0: มีแผนต่างๆพร้อมจุดน้ำท่วม737จุดที่อยู่ในกรุงเทพเราก็ทำไปแล้วมา 80% แล้ว
1: ขณะที่นายทัศเทพวรรณวิจิตรผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA เปิดเผยว่าได้จัดเตรียมความพร้อมทางด้านระบบไฟฟ้าทีมช่างและวิศวกรเพื่อเฝ้าระวังความมั่นคงของระบบไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงพร้อมแนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าพิจารณาติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยสูงสุดมาริชโยรายงาน
2: ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาประเด็นและโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาให้สอดคล้องและเชื่อมโยงประโยชน์ของกลุ่มจังหวัดและประชาชนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมจัดเตรียมข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยซึ่งประกอบด้วยจังหวัดสงขลาสุราษฎร์ธานีชุมพรนครศรีธรรมราชและพัทลุงร่วมกับผู้แทนจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงบประมาณสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เพื่อกลั่นกรองโครงการสำคัญก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ตามดำริของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้มีการถอดบทเรียนการบริหารจัดการอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอเป็นแผนเชิงนโยบายในการเสริมความเข้มแข็งของระบบเตือนภัยและการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีความมั่นคงรวมถึงการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้เชื่อมโยงกันทั้งกลุ่มจังหวัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนสำหรับร่างประเด็นการพัฒนาที่เตรียมนำเสนอมุ่งเน้นการยกระดับการท่องเที่ยวการเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพที่มีมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนครอบคลุม7โครงการหลักอาทิการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางรถไฟและระบบท่อตามแนวซาวเทิร์นซีบอร์ด
3: ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายระยะเวลาผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันออกไปอีก1ปีเพื่อประคับประคองภาคอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังซื้ออ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกนายวิทย์รัตนาโกนผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินหรือกนส.มีมติให้ขยายระยะเวลาการผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันหรือ LTV สำหรับการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยออกไปอีก1ปีจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้ขยายเวลาไปเป็นวันที่30มิถุนายน2570โดยรายละเอียดการผ่อนคลายครั้งนี้กำหนดเพดานการปล่อยสินเชื่อได้เต็ม 100% ของมูลค่าหลักประกันใน2กรณีหลักคือบ้านที่ราคาต่ำกว่า10ล้านบาทตั้งแต่สัญญากู้หลังที่2เป็นต้นไปและบ้านที่มีราคาตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปสามารถกู้ได้เต็มเพดานตั้งแต่สัญญาหลังแรกสำหรับการขยายเวลาดังกล่าวจะครอบคลุมสัญญาเงินกู้ที่ทำตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569จนถึง30มิถุนายน2570เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ปัจจุบันยังเผชิญกับอุปสงค์ที่อ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าการผ่อนเกณฑ์ครั้งนี้จะไม่กระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงิน
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่หมู่5โรงเรียนท่าฉัตรชัยตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่2บ้านเนินพยอมตำบลบึงนครอำเภอหัวหินจังหวัดตากที่หมู่11บ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ที่อบต.บึงตำบลบึงอำเภอขวาวสินนรินทร์จังหวัดพิษณุโลกที่หมู่1บ้านดงตำบลบ้านดงอำเภอชาติตระการจังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยาตำบลบ้านจันทร์อำเภอบ้านดุงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเร่งรับมือภัยแล้งเชิงรุกจากสถานการณ์

0: เอลนีโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั้งระบบขอความร่วมมือเกษตรกรวางแผนเพาะปลูกอย่างรอบคอบงดทำนาปรังรอบ2และปรับไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำแจกจ่ายน้ำสะอาดและสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านครอบคลุมหลายจังหวัดล่าสุดช่วยเหลือแล้วกว่า 21,600 ครัวเรือนหรือกว่า 43,200 คนเป้าหมายคือให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอลดผลกระทบจากภัยแล้งและช่วยให้เกษตรกรปรับตัวได้อย่างมั่นคงในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งจัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเพื่อต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในโอกาสการเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐเป็นความสัมพันธวิภาคีที่สำคัญที่สุดในโลกยุคปัจจุบันดังนั้นทั้งสองประเทศต้องทำให้ความสัมพันธ์นี้ดำเนินไปได้ด้วยดีและต้องไม่ปล่อยให้เกิดความเสียหายพร้อมเน้นย้ำว่าทั้งจีนและสหรัฐควรเป็นพันธมิตรไม่ใช่คู่แข่งทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าการพบหารือกับผู้นำจีนในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางเชิงบวกและสร้างสรรค์พร้อมเรียกร้องให้สหรัฐและจีนเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้แก่ประชาคมโลกนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังเชิญให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนประเทศสหรัฐในวันที่24กันยายนนี้
3: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กล่าวหาว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่านและรัฐบาล UAE ปฏิเสธที่จะประณามประเทศเหล่านี้อีกด้วยนายอารักชียังเตือนว่าสหรัฐและอิสราเอลไม่สามารถรับประกันความมั่นคงให้แก่ UAE ได้ซึ่งรัฐบาล UAE ได้เห็นถึงผลที่จะตามมาจากการที่อนุญาตให้สหรัฐตั้งฐานทัพในประเทศแล้วความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังรัฐบาล UAE ยืนยันว่าการที่ทางการอิสราเอลอ้างว่าผู้นำอิสราเอลพบหารือเป็นการลับกับผู้นำ UAE ในช่วงสงครามอิหร่านเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเป็นข้อมูลเท็จ
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางซาราดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่กล่าวหาว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศและเพิ่มความวิตกกังวลในหมู่ประชาชนชาวฟิลิปปินส์เกี่ยวกับทิศทางทางการเมืองของประเทศนางดูเตเต้ยังประณามเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุยิงปืนในอาคารวุฒิสภาที่กรุงมะนิลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามบุกจับกุมตัวพลตำรวจเอกโรนัลบาโตเดลาโรซาสมาชิกวุฒิสภาและอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของฟิลิปปินส์ซึ่งถูกศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ไทม์ไทรัลบุคคลชาย1กิโลเมตรเหรียญทองเป็นของก ัจจพัฒน์โพสีจากพระนครศรีอยุธยาทำเวลาได้1นาที 9.30 วินาทีเฉลียนเงินเป็นของทันนกปันติจากพะเยา1นาที 10.76 วินาทีและเหรียญทองแดงจิรวิทย์แสนใสจากกรุงเทพมหานคร1นาที 11.87 วินาทีขณะที่ประเภทลู่ไทม์ทริอัลบุคคลหญิงเหรียญทองเป็นของกรกนกสร้อยวันจากกรุงเทพมหานคร1นาที 24.03 วินาทีสันรักบี้7คนชายทีมนักปล้ำลูกหนำเลียบหนุ่มนครปฐมเอาชนะทีมกรุงเทพ12-7จุดคว้าเหรียญทองไปครองสุนรักบี้7คนหญิงทีมรักบี้สาวเจ้าภาพสุราษฎร์ธานีเอาชนะทีมกาฬสินธุ์17-5จุดคว้าเหรียญทองได้สำเร็จสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร91เหรียญทองอันดับ2นครสวรรค์25เหรียญทองและอันดับ3เชียงใหม่23เหรียญทองศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในประเภทชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะลีเซียเหามืออันดับ36ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-11 21-13ผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับลักษยาเซนมืออันดับ7ของรายการและมืออันดับ11ของโลกจากอินเดียด้านหญิงเดี่ยวรอบ2พรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะยาตาวีมินเกตเลี้ยง2-0เกม21-13 21-17พรปวีผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับรุ่นน้องพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกที่ตบเอาชนะเดวิก้าซีฮักจากอินเดีย2-0เกม23-21และ21-11พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเต็มระบบตรวจค่าแร็กเตสนักปั่นถนนเสือภูเขาเพื่อวางแผนฝึกซ้อมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมส่งทีมเสือภูเขาไปแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศอุซเบกิสถานนายมิสเตอร์โรเบิร์ตโฮเบอร์จูเนียร์ผู้ฝึกสอนจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยหวังว่านักปั่นไทยจะทำผลงานได้ดีจากพลสิริมงคลและพงพีระพงอายุกูลในรายการครอสคันทรีและพลฉัตรนาคทองคำกับวัชรกรอ่อนทุลีในรายการอิลิมิเนเตอร์ขณะที่นักปั่นประเภทถนนจะไปแข่งขันทัวร์เดินกังนัม2026ที่ประเทศเกาหลีใต้เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันนี้ถึง18พฤษภาคม2569ทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้า าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรและเวลา 18:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:21 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น
5: 1นาทีกับกปท.หากคุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับการขับรถทางไกลและยังคงมีอาการง่วงนอนหรืออ่อนเพลียทำให้อาจพักผ่อนนอนหลับในรถขณะจอดรถรอหรือทั้งให้ใครรอในรถต้องระมัดระวังว่าการนอนหลับในรถยนต์ที่จอดนิ่งขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียจะถูกพัดลมเครื่องปรับอากาศดูดเข้าไปในห้องผู้โดยสารทางช่องแอร์ทำให้ผู้อยู่ในห้องผู้โดยสารสูดหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปโดยไม่รู้ตัวและก๊าซดังกล่าวจะทำลายระบบการหายใจทำให้สมองขาดออกซิเจนจนทำให้เสียชีวิตได้หากจำเป็นต้องนอนหลับในรถควรลดกระจกข้างลงมาทุกด้านข้างละประมาณ 2-3 นิ้วเพื่อให้สภาพอากาศในห้องโดยสารสามารถถ่ายเทได้สะดวกค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่ากาฝากกาฝากเป็นชื่อเรียกพันธุ์ไม้หลายชนิดหลายสกุลในหลายวงที่เกาะอาศัยดูดน้ำแร่ธาตุหรือสารอาหารที่สังเคราะห์แล้วจากพันธุ์ไม้อื่นต้นกาฝากเกิดจากการที่นกกากินเมล็ดพืชอื่นแล้วขับถ่ายไว้บนต้นไม้ที่เกาะอยู่จึงเกิดไม้พุ่มชนิดนี้ขึ้นต้นไม้ที่กาฝากเกาะอาศัยอยู่นั้นส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นที่แข็งแรงเรียกชื่อตามต้นไม้ที่ขึ้นเกาะอยู่เช่นกาฝากมะม่วงกาฝากตะแบกกาฝากขนุนนอกจากนี้คำว่ากาฝากยังใช้เป็นสำนวนหมายถึงผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกันมุ่งหวังเอาแต่ผลประโยชน์จากเขาโดยไม่ช่วยเหลืออะไรตอบแทนเช่นเธอทำตัวเป็นกาฝากมาอยู่กินที่บ้านนี้แต่ไม่ทำอะไรเลย
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
2: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่3ในคริสต์ศักราช1657ถึง1833บริษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษได้ผูกขาดการนำเข้าชาจากจีนสู่เกาะอังกฤษในคริสต์ศักราช1662พระเจ้าชาร์ลส์ที่2ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงแห่งโปรตุเกสเจ้าหญิงทรงเสิร์ฟชาแก่พระราชวงศ์และพระสหายทำให้ชาเป็นที่รู้จักในวงสังคมชั้นสูงการดื่มชาแพร่หลายมากขึ้นจนพัฒนาเป็นประเพณีดื่มชาตอนบ่ายต่อมาบริษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษได้ไปปลูกชาขึ้นที่รัฐอัสสัมและขยายไปยังเมืองดาจีลิงรวมทั้งเขตอื่นๆทางตอนเหนือและใต้ของประเทศอินเดียติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์สัตวแพทย์หญิงสาวพักหินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่ะ
2: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลาหรือว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาดอ่าน
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วง4เดือนของปีนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าสูงขึ้นเกือบเท่าจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งปีของปีก่อนเป็นเพราะเหตุใดแล้วจะหยุดยั้งความสูญเสียนี้ได้อย่างไรไปฟังคำตอบเรื่องนี้จากสัตวแพทย์หญิงสาวพักหินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพร
12: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะจากสถานการณ์ที่ระบุออกมานะคะว่าปีนี้พิษสุนัขบ้าค่อนข้างรุนแรงมีผู้เสียชีวิตแล้วยังไม่ถึงครึ่งปีนี่ก็ปาไป5รายแล้วซึ่งเกือบเท่ากับปีที่ผ่านมาที่มีเสียชีวิตรวมทั้งหมด7รายอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถานการณ์ปีนี้รุนแรงขนาดนี้คะคุณหมอคะ
13: ค่ะคือถ้าเรามองจากทั้ง5รายในปีนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าก็ยังเป็นพื้นที่เดิมที่เคยเกิดอะค่ะถ้ามาไหลเนี่ยเป็นพื้นที่เดิมเนี่ยแปลว่าแหล่งรังโรคอะค่ะก็ยังอยู่วนเวียนอยู่ในนั้นแล้วพอเราไปดูอะค่ะว่าเอ๊สัตว์ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเกิดจากอะไรบ้างก็จะมีทั้งลูกสุนัขสุนัขจรจัดเท่าที่ดูตอนนี้ยังเป็นสุนัขเป็นหลักทั้งหมดเลยใน5รายปีนี้เนี่ยก็ทุกตัวที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในคนเนี่ยล้วนยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉะนั้นสาเหตุหลักก็คือว่ามีเชื้อวนเวียนอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะในสัตว์สูงแล้วก็สัตว์ที่ก่อให้เกิดโรคเนี่ยค่ะในคนไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำปีค่ะ
12: ขณะนี้พื้นที่ไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างคะ
13: ข้อมูลทั้งการเกิดโรคในคนนะคะแล้วก็การเกิดหัวสัตว์โพซิทีฟนะคะที่รายงานจากกรมปศุสัตว์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้เนี่ยหลักๆถ้าเราไปดูของคนเลยเนี่ยมันจะมีหลายพื้นที่มากเลยนะคะแต่ว่าเรายกเป็นจังหวัดให้เห็นภาพก่อนก็อันนี้เนี่ยเรามีการส่งรายละเอียดของพื้นที่เสี่ยงสูงเหล่านี้เนี่ยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มการเฝ้าระวังแล้วน่าจะสำหรับประชาชนทั่วไปอะค่ะเราก็ดูตามจากจังหวัดที่ปีนี้ที่มีรายงานผู้เสียชีวิตก็จะมีทั้งจังหวัดปัตตานีนครราชสีมาฉะเชิงเทราอุบลราชธานีแล้วก็ตากแต่คราวนี้อย่างที่บอกค่ะว่าการเกิดโรคเนี่ยเป็นพื้นที่ซ้ำซากนะคะฉะนั้นเราก็จะต้องกลับไปดูในของปีที่แล้วด้วยนะคะเพราะปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีชลบุรีศรีสะเกษฉะเชิงเทรานครราชสีมาตากแล้วก็ระยองค่ะ
12: ค่ะจากที่คุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่ของผู้ป่วยเนี่ยก็คือไม่ได้รับวัคซีนแล้วก็อาจจะเห็นว่าเอ้ยเป็นลูกสุนัข ก็ไม่น่าจะป่วยหรอกอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายนิดนึงค่ะว่าแผลเล็กๆน้อยๆรอยกัดหรือว่ารอยข่วนเนี่ยเชื้อมันจะเข้าไปทำปฏิกิริยายังไงทำให้เราป่วยแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
13: ค่ะด้วยหลักการเนี่ยอันนี้มันเป็นเชื้อไวรัสนะคะมันต้องพึ่งพิงสิ่งมีชีวิตในการที่จะออกลูกออกหลานหรือแพร่กระจายเชื้อ ฉะนั้นเนี่ยจุดพึ่งพิงตัวแรกเลยของไวรัสมันก็คือสัตว์เนาะสัตว์เลี้ยงด้วยนมอะค่ะก็สามารถเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ได้ทั้งหมาแมวกระรอกกระต่ายอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเนื่องมาจากว่าสัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนมากที่สุดก็คือสุนัขและแมวฉะนั้นเนี่ยพอเชื้อมันอยู่ในสัตว์พวกนี้ค่ะมันก็จะไปทางเส้นประสาทเนาะแล้วมันก็จะมีไปที่ต่อมน้ำลายของสัตว์ฉะนั้นเนี่ยเชื้อมันก็จะมีอยู่เยอะในพวกต่อมน้ำลายฉะนั้นเวลาที่สัตว์อะค่ะเขาแสดงอาการแล้วเนี่ยเชื้อเขาก็จะออกมาด้วยโดยลักษณะอาการของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งแบบกระวนกระวายกับแบบซึมนะคะคราวนี้ถ้าแบบกระวนกระวายเนี่ยมันก็จะเหมือนไร้สติค่ะมันก็จะสามารถที่จะทำลายเจ้าของได้จากพฤติกรรมที่ไม่เคยทำลายอันนี้ก็จะเริ่มกัดหรือบางครั้งข่วนนะคะหรือถ้าเกิดซึมเนี่ยเวลาเราพยายามให้สัตว์กินอย่างเงี้ยค่ะกินอาหารมันก็ไม่ค่อยกินข้าวเนาะก็อาจจะทำให้ตัวเจ้าของก็มีโอกาสไปสัมผัสกับน้ำลายสัตว์ได้คราวนี้พอเชื้อสัมผัสปั๊บเนี่ยค่ะแน่นอนว่าถ้าผิวเราเนี่ยแข็งแกร่งไม่มีรอยแพ้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยอันนี้ความเสี่ยงของเชื้อจากสัตว์นะคะที่อยู่ในน้ำลายจะเข้าตัวเราเนี่ยก็น้อยมากแต่ถ้าเกิดเขากัดผิวหนังฉีกขาดปั๊บเนี่ยเชื้อจากต่อมที่อยู่ในน้ำลายมันก็จะเข้าไปในตรงเลยคราวนี้ผิวหนังเราก็จะมีเส้นประสาทเชื้อเนี่ยมันชอบเส้นประสาทมันก็จะไปจับกับเส้นประสาทแล้วมันก็เข้าไปแล้วก็ค่อยๆคืบคลานเข้าไปฉะนั้นการกัดก็เลยจะมีโอกาสมากที่เชื้อจะเข้าไปเยอะควรก็เมื่อไหร่ที่มันทำให้ผิวหนังมันมีรอยค่ะโอกาสมันจะเข้าไปเส้นประสาทได้ทั้งนั้นนะคะฉะนั้นควรก็มีโอกาสแต่ว่าปริมาณเชื้อจะน้อยกว่ากัดนะคะแล้วเลียล่ะก็บางทีเราอาจจะไม่มั่นใจนะว่าเรามีแผลหรือเปล่านะคะเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้หรือถ้าเกิดสัตว์มาเลียแถวปากบางคนก็เหมือนจูบสุนัขอะไรอย่างเงี้ยนะคะจูบแมวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีเลียปากเลียตาอย่างนี้โอกาสเนื่องจากเยื่อบุพวกนี้ค่ะมันมีบางเนาะก็สามารถทำให้เชื้อเข้าไปได้นะคะ
12: ค่ะคุณหมอคะบางคนเขาก็มั่นใจมากเลยว่าสัตว์ของตัวเองเนี่ยฉีดยาทุกปีแหละแต่ว่าสัตว์ก็ยังไปคลุกคลีกับสัตว์อื่นๆข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะเวลาถูกกัดหรือว่าถูกเรียหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ทำความสะอาดหรืออาจจะทำความสะอาดแต่ไม่ได้ไปรับวัคซีนอันนี้จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าด้วยไหมคะ
13: มีค่ะเพราะว่าคนนี้มันต้องขึ้นอยู่ระดับความมั่นใจเราเนาะคือเวลาที่เราดูค่ะว่าสัตว์จะมีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้ามากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยเคยมีหลายรายนะคะที่เราสอบสวนโรคมาเนี่ยบอกเอ๊ะทำไมไม่ไปฉีดวัคซีนเนาะเขาบอกว่าเจ้าของสัตว์บอกฉีดวัคซีนแล้วป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาแล้วปรากฏว่าพอย้อนไปเนี่ยฉีดมาเมื่อ3ปีที่แล้วคือวัคซีนมันต้องฉีดทุกปีในสัตว์พอไม่กระตุ้นก่อนเนื่องค่ะวัคซีนมันก็ภูมิไม่พอค่ะที่จะไปป้องกันโรคได้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่หนึ่งคำว่าฉีดมาแล้วต้องถามก่อนเราฉีดทุกปีหรือเปล่าอันที่สองบางทีสัตว์อาจจะจับไม่ได้นะคะหรือว่าไม่สะดวกที่จะพาไปคลินิกอย่างเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันที่ไปขอรับวัคซีนแล้วก็ฉีดเองซึ่งคนที่ฉีดเนี่ยค่ะอาจจะไม่ได้รับการเทรนหรืออบรมมาเพียงพอวิธีการฉีดที่ถูกต้องอะค่ะบางทีเนี่ยฉีดไปปรากฏไม่เข้าอ่ะเคยเห็นเหมือนกันเราเคยไปประเมินอะนะคะดูปรากฏว่าฉีดไปบางทีไอตัววัคซีนนะคะไปอยู่แถวขนไม่ได้เข้าไปข้างในฉะนั้นก็แปลว่าสัตว์ก็เหมือนไม่ได้รับฉีดวัคซีนแต่เราเข้าใจไปว่าฉีดแล้วก็มีนะคะแล้วก็อันถัดมาบางทีสัตว์เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกันช่วงอายุที่ฉีดปกติสัตว์เด็กๆอะค่ะลูกสุนัขหรือลูกแมวอะไรพวกนี้เราจะฉีดสักประมาณ 2-3 เดือนซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเราไปซื้อจากฟาร์มอะค่ะเขาบอกว่าโอ้อันนี้สัตว์ทำวัคซีนแล้วอันนี้ตัวอย่างนะคะปรากฏว่าไอ้ทำวัคซีนแล้วเนี่ยมันไม่ได้ครอบคลุมโรคพิษสุนัขบ้าด้วยเพราะว่ายังไม่ถึงอายุเกณฑ์ก็จะทำให้เราเกิดความมั่นใจอีกเหมือนกันโอ้สัตว์ทำวัคซีนแล้วจะเป็นตัวอื่นนะคะฉะนั้นนั่นพวกนี้เราก็ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องจะได้มั่นใจเนาะว่าฉีดจริงๆอะนะคะ
12: ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าถูกกัดหรือว่าถูกข่วนมันจะมีวิธีการดูแลแผลหรือว่าไปหาหมอที่แตกต่างกันไหมคะระหว่างคนที่ก็น่าจะฉีดแล้วนะมั่นใจครึ่งนึงหรือว่าไม่มั่นใจเลยหรือยังไงอะค่ะมันดูแลแตกต่างกันไหมคะ
13: โดยหลักการเลยเนี่ยยังไงก็ต้องล้างแผลทำความสะอาดเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ได้แค่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเดียวเนาะแต่ก็จะมีเชื้อโรคอื่นๆอีกอะค่ะที่อาจจะอยู่ในกระพุ้งปากกระพุ้งแก้มของสัตว์นะคะฉะนั้นยังไงต้องล้างและทำความสะอาดแผลรวมถึงใส่ยาฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานจากนั้นทำยังไงต่อเราเนี่ยก็ควรที่จะต้องไปปรึกษาแพทย์เล่าให้แพทย์ฟังเนี่ยแหละว่าสัตว์อะไรเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงดูอยู่แล้วเราสามารถที่จะกักบริเวณหรือดูสัตว์ได้หลังจากที่เข้ามากัดแล้วเนี่ยแค่10 วันเนี่ยสัตว์ไม่ตายนะคะไม่เป็นอะไรเลยเนี่ย ค่อนข้างจะมั่นใจได้เลยว่าอันนี้สัตว์ไม่น่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเพราะว่าถ้าสัตว์เริ่มมีอาการนะคะส่วนใหญ่ก็จะตายภายใน5วันอันนี้สำหรับสุนัขจรจัดเพราะว่ามันกัดแล้วไปเลยหรือไปไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่หมาแมวเราแบบเนี้ยนะคะคุณหมอเขาก็จะพิจารณาตามลักษณะบาดแผลนะคะถ้าดูแล้วมีโอกาสเสี่ยงสูงเขาก็จะให้วัคซีนนะคะหรือพวกอิมมูโนโกลบูลินไปดีที่สุดเลยอะค่ะก็คือการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเราจะบอกเป็นแล้วตายแต่มันสามารถป้องกันได้ที่การที่สุดคือป้องกันฉีดวัคซีนในสัตว์ก่อนถ้าเกิดสมมติสัตว์เราโชคร้ายไปถูกหมาจรจัดกัดนะคะหมาจรจัดตัวนั้นเป็นถ้าหมาแมวเราฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปีหมาแมวเราก็ปลอดภัยพอเขาไม่เป็นโรคปุ๊บแล้วเราใกล้ชิดกับหมาแมวเราเราก็ปลอดภัยถูกไหมคะเพราะว่าหมาแมวเราก็ไม่เป็นละเราก็ถูกป้องกันไปด้วยอีกครั้งนึงแต่ถ้าเกิดไม่ใช่หมาแมวเราก็จะเป็นสุนัขจรจัดแล้วเราไปฉีดวัคซีนป้องกันนะคะก็คือเราก็จะต้องดูด้วยว่าคือโรคเนี่ยมันมีระยะฟักตัวอยู่นับจากวันที่เราถูกกัดข่วนหรือเลียค่ะมันก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ก็โดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 เดือนพอมันเข้าไปสู่สมองแล้วเนี่ยค่ะพอแสดงอาการแล้วเนี่ยก็คือระยะเป็นโรคแล้วอันนี้ก็จะรักษาไม่ได้ตายทุกรายนะคะฉะนั้นในช่วงระยะฟักตัวเนี่ยค่ะคือถ้าเราเนี่ยถูกกัดถูกข่วนถูกเลียปุ๊บแล้วเราทำแบบนี้เลยล้างแผลใส่ยาไปหาหมอปั๊บแล้วคุณหมอดูแล้วอุ๊ยต้องฉีดวัคซีนวัคซีนมันก็จะไปป้องกันไม่ให้เชื้อเนี่ยมันเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางเนาะฉะนั้นถ้าเราได้รับวัคซีนหรือว่าเคลียร์อิมมูโนโกลบูลินในเวลาที่เร็วแล้วก็ท่วงทีอ่ะเราก็จะป้องกันไม่ให้มีอาการได้ค่ะฉะนั้นก็จะไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้านะคะ
12: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสัตวแพทย์หญิงสวภักดิ์หินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกลุ่มควบคุมโรคที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะ
13: ขอบพระคุณค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
13: ค่ะสวัสดีค่ะ
14: วิกฤตพลังงาน
15: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
16: ท่านผู้ฟังคะชาติสมาชิกอาเซียนร่วมสะท้อนเจตนารมณ์ในการผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆและคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างกันในภูมิภาคให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อรับมือกับผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์โลกติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ
17: ความผันผวนอย่างรุนแรงของภูมิรัฐศาสตร์โลกโดยเฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อภูมิภาคอาเซียนส่งผลให้ชาติสมาชิกอาเซียนต่างเล็งเห็นว่ากลไกความร่วมมือในระดับภูมิภาคยังมีความสำคัญในการรับมือกับความท้าทายดังกล่าวโดยเฉพาะในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานางมารตีนาริตาอันดาโมรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเล่าว่าการประชุมครั้งนี้ได้เน้นย้ำประเด็นสำคัญเกี่ยวกับผลกระทบของวิกฤตตะวันออกกลางต่ออาเซียนโดยผู้นำอาเซียนได้ร่วมกันรับรองแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการตอบสนองต่อวิกฤตตะวันออกกลางที่เน้นย้ำว่าอาเซียนต้องบูรณาการความร่วมมือในภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจความมั่นคงทางพลังงานความมั่นคงทางอาหารเพื่อร่วมกันรับมือวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อย่างเป็นเอกภาพ
18: ที่ประชุมได้รับรองแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการตอบสนองต่อวิกฤตตะวันออกกลางนะคะซึ่งครอบคลุมทั้งมาตรการเร่งด่วนและมาตรการระยะยาวในด้านการบูรณาการทางเศรษฐกิจความมั่นคงทางพลังงานและความมั่นคงทางอาหาร
17: นอกจากนี้ฟิลิปปินส์ยังใช้บทบาทในฐานะประธานอาเซียนจัดการประชุม3ฝ่ายระหว่างฟิลิปปินส์ไทยและกัมพูชาในห้วงการประชุมครั้งนี้ซึ่งนายศิริศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เล่าภายหลังการประชุมว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้ไทยและกัมพูชาได้พูดคุยกันเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งกันอย่างเต็มที่ตรงไปตรงมาและเกิดประโยชน์ในการลดความขัดแย้งเดินหน้าความสัมพันธ์ที่มีระหว่างกัน
19: คุย3ฝ่ายมาจากการประสานงานของฝ่ายฟิลิปปินส์ที่อยากจะให้ไทยกับกัมพูชาได้มาพูดคุยกันว่าเราจะเดินหน้าในการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งอย่างไรเขาเพียงแต่อำนวยความสะดวกไม่ได้เข้ามาแทรกแซง แล้วผมคิดว่ามีการพูดคุยเป็นประโยชน์เพราะได้คุยกันอย่างตรงไปตรงมาในทุกประเด็นนะครับแล้วเราก็เห็นว่าเราควรจะต้องเดินหน้ากันยังไงครับท่านนายกท่านก็มุ่งรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องถือว่าความขัดแย้งเนี่ยเราต้องพยายามก้าวข้ามให้ได้ในลักษณะที่ว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน
17: จากการประชุมที่ผ่านมาสะท้อนว่านอกจากจะมีการเน้นย้ำถึงความร่วมมือในภูมิภาคที่เข้มแข็งประธานอาเซียนยังใช้ความพยายามคลี่คลายความขัดแย้งในภูมิภาคเพื่อให้ความร่วมมือของประเทศสมาชิกสามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นผลดีต่อการบรรลุเป้าหมายในการที่ทุกประเทศยึดมั่นความร่วมมือโดยมีอาเซียนเป็นแกนกลางเพื่อรับมือกับผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
20: ความยุติธรรมคือการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ
21: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับเมื่อกฎไม่เป็นกฎไม่ใช่กฎวิธีปฏิบัติเท่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องกฎหมายเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมายก็กลับสู่วงจรการทุจริตเรียกประโยชน์ให้กันและกันมันก็จะทำให้เสียหายงบประมาณของรัฐสังคมอ่อนแอประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาผมเชื่อว่ากฎดีระเบียบดีต้องเป็นกฎที่ทุกคนยอมรับจะเกิดสังคมธรรมาธิปไตยเข้มแข็งและสามัคคีครับ
20: กฎคือกฎต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
22: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาที่จะมีขึ้นในเดือนหน้าโดยนำข้อผิดพลาดจากการเลือกตั้งที่ผ่านมามาปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นจากรายงานครับ
20: เคาะข่าวเล่าประเด็น
23: สนามการเลือกตั้งท้องถิ่นเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เห็นชอบแผนจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากรณีครบวาระในวันที่21พฤษภาคมนี้ด้วยกำหนดเปิดรับสมัครผู้สมัครในวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนและกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นที่น่าติดตามไม่แพ้การเลือกตั้งครั้งใหญ่เพราะเป็นการเลือกผู้บริหารในการเข้ามาขับเคลื่อนการทำงานและพัฒนาเมืองเช่นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาที่มีความสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวซึ่งล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่าขณะนี้กกต.ได้ซักซ้อมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องพร้อมนำบทเรียนจากการเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่ผ่านมามาปรับปรุงเพื่อให้สอดรับกับการเลือกตั้งรวมทั้งให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานเดียวกันเพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีหน่วยเลือกตั้งมากกว่า 6,000 หน่วยได้อบรมเจ้าหน้าที่ล่วงหน้านานกว่า1เดือนพร้อมกำชับให้ประธานหน่วยเลือกตั้งมีความแม่นยำทั้งด้านกฎหมายขั้นตอนการปฏิบัติงานเชื่อมั่นว่าจากประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่เคยผ่านการจัดการเลือกตั้งมาแล้วหลายครั้งจะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างสุจริตและเป็นธรรมหากประชาชนพบการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
24: มีความมั่นใจทั้งในกรุงเทพมหานครและพัทยาจากการที่ได้เตรียมกันมาจนถึงวันนี้นะครับก็น่าจะออกมาได้ดีครับก็พยายามจะไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดแล้วก็ทางกทม.เองท่านก็มีบุคลากรนะซึ่งมีความพร้อมที่จะมาเป็นกปน.ได้อย่างดีนะครับก็คิดว่าน่าจะเรียบร้อยไม่ได้มีความหนักใจอะไร
23: ส่วนความโปร่งใสของบัตรเลือกตั้งเป็นอีกประเด็นที่สังคมให้ความสำคัญในเรื่องนี้เลขาธิการกกต.ยืนยันว่าบัตรเลือกตั้งมีระบบป้องกันการปลอมแปลงและมีมาตรการตรวจสอบแม้จะไม่มีระบบบาร์โค้ดเหมือนการเลือกตั้งส.ส.เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งคนละประเภทโดยกกต.มีการพิมพ์บัตรเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพราะมีการเลือกตั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มีบัตรเพียงพอ
24: คือบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นกับบัตรส.ส.เนี่ยมันคนละประเภทเราพิมพ์อยู่ตลอดเพราะมันมีการเลือกตั้งเทศบาลอบต.อยู่ตลอดเวลาสัปดาห์หนึ่งมีประมาณ 30-40 แห่งเนี่ยครับเราก็จะพิมพ์บัตรอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มันพอเพียงมันจะเป็นบัตรคนละประเภทกับบัตรเลือกตั้งระดับชาติครับ
23: การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการแข่งขันทางการเมืองแต่เป็นอีกสนามสำคัญที่ประชาชนจะร่วมกันกำหนดอนาคตของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่จึงขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพราะทุกคะแนนเสียงคือพลังสำคัญในการกำหนดทิศทางของเมืองต่อจากนี้ภริษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน

0: ปลากระพงสองน้ำสมุทรปราการได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI แล้วจริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์แล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวจริงกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ประกาศขึ้นทะเบียนปลากระพง2น้ำสมุทรปราการเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI รายการใหม่มุ่งยกระดับสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยมาตรฐานและระบบควบคุมคุณภาพที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเสริมความเชื่อมั่นในตลาดทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ได้ที่เว็บไซต์ www.ipthailand.go.th หรือโทรสายด่วน1368เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและภาคเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนภาคค้าปลีกไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนลดผลกระทบจากพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมยกระดับการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ปัจจุบันประเทศไทยเผชิญความท้าทายด้านทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะขยะพลาสติกจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งขยะจำนวนมากยังไม่ได้เข้าสู่ระบบจัดการอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อปัญหาการฝังกลบขยะในแม่น้ำและทะเลปัญหาน้ำท่วมจากท่อระบายน้ำอุดตันรวมถึงปัญหาไมโครพลาสติกที่กระทบต่อระบบนิเวศสุขภาพประชาชนและสัตว์ทะเลในระยะยาวกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกและ20องค์กรพันธมิตรจากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผนึกกำลังจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน Extra Circular Impacts เพื่อขับเคลื่อนภาคค้าปลีกไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและลดผลกระทบจากพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบรวมทั้งมุ่งส่งเสริมความร่วมมืออย่างครบวงจรนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเป้าหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี 2570 ผ่านการคัดแยกขยะที่ต้นทางลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเพิ่มประสิทธิภาพการรีไซเคิลและลดการรั่วไหลของขยะพลาสติกลงสู่ทะเลควบคู่กับมาตรการลดเลิกและทดแทนพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นการลดปริมาณขยะพลาสติกสู่หลุมฝังกลบเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ
3: เมื่ออะไรที่ประกาศใช้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าขยะที่เรามีอยู่มาปีละ27ล้านตันซึ่งเป็นขยะพลาสติกประมาณสัก 13-14 ล้านตันมา 40-50% เนี่ยก็จะทำให้ขยะเหล่านี้ลดหายไปนะครับผมก็อยากเห็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนแล้วก็ทางพวกมหาลัยต่างๆพวกนักเรียนนักศึกษานักศิษย์นิสิตต่างๆได้ร่วมมือร่วมใจกันให้นำพลาสติกที่ใช้กลับมาแล้วให้กลับมารีไซเคิลใหม
2: ่ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของธุรกิจค้าปลีกที่เป็นตัวเชื่อมสำคัญในการขยายความร่วมมือสู่ทุกภาคส่วนและเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการขยะที่ครบวงจรจะช่วยยกระดับระบบจัดการขยะของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผลักดันการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและนำไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาวโดยเฉพาะขวดพลาสติกไซส์ได้รับการรวบรวมและนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบตั้งเป้ารวบรวมขวดพลาสติก10ล้าน 500,000 ขวดภายในปีนี้โดยจะช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องส่งกำจัดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวปิยาพันยางเทียนรายงาน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ตรงกับแรม14ค่ำเดือน6ปีมะเมียครับอยู่กับน้องสายปานปณิศราพานแก้วและโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายปานครับ
2: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะ
1: ครับ
2: เช้าวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดของใครหลายคน
1: และประเด็นคือเป็นวันที่ดีด้วยเพราะว่า16พอดี
2: ใช่ก็ขอให้หลายๆคนมีโชคกันนะคะแล้วก็รวมถึงเราด้วยนะ
1: ครับ
2: นอกจากเรา2คนวันนี้นะคะมีทีมงานนะคะทีมช่างเทคนิคค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีนะคะแล้วก็สายชนีสังนะคะวันนี้ประสานงานโดยคุณนภัสสมหมายค่ะและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live นะคะโดยทีม New Media นะคะ
1: ครับ
2: ซึ่งบันทึกสถานการณ์ของเราก็จะมาเจอกับคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ทุกๆวันเลยนะก็ติดตามได้ทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 AM 891แล้วก็เครือข่ายที่ได้รับสัญญาณนะคะ
1: ร
2: วมไปถึงทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับ
2: ตอนนี้ขึ้นแล้วเรียบร้อยแล้วเน
1: า
2: ะ
1: ขึ้นไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับติดตามพวกเราได้หลากหลายช่องทางนะ YouTube ก็ได้เหมือนกันหรือว่าแอปพลิเคชัน NBT Plus วันก่อนเมื่อวานไปเข้าแอปดูนะตอนแรกก็คือแบบอยากจะเข้าไปดูว่าสามารถฟังวิทยุออนไลน์ได้ไหมสรุปว่าบันทึกสถานการณ์อยู่อันดับ2นะของป่าน
2: แสดงว่าคนฟังเยอะนะ
1: ใช่ขอบคุณมากๆเลยนะครับรู้สึกชื่นใจนะครับแทนคุณทรงพลด้วยแล้วก็คุณสันพรด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีๆยามเช้าวันนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรามีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังนะครับมีอัปเดตเรื่องราวต่างๆประเด็นบอลโลกนะที่ให้กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นหน่วยงานในการประสานงานในแต่ละพื้นที่หรือว่าในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการประสานลิขสิทธิ์อันนี้ก็มีมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยนะครับรวมถึงกรณีของปลาหมอข้างดำที่ไปเจอในชายหาดพัทยาเป็นดราม่งดราม่ากันไปนะครับวันนี้มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังนะครับแล้วก็ในส่วนของการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีการกำชับในเรื่องต่างๆนะครับที่ต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนก็เห็นข่าวเยอะนะนะครับในเรื่องของนอมินีนะครับที่มีการนำเสนอจากทั้งภาครัฐเองแล้วก็ข่าวสำนักข่าวต่างๆนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับ
2: ค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกวันนี้นะคะพี่โดนัท15พฤษภาคมค่ะ
1: ครับ
2: วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศการเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการของประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: หมดร้อนแล้วสิ
2: หมดร้อนแล้ว
1: ดีใจจังเลย
2: ดีใจแต่ว่า
1: ต้องมาชุ่มฉ่ำแล้วต้องระวังตัวต่อนะครับ
2: นะแล้วยิ่งใครที่เดินทางมาทำงานตอนเช้าคือยิ่งต้องวางแผนดี
1: ๆใช่อย่างผมเนี่ยครับรถมอเตอร์ไซค์นะจักรยานยนต์มานะก็ต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรียกว่าต้องเผื่อเวลาด้วย
2: ถูกต้อง
1: เพราะว่าวันนี้ก็เปิดเทอมวันแรกอีก
2: นะช่วงหน้าฝนนะแล้วก็พี่ตัวเราต้องเตรียมร่มเตรียมเสื้อกันฝนใส่รถ
1: คุณด้วยคุณปริศนาก็เดินทางด้วยนะครับ
2: แต่ใกล้ไงใกล้กว่านะคะ
1: นะครับ
2: นะก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีการแถลงเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะมีการเปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักของประเทศไทยด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องของคลื่นลมแรงที่บริเวณทะเลอันดามันนะคะวันนี้เนี่ยมีการประกาศแล้วเรียบร้อยนะคะการเข้าสู่ฤดูฝนหลังจากตรวจพบว่าองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาเป็นไปตามเกณฑ์ของการเข้าสู่ฤดูฝนค่ะก็คือประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีฝนตกครอบคลุมมากกว่า 60% ของพื้นที่นะคะลมระดับล่างเปลี่ยนทิศนะคะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ลมระดับบนเปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออกโดยฤดูฝนของไทยตอนบนนะคะก็จะมีต่อเนื่องไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนต่อเนื่องไปจนถึงธันวาคม คมค่ะสำหรับฝนภาพรวมในปีนี้นะคะปริมาณฝนรวมประเทศจะน้อยกว่าปี2568แล้วก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ10ค่ะโดยช่วงกลางเดือนพฤษภาไปจนถึงกลางเดือนมิถุนายนนะคะฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกต่อเนื่องมากขึ้นโดยเฉพาะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งด้วยจากนั้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมค่ะปริมาณฝนจะกระจายตัวนะคะแล้วก็ฝนอาจจะลดลงทำให้หลายพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานค่ะก่อนที่ฝนจะกลับมาตกชุกหนาแน่นอีกครั้งช่วงประมาณสิงหาถึงกันยาก็เป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักๆแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยแล้วก็บางพื้นที่อาจจะมีเรื่องของน้ำล้นตลิ่งด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ถึงแม้ว่าภาพรวมปริมาณฝนปีนี้จะมีแนวโน้มน้อยกว่าปกติแต่ก็ยังต้องเฝ้ารอฝนตกหนักเป็นระยะนะคะจากอิทธิพลของมรสุมแล้วก็ยังความกดอากาศต่ำด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็กระทบกับพื้นที่การเกษตรในหลายพื้นที่นะคะส่วนแนวโน้มพายุหมุนเขตร้อนปีนี้คาดว่าอาจจะมีพายุเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยหรือว่าส่งผลกระทบประมาณ 1-2 ลูกค่ะโดยแนวโน้มอาจจะเกิดขึ้นช่วงประมาณสิงหาคมกันยาแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบที่บริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลักฉะนั้นช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วแล้วก็หนักๆเลยที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากคือประมาณสิงหาแล้วก็กันยานั่นเอง
1: ครับก็ติดตามนะครับสำหรับข่าวสารช่วงของที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหร
2: ือ
1: ว
2: ่
1: าตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็ยาวๆนะจนถึงช่วงตุลาคมนะครับสำหรับพื้นที่ในประเทศไทยแต่ว่าภาคใต้เนี่ยจะยาวหน่
2: อ
1: ยไปจนถึงธันวาคมเลยนะครับสำหรับฤดูฝนใครที่นะเดินทางไปไหนมาไหนหรือว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับก็เรียกว่าติดตามสภาพอากาศกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับอย่างที่คุณสิริวัลย์ทักทายมาทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับบางป่านบอกว่าวันนี้ที่เพชรบุรีไม่มีฝนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะยังไงก็ต้องติดตามทั้งวันว่าสุดท้ายแล้วจะมาหรือไม่มาฝนนะครับเพราะวันนี้เนี่ยในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีการออกประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับแล้วก็มีคลื่นลมแรงด้วยบริเวณที่ทะเลอันดามันก็เป็นฉบับที่5แล้วน้องป่านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจังหวัดที่เป็นสีแดงนะครับสีแดงเนี่ยคือต้องเฝ้าระวังเพราะว่าอาจจะมีฝนตกหนักมากนะครับก็จะอยู่ฝั่งทางภาคตะวันตกนะครับรวมถึงเรียกว่าอยู่ใกล้ๆทางภาคใต้ตอนล่างๆด้วยนะครับตรงนี้ก็ติดตามกันนะอย่างที่ได้รับผลกระทบฝนตกหนักมากนะครับวันนี้3จังหวัดด้วยกันนะครับที่ตากกาญจนบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะครับส่วนใครที่อยากจะติดตามในเรื่องของข่าวสารพยากรณ์อากาศแบบเจาะลึกนะครับก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานั่นเองนะครับไปต่อกันที่ในเรื่องของฟุตบอลโลกกันบ้างครับน้องป่านอย่างที่ครม.ก็ได้มีการแจ้งออกมานะครับมีการแถลงออกมาในเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับที่ตอนนี้เนี่ย

0: ถลงและก็แจ้งเรื่องให้กับทางคุณผู้ชมและก็ประชาชนเนี่ยได้รับทราบกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางในส่วนของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็มีการออกมาเคลื่อนไหวน
1: ะ
0: หลังจากที่ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของลิขสิทธิ
1: ์
0: ต่างๆอันนี้ก็จะมีการมาเป็นที่ปรึกษาให้ในเรื่องนี้ด้วยนะครับคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมครับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็มีการเปิดเผยถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติกำหนดบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง7แห่งนะครับในการดำเนินการเพื่อให้มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026หรือว่า FIFA World Cup 2026นี่แหละ นะครับในส่วนของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็เป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับที่มีหน้าที่กำกับดูแลด้านพระราชบัญญัติพรบลิขสิทธิ์นั่นเองพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และก็ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกับการบริหารจัดการลิขสิทธิ์เช่นทางสำนักงานกสทช.หรือว่ารวมถึงให้ความปรึกษาให้คำปรึกษานะครับในประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการร่างสัญญาการซื้อลิขสิทธิ์นะครับซึ่งทางครม.เองเนี่ยก็ได้มีการมอบหมายให้สำนักงานอัยการสูงสุดครับเป็นผู้พิจารณาดูแลในส่วนนี้และหากประเทศไทยได้รับสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเนี่ยก็พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับในการป้องกันและก็ปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์คือบางทีถ้าสมมติว่ามีการซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วเนี่ยลิขสิทธิ์เนี่ยที่ถูกกฎหมายก็คือจะดูได้ทางแพลตฟอร์มที่มีการลงทะเบียนหรือว่าการแจ้งที่เป็นออฟฟิเชียลแบบเป็นทางการนะครับว่าสมมติว่าดูได้ที่ช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้นะครับแอปนี้แอปนี้แอปนี้อย่างนี้ก็จะต้องดูได้ที่ในส่วนที่มีการระบุไว้เท่านั้นแต่ว่ามันก็จะมีมือดีนะครับที่มีการลักลอบเอาไปถ่ายทอดทางช่องทางอื่นบ้างล่ะตรงนี้นะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็มีการบูรณาการร่วมกันแล้วก็ปราบปรามอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการหารือตอนนี้ยังไม่เป็นทางการนะครับยังไม่มีการหารืออย่างเป็นทางการแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยไทยก็มีประสบการณ์ในการดูแลการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเนี่ยมาแล้วหลายครั้งนะครับทางอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเองก็ขอให้ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับระมัดระวังในเรื่องของการทำซ้ำดัดแปลงหรือว่าเผยแพร่สัญญาณการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกหากได้รับลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยหากนำสัญญาณหรือว่าลิงก์ไปเผยแพร่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับก็เตือนนะครับสำหรับใครที่ชอบมีการแชร์ลิงก์แชร์อะไรไปยังแพลตฟอร์มของตัวเองเพื่อดึงดูด engagement อะไรต่างๆนะครับผิดกฎหมายนะครับก็ตรงนี้ต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนื่องจากว่าเป็นประเด็นที่ประเทศคู่ค้าและก็นานาชาติเนี่ยติดตามผลอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของฟุตบอลโลก2026นะครับเดี๋ยวถ้าสมมติมีการสรุปเรียบร้อยนะครับในเรื่องของงบประมาณแหล่งเงินทุนนะครับหรือว่าข้อสรุปต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยทางกรมประชาสัมพันธ์ก็จะเป็นหน่วยงานที่ออกมาแถลงในเรื่องนี้นั่นเองนะครับ
1: ถูกต้องค่ะไปติดตามเรื่องของปลาหมอคางดำนะคะที่อยู่ดีๆเนี่ยไปโผล่ที่ทะเลเฉยเลย
0: ที่พัทยาใช่ไหม
1: ที่พัทยานะคะ
0: เพราะว่ามันมีคลิปว่อนออกมา
1: ถูกต้องนะคะเรื่องนี้นะคะก็มาจากทางผู้ใช้ชื่อ Facebook นะคะ Tart Channel มีการโพสต์คลิปวิดีโอว่าพบปลาหมอคางดำเนี่ยจำนวนมากเลยที่บริเวณชายหาดพัทยาแล้วก็สร้างความแตกตื่นให้กับนักท่องเที่ยวที่มายืนมุงดูเหตุการณ์จำนวนมากนะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งคุณสตาร์ทนะคะอายุ40ปีเจ้าของคลิปเนี่ยบอกว่าตนเองเนี่ยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการตกปลาตามสถานที่ต่างๆนะคะก็คือมักจะมาตกหมึกที่บริเวณชายหาดพัทยาเนี่ยเป็นประจำ
0: คร
1: ับ ล่าสุดก็รับแจ้งจากกลุ่มนักตกปลาด้วยกันว่าพบฝูงปลาหมอคางดำจำนวนมากที่บริเวณชายหาดพัทยานะคะก็มีการนำแห่มาหวานเพื่อจะกำจัดตรงนี้ก็ปรากฏว่าคือจับได้เป็นจำนวนมากเลยนะคะก็เลยรู้สึกกังวลว่าเอ๊ถ้ามาอยู่ดีๆมันมาโผล่ที่ทะเลแล้วระบบนิเวศทางทะเลเนี่ยคือมันจะยังไงของชายหาดพัทยาเนี่ยก็ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมปลาชนิดนี้มันถึงเข้ามาอาศัยอยู่ที่น้ำทะเลได้นะคะคือมันเริ่มต้นมาจากตรงไหนแล้วมันมาอยู่ทะเลได้ยังไงก็อยากจะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องนี้นะคะเร่งตรวจสอบแล้วก็หาแนวทางในการป้องกันกันอย่างจริงจังด้วยนะคะ
0: ครับอย่างที่บอกตอนนี้คือพอเห็นเรื่องแบบนี้คนก็ตื่นตระหนกกันนะ
1: ถูกต้อง
0: นะครับเพราะว่าปลาน้ำจืดนะน้ำหัวคางดำอ่ะ
1: แต่มาอยู่ในทะเลได
0: ้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อย่างที่บอกคือถ้าภาษาของนักวิชาการจะเรียกว่าเอเลียนสปีชีส
1: ์
0: นะครับเป็นปลาที่เรียกว่าแพร่กระจายได้เร็วนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลต่อระบบนิเวศนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่กรมประมงนะครับที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็พอเห็นข่าวเห็นคลิปปุ๊บนะครับก็เรียกว่าลงพื้นที
1: ่
0: นะครับในการ

0: สอบดูเลยนะครับว่าในบริเวณชายหาดพัทยาเนี่ยมีไหมหรือว่าเป็นแค่การสร้างกระแสเก
1: ิ
0: ดขึ้นหรือไม่นะครับซึ่งจากกรณีการรายงานพบปลาหมอคางดำนะครับในพื้นที่ทะเลพัทยาเนี่ยเจ้าที่ก็เปิดเผยว่าได้รับแจ้งข้อมูลนะครับเมื่อวันก่อนที่ผ่านมานี่แหละก็มีการติดตามข้อมูลผ่านทางสื่อโซเชียลเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีการแจ้งเบาะแสจากชาวประมงในพื้นที่ด้วยนะครับก็ทำให้หน่วยงานที่ดูแลในเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีเนี่ยเข้าตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนนะครับล่าสุดความคืบหน้าของเรื่องนี้นะครับคุณมยุรีณพัทลุงครับประมงอำเภอบางละมุงเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสะพานปลานาเกลือนะครับโดยได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบปลาหมอคางดำเมื่อ2วันก่อนนะครับอยู่ในทะเลบริเวณสะพานปลานาเกลือและก็ชายหาดพัทยาด้วยโดยจากการตรวจสอบนะครับไปเมื่อวานนี้นะไม่พบปลาหมอคางดำแต่อย่างใดนะครับอันนี้เป็นการยืนยันจากทางในส่วนของประมงอำเภอบางละมุงนะครับซึ่งชาวบ้านที่มาหาปลาเนี่ยเล่าว่าหาปลาแถวนี้เนี่ยมานานกว่า10ปีแล้วนะแต่ว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยได้ออกตกปลาตามปกติก็พบว่ามีปลาหมอคางดำเป็นฝูงหลายฝูงเลยอยู่ในทะเลนะครับก็เอาแหมาหว่านได้ปลาหมอคางดำมาคือจำนวนมากเลยนะครับและที่สำคัญคือเอาไปตากแดดแล้วด้วยยืนยันว่าเป็นปลาหมอคางดำจริงนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับทางหน่วยงานก็เข้าไปดูนะครับทางด้านคุณมยุรีณพัทลุงประมงอำเภอบางละมุงเนี่ยก็มีการกล่าวว่าเจ้าที่เนี่ยก็มีการลงพื้นที่สำรวจบริเวณสะพานปลานาเกลือนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่มีการแจ้งพบก่อนหน้านี้รวมถึงบริเวณชายหาดพัทยาที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโลกออนไลน์นะครับโดยคาดว่าการพบปลาหมอคางดำในครั้งนี้ทั้ง2จุดนะครับอาจจะเกิดจากในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันคุณมยุรีเนี่ยก็บอกว่าปลาหมอคางดำเนี่ยเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นนะครับที่สามารถอาศัยได้อยู่ทั้งน้ำกร่อยบริเวณชายฝั่งไม่ใช่แค่น้ำจืดอย่างเดียวนะคือบริเวณที่ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นน้ำจืดผสมกับน้ำเค็
1: ม
0: เขาเรียกว่าน้ำกร่อยนะครับตรงนี้ก็สามารถอยู่ได้นะครับแต่ยังไม่พบในเขตทะเลลึกนะครับทั้งนี้ในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำจืดไหลลงทะเลเนี่ยอาจเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการกระจายตัวของปลาหมอคางดำนะครับก่อนที่หน้านี้เนี่ยเคยมีการรายงานพบปลาชนิดนึงดังกล่าวนะครับบริเวณปากคลองบางละมุงซึ่งสถานการณ์จะเงียบไปช่วงนึงจนกระทั่งกลับมาพบอีกครั้งที่ชายฝั่งพัทยานั่นเองนะครับทางประมงอำเภอบางละมุงก็ขอความร่วมมือประชาชนนะครับว่าหากพบหรือว่าจับปลาหมอคางดำได้เนี่ยสามารถนำมาประกอบอาหารแล้วก็แปรรูปบริโภคได้น
1: ะ
0: ไม่ได้มีอันตรายนะครับแต่ว่าอาจจะมีในเรื่องของปริมาณที่เยอะแล้วก็ทำให้ระบบนิเวศเนี่ยเกิดการเสียหายได้ปลาอื่นๆจะไม่
1: ม
0: ีไม่ใช่ไรนะครับแต่ว่าปลาหมอคางดำเนี่ยทานได
1: ้
0: นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการทำอาหารต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับและก็หากพบปลาขนาดเล็กและไม่นำไปใช้ประโยชน์นะครับให้ทำลายทิ้งได้เลยนะนะครับเพราะว่าเป็นการรักษาระบบนิเวศไว
1: ้
0: นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการปล่อยกลับลงทะเลหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อช่วยควบคุมและก็ลดการแพร่ระบาดด้วยนะครับ
1: ค่ะในส่วนของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะคุณวัชรพลขาวขำค่ะก็เปิดเผยในกรณีนี้เหมือนกันนะคะที่มีคลิปวิดีโอในเรื่องของการหว่านแหจับปลาหมอคางดำที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่
0: ครับ
1: ซึ่งการตรวจพบปลาชนิดดังกล่าวนะคะก็อย่างที่บอกเลยคือหลายภาคส่วนเนี่ยเขากังวลเรื่องของระบบนิเวศทางทะเลนะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็อาชีพของชาวประมงในพื้นที่ด้วยซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะมีการมอบหมายให้กรมประมงแล้วก็หน่วยงานสังกัดในพื้นที่เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณวัชรพลเนี่ยก็มีการสั่งการนะทางกรมประมงมีการสำรวจถึงสถานะการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเป็นเร่งด่วนนะคะแล้วก็ถ้าพบว่ามีแนวโน้มระบาดมากขึ้นอาจจะปรับแผนการรับมือวางมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไปซึ่งก็อย่างที่บอกนะคะก็หลายภาคส่วนเนี่ยลงพื้นที
0: ่
1: นะคะแล้วก็ไปดูว่าเป็นยังไงทำไมถึงมีการพบเจอปลาหมอคางดำในบริเวณทะเลได้นะคะ
0: ยิ่งช่วงนี้ต้องบอกตอนนี้คือมันใกล้หน้าฝนหน้าฝนแล้วแหละวันนี้นะครับวันแรกเนี่ยคือพอมีน้ำเยอะนะปลาหมอคางดำถ้าสมมติว่าจะอยู่ในพื้นที่ของในทะเลเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ที่เหมือนน้ำกร่อยเนาะน้ำกร่อยก็จะเป็นน้ำที่ผสมกันระหว่างน้ำเค็มน้ำจืดซึ่งตรงนี้เนี่ยพอฝนตกหนักมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นแหล่งที่อยู่ใหม่ของปลาหมอคางดำหรือไม
1: ่
0: นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ย้ำเตือนนะอย่าลืมไปดูนะครับเพราะว่าอันนี้คือส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศกุ้งหายนะปลาหมอคางดำมีกุ้งหายนะหรือว่าปลาอื่นๆเนี่ยอาจจะมีการถูกปลาหมอคางดำเนี่ยนำไปเป็นเรียกว่าย่อยสลายไป กินไปอ่ะ
1: ถูกต้องแล้วอาชีพของชาวประมงที่เขาหาปลาชนิดอื่นๆกุ้งปลาหมึกอะไรอยู่บริเวณนั้นเนี่ย
0: ครับ
1: กระทบแน่นอน
0: ครับ
1: ฉะนั้นก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ค่ะ
0: ครับเดี๋ยวเรามีมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับหากมีความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับส่วนในเรื่องของที่ท่านนายกนะครับมีการลงพื้นที่ในทั้งภาคใต้น
1: ะครับ
0: ในส่วนของการปราบปรามโนมินีนะครับต่างด้าวที่เข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าพอท่านนายกเนี่ยได้มีการลงพื้นที่ไปแล้วก็ต้องมีการพูดคุยนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่นายกกำกับดูแลเองนะครับหรืออย่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ขึ้นตรงต่อท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการเรียกว่ากำชับในการปราบปรามชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายและก็เน้นย้ำให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเลยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชครับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับมีการเปิดเผยภายหลังได้เข้าพบกับทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับว่าท่านนายกเนี่ยก็มีการเรียกทางสตช.นี่แหละทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเข้าไปพูดคุยแล้วก็กำชับในเรื่องของการปราบปรามชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายนะครับทั้งในพื้นที่ของหาดฟรีดอมที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ในส่วนของเกาะพะงันด้วยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ท่านนายกไปลงมาเมื่อ2วันที่ผ่านมาน
1: ะ
0: เมื่อวันพฤชมงคลที่ผ่านมานะให้จัดการให้หมดไปท่านนายกต้องการให้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยใช้กฎหมายดูแลและก็จัดการสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศโดยเฉพาะกรณีกลุ่มทุนต่างชาติและก็นอมินีครับที่เข้ามาดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งการปฏิบัติงานจะมีผลนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะมีผลอย่างแน่นอนตำรวจยืนยันซึ่งเรื่องนี้นะครับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและก็ในส่วนของพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบดูแลเรื่องนี้และสัญญาว่าจะทำอย่างจริงจังนะครับทางพลตำรวจโทจิรภพเนี่ยก็กล่าวด้วยนะครับว่ายังมีการหารือมาตรการด้านวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นนโยบายภาพรวมในการแก้ปัญหาและก็ในเรื่องของเรื่องนี้นะครับท่านนายกก็มีการแจ้งว่าอยู่ในระหว่างดำเนินการส่วนข้อเสนอจากฝ่ายตำรวจนั้นเป็นเรื่องของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและก็รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ไม่ได้มีการพูดคุยรายละเอียดกับท่านนายกกันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในเรื่องของการปราบปรามเนี่ยแน่นอนคือพอเราได้ไปลงพื้นที่จริงนะครับทางท่านนายกเนี่ยได้ไปเห็นว่าในพื้นที่มีประเด็นอะไรบ้างชาวบ้านมีการสะท้อนในมุมมองของชาวบ้านเนี่ยกลับมาก็อย่างที่เห็นท่านนายกก็มีการขอโทษชาวบ้านไปนะว่าขอโทษที่มาช้ามาปราบปรามช้านู่นนี่นั่นแต่แน่นอนตอนนี้พอได้ลงพื้นที่ไปแล้วในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตำรวจเองมหาดไทยนะครับตอนนี้ก็ได้รับเรื่องต่างๆแล้วเชื่อว่าหลังจากนี้จะดีขึ้นนะครับในส่วนของการปราบปรามโนมินีที่นำมาทำธุรกิจในประเทศไทยนั่นเองนะครับ
1: ค่ะไปติดตามเรื่องของกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดนะคะที่บริเวณหาดนุ้ยตำบลกระรนอำเภอเมืองที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเรื่องนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีที่มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยไปลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะล่าสุดค่ะมีการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างเข้มงวดในการทวงคืนพื้นที่ป่าแล้วก็จัดระเบียบในการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะซึ่งทางคุณสุชาติมีการกำชับให้ดำเนินการประกาศหรือถอนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายใต้พื้นที่เป้าหมายบริเวณหาดนุ้ยตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ. 2507ให้แล้วเสร็จใน1สัปดาห์นะคะแล้วก็ให้เร่งดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างพื้นที่บุกรุกโดยเร็วที่สุดค่ะโดยไม่จำเป็นต้องรอให้คดีอาญาถึงที่สุดนะคะพร้อมกันนี้ค่ะสั่งการให้ตรวจสอบพื้นที่แล้วก็สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดอย่างละเอียดนะคะถ้าพบว่ามีการก่อสร้างเพิ่มเติมจากคดีเดิมที่ศาลพิพากษาแล้วให้ดำเนินการตรวจยึดแล้วก็ดำเนินคดีเพิ่มเติมทันทีเพื่อไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายซ้ำอีกค่ะส่วนในพื้นที่สปก.นะคะก็ถ้าพบตรวจว่ายังไม่มีการใช้ประโยชน์หรือว่าใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์ให้ตรวจยึดคืนกลับมาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ค่ะเพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วก็มีประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคะ ส่วนนอกจากนี้แล้วเนี่ยท่านก็ยังมอบหมายให้กรมป่าไม้พิจารณาประกาศพื้นที่เป้าหมายบริเวณหาดนุ้ยเป็นเขตป่านันทนาการค่ะเปิดโอกาสให้ประชาชนแล้วก็ชุมชนมีส่วนร่วมนะคะในพื้นที่ในการดูแลใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมนะคะควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนส่วนกรณีพื้นที่ป่านันทนาการหาดฟรีดอมนะคะมอบหมายให้ทางคุณนิกรศิระโรจน์นานนท์นะคะอธิบดีกรมป่าไม้แล้วก็คุณพัฒพงษ์สมิติพัฒน์นะรองอธิบดีกรมป่าไม้ร่วมกับจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนค่ะโดยประสานผ่านทางกำนันที่ตำบลกระรนนะคะคุณวินัยชิดเชี่ยวค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจต่อแนวทางในการทำงานของทางภาครัฐแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยในพื้นที่ที่กรมป่าไม้ไม่ได้เข้าไปดำเนินการจับกลุ่มนะคะ
0: ครับ
1: ก็มีการให้เร่งดำเนินการตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ2507โดยด่วนเลยตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีตรงนี้ก็เพื่อรักษาทรัพยากรป่าไม้แล้วก็ความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนส่วนรวมนะคะอย่างเคร่งครัดที่สุดนั่นเอง
0: อันนี้ก็เป็นในส่วนของการลงพื้นที่ที่หาดที่ในส่วนของหาดฟรีดอมนะครับแล้วก็ในส่วนของกองพลังงานก็เป็นการขับเคลื่อนหลังจากที่มีการลงพื้นที่ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานของทางที่มหาดไทยเองนะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับไปอีกที่หนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ท่านนายกก็ให้ความสำคัญนั่นก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาค่าไฟฟ้านะครับก็จะมีการตั้งกรรมการในเรื่องของการศึกษารอบด้านยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนนะครับเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาโดยทางคุณประกรณ์นินประพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เป็นรองประธานในส่วนของการประสานงานในส่วนนี้นะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงตัวแทนภาคประชาชนก็มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยจะมีการทำหน้าที่ศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องกับธรรมเนียมนะครับกับการทำสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนทั้งในส่วนของค่าความพร้อมนะครับในส่วนของค่าความพร้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้ารวมถึงทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขเป็นไปตามกฎหมายนะครับตรงนี้ก็จะเรียกว่าทำให้คู่สัญญาและก็เรียกว่าทางฝั่งของเราเองเนี่ยเป็นธรรมที่สุดนะครับรัฐบาลเองเข้าใจว่าค่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นทุนต้นทุนสำคัญนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาในการพิจารณาอย่างรอบด้านนะครับเกี่ยวกับความมั่นคงทางพลังงานและก็การลงทุนระยะยาวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการแน่นอนนะครับว่าเรื่องนี้ต้องโปร่งใสและก็เป็นประโยชน์กับประชาชนสูงสุดโดยเฉพาะในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาไฟฟ้านะครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยค่าไฟก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะสำหรับการที่ประชาชนจะเป็นค่าใช้จ่ายเรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนประจำเลยแหละทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับท่านนายกเองก็มีการกำชับให้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาในการแก้ไขเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับการบริหารในเรื่องของค่าไฟที่รัฐบาลก็มุ่งเน้นแหละนะครับวิกฤตพลังงานส่งผลกระทบจริงๆตรงนี้ก็เรียกว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะพัฒนาตรงนี้แล้วก็ปรับปรุงนะครับให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนั่นเองนะครับ
1: ถูกต้องค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับบันทึกสถานการณ์ค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงาน
3: เชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหม

0: จะลงทุนนะครับ
1: ครับ
0: ระยะสั้นนี่ราคาทองอาจจะมีการผันผวนมากต้องติดตามข่าวสารในวันนี้ว่าสรุปแล้วสองประเทศอยากจะคุยกันมีข่าวดีอะไรขึ้นมาไหมถ้ามีข่าวดีก็น่าจะค่อยๆขยับขึ้นไปได้นะครับ
1: ครับแล้วในส่วนของสมาคมค้าทองคำเนี่ยมีการรับมือในเรื่องของผลกระทบเหล่านี้ไหมครับ
0: มันมีเพราะว่าผู้ประกอบค้าทองคำนี่ส่วนใหญ่ก็บริหารแบบไม่มีความเสี่ยงไม่ต้องคอยระมัดระวังคอยดูแลแต่สำหรับนักลงทุนที่ไปเก็งกำไรระยะสั้นนี่อาจจะต้องคอยระมัดระวังติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ท่านเย็นๆระยะยาวผมว่าก็ไม่สนใจเลยถึงยังไงก็แล้วแต่ผมว่าโอกาสที่จะขยับขึ้นมาน่าจะดีนะครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะ
0: ต้องถ้าช่วงนี้อาจจะมีโอกาสที่จะลงมาได้อีกนะครับอาจจะนั่งลงทุนต้องคอยระมัดระวัง
1: การที่ลงเนี่ยก็คือเพราะว่าเหตุการณ์จากการความสงบของสงครามที่เกิดขึ้นหรือว่ามีปัจจัยใดที่มาส่วนตรงนี้ไหมครับท่าน
0: ก็ตอนนี้มันข่าวสงครามนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าข่าวสงครามมันก็ไม่มีใครคาดการณ์ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาดูแล้วอย่างช่วงนี้อย่างทั้มนี่ถ้าพูดอะไรคำหนึ่งมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะวันนี้บาทเปลี่ยนแปลงทีหนึ่งสองสามพันยังมีเลยเพราะฉะนั้นที่ต้องระมัดระวังระยะสั้นนะครับ
1: คร
0: ับโอกาสที่จะปรับลดลงมาได้ยังมีอีกนะครับแต่ช่วงระยะสั้นต้องระมัดระวังโอกาสที่จะลงมาได้ยังมีเพราะว่าตั้งแต่ที่ลงมาต่ำที่สุดเคย 4,110 เหรียญ นะครับแต่ตอนนี้ขึ้นมาประมาณ 4,007 ผมว่าช่วงระยะสั้นนี่อาจจะมีการสวิงหน่อยนะอาจจะมีโอกาสลดลงมาบ้างเพราะว่าขึ้นมาจาก 4,413 เหรียญตอนนี้ขึ้นมา 4,700 เหรียญก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับ
1: ครับก็เป็นสถานการณ์ทองคำในช่วงนี้นะครับที่เรียกว่าเราได้กูรูโดยตรงเลยนะครับนายกสมาคมค้าทองคำมาวิเคราะห์ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณจิตติตั้งสิทธิภักดีนะคะท่านนายกสมาคมค้าทองคำที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกับทางรายการค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มนะครับในเรื่องของสถานการณ์ทองคำที่ต้องบอกว่าเราก็จับตากันมาตั้งแต่ช่วงที่เกิดวิกฤตนะครับในช่วงตะวันออกกลางและท่านก็ยืนยันว่าในช่วงวิกฤตเนี่ยก็มีปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยผันผวนจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนของการพบปะของสีจิ้นผิงนะครับและก็ในส่วนของโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่มีการพบปะกันในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าก็เป็นอีกแรงขับเคลื่อนนึงที่จะทำให้ราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสผันผวนได้เช่นเดียวกัน
2: ถูกต้องแล้วก็เรื่องของนักลงทุนนะคะท่านก็แนะนำว่าถ้าในระยะสั้นเนี่ยราคามันอาจจะผันผวนอยู่นะแล้วก็อย่างที่ท่านคาดการเอาไว้ว่า new high อาจจะเป็นไปได้แต่ 90,000 แต่ไม่ใช่เร็วๆนี
1: ้
2: ส่วนถ้าในระยะยาวเนี่ยคือแนะนำเลยถ้าใครมีเงินเย็นนะคะเงินเย็นเนี่ยคือหมายถึงว่าไม่ได้รีบใช้ที่เป็น
1: เงินเก็บ
2: นะคะที่เป็นเงินเย็นที่ถ้าสมมติว่าลงทุนไปแล้วมันจะเสียไปเนี่ยคือไม่ได้จะเดือดร้อนตรงนี
1: ้
2: เนี่ยคือหมายถึงเงินเย็นนะคะเอาไปลงได้นะแล้วก็แนะนำให้ถือระยะยาวตรงนี้มีสิทธิ์ทำกำไรได้นะคะฉะนั้นก็ต้องวิเคราะห์ด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยนักลงทุนเขาก็จะลงทุนแล้วแต่ระยะสั้นนะคะเน้นเทรดออฟเอาหรือว่าระยะยาวนะคะก็ถือว่าเป็นอีกทางนึงที่จะสามารถทำกำไรได้สำหรับทองคำนะคะผ่อนอยู่
1: ยังผ่อนผ่อนอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ต้องน่าจะมีแนวโน้มที่ชัดเจนขึ้นนะครับหลังจากที่ผู้นำทั้งสองประเทศนะเจ้าใหญ่ทั้งสหรัฐแล้วก็จีนเนี่ยมีการพูดคุยแล้วก็ปรึกษาหารือกันในส่วนนี้นะครับก็ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับกับข่าวสารเศรษฐกิจซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับแล้วก็ในส่วนของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็มีการพูดคุยกันในการเตรียมซื้อเครื่องบินโบอิ้งกว่า200ลำนะครับซึ่งอย่างที่มีการนำเสนอข่าวออกมาตอนนี้นะครับในส่วนของการพูดคุยกันเนี่ยก็ยังไม่ได้ตกลงอย่างเป็นทางการนะแต่ว่าแนวโน้มและทิศทางเนี่ยคือไปในทางที่ดีนะครับแล้วก็เชื่อว่าในเรื่องของการที่ทั้งสองประเทศมาอำนาจเนี่ยมาพบปะพบเจอกันเนี่ยแน่นอนน
2: ะคร
1: ับตรงนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะครับก็ต้องจับตาทิศทางที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปทักทายแฟนรายการกันหน่อยครับน้องป่านในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

0: ใช่วันนี้คนติดตามเราเรียกว่าหนาแน่นนะครับตั้งแต่
1: ค่ะ
0: ช่วงต้นเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้มาจัดบันทึกสถานการณ์บ่อยหรือเปล่า
1: บ
0: ้
1: างบ่อยอยู่นะเจอพี่นันบ่อยอยู่นะ
0: แต่เป็นรายการอื่นนะครับอ่ะวันนี้นะครับมีหลากหลายท่านทักทายกันเข้ามานะครับอย
1: ่
0: างคุณสายน้ำวิรุณนะครับสวัสดีค่ะทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับนมัสการพระรุ่งขติยะด้วยนะครับทักทายกันเข้ามานะครับรวมถึงคุณนภรักษ์นภรักษ์พรนะครับคุณนภรักษ์พรมณีอินสวัสดีผู้ประกาศข่าวทั้งสองท่านฟังทางวิทยุทุกเช้าเลยค่ะ
1: ขอบคุณ
0: มากๆเลยนะครับพี่ภัทรพรนะครับสวัสดีน้องโดนัทแล้วก็น้องสายป่านวันนี้ที่ระยองร้อนนะครับท้องฟ้าแจ่มใสนะครับอีกหนึ่งท่านพี่พิสมัยทักทายเป็นสติ๊กเกอร์เข้ามานะครับคุณปัญญาสวัสดีครับเข้ามาด้วยนะครับนี่มีคุณสรรหวันนะครับทักทายมาบอกว่าปลาหมอคลางดำเนี่ยอยู่ได้ทั้งในน้ำจืดน้ำกร่อยแล้วก็ในทะเลอันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับอยู่ในน้ำจืดที
1: ่
0: ส่วนใหญ่แต่ว่าน้ำกร่อยเนี่ยก
1: ็สามารถอยู่ได้เหมือนกัน
0: สามารถอยู่ได้เหมือนกันนะครับซึ่งโดยบริเวณน้ำกร่อยเนี่ยก็จะเป็นบริเวณทะเลที่เป็นป่าชายเลนนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามในเรื่องของสถานการณ์ปลาหมอคลางดำอย่างต่อเนื่องนะครับพี่สุเทพครับบอกว่าสวัสดีน้องโดนัทแล้วก็น้องสายปานแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับแชร์คลิปเราให้แล้วด้วย
1: ขอบคุณค่ะ
0: 2-3 วันมานี้อากาศคลายร้อนลงนะครับเพราะว่าฝนตกหนักเลยที่อำเภอเมืองราชบุรีแล้วก็ติดตามพวกเราผ่านAM 891ที่ราชบุรีด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับพี่รจนาสวัสดีหนุ่มหล่อสาวสวยนะครับแชร์คลิปให้แล้วด้วยขอบคุณมากมากเลยนะครับแล้วก็มีหลากหลายท่านนะครับยังทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับคุณวิชุครับบอกว่ารับฟังผ่านทาง FM 92.5 MHz เป็นประจำมาหลายปีแล้วนะครับส
1: ั
0: ญญาณชัดเจนดีครับวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะครับแล้วก็คุณทรงพลด้วยนะครับทักทายกันเข้ามานะครับคุณทรงพลชูเวศวันนี้เรียกว่าติดภารกิจนะครับแล้วก็มีคุณสุชินนะครับยังทักทายพวกเรากันเข้ามาได้นะครับผ่านทางแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะไปดูเรื่องของพรก.การกู้เงินนะคะ
0: ครับ
1: 400,000,000,000 บาทนะคะซึ่งเรื่องนี้ท่านรองนายกเอกนิติธรรมประภาสนะคะท่านก็ยืนยันเรื่องของการออกพระราชกำหนดหรือว่าพรก.กู้เงิน400,000,000 บาทเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจค่ะเพราะวันนี้เนี่ยทั้งโลกยอมรับว่าตอนนี้เป็นวิกฤตพลังงานซึ่งอาจจะลามไปถึงปากท้องของพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็วิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยไม่เหมือนกับวิกฤตครั้งนี้เพราะว่าวิกฤตครั้งนี้เป็นวิกฤตปากท้องที่มาจากค่าครองชีพแล้วก็เงินเฟ้อไม่ได้เริ่มจากเศรษฐกิจติดลบนั่นเองค่ะรวมถึงไม่ได้เกิดแค่เฉพาะในบ้านเราด้วยวิกฤตสงครามที่วันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่จบนะแล้วก็กำลังลุกลามเป็นวิกฤตต้นทุนก็จะเห็นได้จากเงินเฟ้อที่ติดลบในไตรมาสแรกนะคะที่ขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.9 แล้วก็จะสูงขึ้นอีกจึงเห็นว่าอีกต่อไปเนี่ยคือน่าจะเจอกับวิกฤตค่าครองชีพแล้วก็กระทบกับพี่น้องประชาชนอย่างมากดังนั้นการออกพรก.กู้เงินครั้งนี้ออกมาเพื่อดูแลปากท้องพี่น้องประชาชนค่ะส่วนกรณีที่มีคนวิจารณ์เรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะก็คือเขาบอก2ก้อนนี้เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ส่วนก้อนแรก 200,000 ล้านบาทเนี่ยจะแบ่งเป็นเรื่องของการเยียวยาพี่น้องประชาชนส่วนอีกก้อนนึงเนี่ยคือจะนำไปใช้ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดนั่นเอง
0: ค
1: ือตรงนี้เนี่ยท่านรองนายกเอกนิติท่านบอกว่าขออย่ามองแยกการช่วยเหลือเป็นอย่างละ200,000,000 บาทแต่ให้มองเป็นการช่วยเหลือทั้งหมดนะคะทั้งการเยียวยาประชาชนแล้วก็เรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยคือท่านใช้คำว่ายิงนกทีเดียวได้2ตัวนะคะคือวันนี้เนี่ยหากปล่อยไปกระทบธุรกิจคนอาจจะตกงานเพราะว่าค่าต้นทุนมันสูงกำไรลดลงหรือบางคนขาดทุนนะคะโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กนะการที่ออกพรก.กู้เงินออกมาก็คือช่วยบรรเทาผลกระทบแล้วก็ทำให้แข็งแรงขึ้นพร้อมกับยกตัวอย่างนะคะว่าอย่างคนป่วยเนี่ยกินยากว่าจะออกฤทธิ์นะคะก็ประมาณ 4-7 เดือนด
0: ัง
1: นั้นการจะรอให้กินยาอีก5เดือนเนี่ยไม่ใช
0: ่
1: ความจริงแล้วควรจะเปลี่ยนผ่านพลังงานตั้งแต่เจอวิกฤตตั้งแต่ช่วงรัสเซียยูเครนแล้วนะคะที่ทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นเพราะว่าจากการพบปะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของจีนเนี่ยพบว่าคนจีนได้รับผลกระทบน้อยมากเพราะว่าเขาเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดนะคะจากปกติที่พึ่งพาแก๊สธรรมชาติพึ่งพาน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ย ก็วันนี้เนี่ยการที่จะช่วยให้คนติดโซลาร์เซลล์หรือว่ารถขนส่งหันไปใช้ไบโอดีเซลมันก็จะช่วยทำให้เกิดพลังงานที่สะอาดมากยิ่งขึ้นลดค่าครองชีพได้นะคะค่าใช้จ่ายค่าไฟต่างๆถือเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาในระยะยาวซึ่งวันนี้การเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยรอไม่ได้แล้วก็ควรทำตั้งแต่3ปีที่ผ่านมาเพราะว่าหากสงครามยังไม่จบก็จะยิ่งต้องไปช่วยเหลือเยียวยานะคะไม่ใช่ต้องรอกินยาเม็ดที่2ในอีก5เดือนซึ่งมันจะไม่ทันนะคะดังนั้นเนี่ยคือต้องช่วยตั้งแต่วันนี้แล้วก็หลังวิกฤตจบจะได้กลับมาแข็งแรงมากยิ่งขึ้นมั่นใจว่าพรก.ที่ออกมาเนี่ยครบถ้วนเตรียมพร้อมที่จะรองรับวิกฤตแล้วก็มีความจำเป็นเร่งด่วนนะคะส่วนการที่ฝ่ายค้านเนี่ยมองว่าการเปลี่ยนพลังงานยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนแล้วก็เป็นการช่วยนายทุนมากกว่านะคะเรื่องนี้คุณเอกนิติก็บอกว่าไม่ใช่การช่วยนายทุนนะแล้วก็การออกพรก.ดังกล่าวเนี่ยคือเขาบอกไม่ใช่การตีเช็คเปล่านะเพราะว่าพระราชกำหนดทุกฉบับมีการเขียนกลไกออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็มีคณะกรรมการกลั่นกรองที่ขณะนี้กำลังประชุมกันอยู่ซึ่งตนเองก็เน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสแล้วก็การเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างต้องตรงไปตรงมาหน่วยงานต่างๆที่เสนอโครงการมาเนี่ยจะต้องช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดแล้วก็จะต้องช่วยเปลี่ยนผ่านได้ด้วยหลังจากการปฏิรูปหลังวิกฤตฟื้นกลับมาได้นะคะอย่างโครงการไทยช่วยไทย plus ที่ตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่จะมีคำว่า plus ด้วยนะคะก็คือหลังจากที่ช่วยบรรเทาผลกระทบแล้วเนี่ยจะ plus ด้วยการสอนสกิลต่างๆช่วยทำให้เข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้ง่ายนะคะคือถ้าหากโครงการนี้ผ่านการพิจารณาเนี่ยก็จะช่วยผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งทุนนะคะจากธนาคารรัฐก็จะถือเป็นการช่วยกันลดการกู้นอกระบบได้ด้วยนะคะแล้วก็ให้เอกชนเนี่ยมาร่วมเสนอได้ด้วยดังนั้นจะต้องทำงานไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็ทำงานร่วมกับหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะถ้าหากการยื่นสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะทำให้กระทบกับโครงการที่ออกมาไหมนะคะคือก่อนหน้านี้คนก็มีการออกมากังวลเหมือนกันเรื่องนี้เนาะเพราะว่าเรื่องของพรก.เนี่ยคือทางฝ่ายค้านเขามีการยื่นให้ทางสารรัฐธรรมนูญเนี่ยตีความออกมาว่ามันผิดต่อรัฐธรรมนูญไหมนะคะยังไงอะไรยังไงตรงนี้เรื่องนี้เนี่ยคือถ้าศาลมีคำวินิจฉัยออกมาเป็นยังไงมันจะกระทบกับโครงการนี้หรือไม่นะคะคุณเอกนิติบอกว่าก็ต้องรอการพิจารณาของศาลคือเราก็ยึดตามหลักกฎหมายซึ่งพระราชกำหนดนี้มีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะดำเนินการไปตามขั้นตอนปกติซึ่งเราก็ชี้แจงไปแล้วคิดว่าวันนี้พระราชกำหนดนี้มีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนก็คือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ช่วยให้การเปลี่ยนผ่านนี้เนี่ยคือเหตุผลที่มั่นใจว่าการเปลี่ยนผ่านมีความจำเป็นแล้วก็ต้องทำวันนี้ไม่ใช่รออีก5เดือนเพราะว่าทางฝ่ายค้านเนี่ยก็บอกว่าการออกพรก.เนี่ยคือมันเร่งด่วนจริงไห
0: ม
1: มันเป็นวิกฤตที่เราจะต้องออกเป็นพรก.ไหมหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวจะต้องรอทางศาลออกมาอีกทีนึงนะคะว่าศาลจะพิจารณาออกมาอย่างไรแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อเรื่องของโครงการต่างๆของทางรัฐบาลหรือไม่นั่นเองค่ะ
0: ครับแน่นอนนะครับท่านรองนายกเอกนิติก็มีการให้ข่าวมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าการที่เรากู้เงิน 400 ล้านบาทเนี่ยจะมีการเปิดเว็บไซต์นะครับเพื่อให้ประชาชนหรือว่าใครต่างๆเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ว่าจำนวนเงินที่นำมาบริหารทั้งหมดเนี่ยมีไปในส่วนไหนบ้างนะครับไม่ใช่การตีเช็คเปล่าอย่างที่หลายๆคนกังวลนะครับตีเช็คเปล่าคืออะไรก็เป็นสำนวนทางการเมืองน
1: ะ
0: ที่มักใช้ในบริบทของการออกพรก.กู้เงินนี่แหละหรือว่าในเรื่องของการบริหารงบประมาณซึ่งฝ่ายค้านเนี่ยมักตั้งคำถามในเรื่องของความโปร่งใสนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังขออำนาจอนุมัติเงินโดยไม่มีรายละเอียดหรือไม่ซึ่งแน่นอนนะครับทางรัฐบาลอย่างที่คุณท่านรองนายกเอกนิติเนี่ยบอกว่าในเรื่องของความโปร่งใสเนี่ยตรวจสอบได้แน่นอนเดี๋ยวจะมีการเปิดเว็บไซต์ในเรื่องของการเช็คเลยว่าเงินในแต่ละบาทเนี่ยเอาไปใช้อะไรบ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่พอมีประเด็นในเรื่องของโซลาร์เซลล์การปรับเปลี่ยนพลังงานสะอาดตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวก็คงจะมีการออกมาชี้แจงแล้วก็ให้ตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ที่กำหนดนี่แหละนะครับก็รอติดตามกันครับตอนนี้พรก.อนุมัติแล้วก็มีการประกาศออกในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยนะครับเชื่อว่าก็ยังคงต้องมีการดำเนินเดินหน้าต่อไปเพื่อให้ในส่วนของนโยบายของรัฐบาลเนี่ยได้ขับเคลื่อนด้วยนะครับไปต่อกันในอีกข่าวนะครับวันนี้ท่านนายกเตรียมเปิดทำเนียบครับในการต้อนรับเจ้าสัว นะครับผู้ประกอบการรายใหญ่ๆต่างๆนะครับรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางคุณรัชดาธนาดิเรกครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลเตรียมจัดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับในวันนี้15พฤษภาคม2569โดยรัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพในการเชิญภาคเอกชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้นะครับมุ่งหวังนั่นคือการร่วมมือกันของภาคเอกชนเพื่อเดินหน้าแก้ไขเศรษฐกิจของประเทศไปด้วยกันรัฐบาลตั้งใจรับฟังเสียงของทุกภาคส่วนนะครับอย่างแบบตัวจริงเสียงจริง
1: ค
0: ือเรียกว่าพูดคุยกันแบบประชิดเนื้
1: อ
0: ประชิดตัวกันเลยนะครับเพื่อจะได้รับฟังข้อคิดเห็นจะได้เห็นว่าในการสะท้อนจากทางฝั่งภาคเอกชนเนี่ยมองเรื่องนี้ยังไง นะครับเพราะว่าภาคเอกชนเนี่ยก็เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศที่จะทำให้เป้าหมายทางเศรษฐกิจเนี่ยบรรลุผลไปได้นะครับจึงจะต้องนำข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมารับฟังนะครับแล้วก็ท่านนายกตั้งใจมากในเรื่องนี้ที่ต้องการให้จัดเวทีครั้งนี้นะครับโดยแต่ละกลุ่มธุรกิจก็จะมีผู้แทนมาร่วมเสนอประเด็นต่างๆให้กับท่านนายกรัฐมนตรีก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้รับทราบกันนะครับส่วนจะมีเจ้าสัวระดับประเทศกี่ท่านเข้าร่วมตรงนี้หรือไม่คุณรัชดากล่าวแค่ว่าภาพรวมตอบรับมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจขอให้ติดตามว่าจะมีใครมาบ้างนั่นเองนะครับวันนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับท่านนายกมีการลงพื้นที่ในพื้นที่ของทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็หลากหลายรัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของเศรษฐกิจก็จะมาร่วมพูดคุยในครั้งนี้ด้วยนะครับ
1: ค่ะไปติดตามเรื่องของการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะ
0: ครับ
1: เรื่องนี้ค่ะคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะก็มีการชี้แจงกรณีที่มีคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตถึงการไม่ยืนยันร่างรัฐธรรมนูญฉบับเดิมนะคะเรื่องนี้คุณพระดอนบอกว่าเนื่องจากร่างดังกล่าวเนี่ยมันเคยประสบปัญหาในสภาชุดที่แล้วที่ผ่านมานะคะสภาชุดที่ผ่านมาซึ่งหากรัฐบาลนำกลับมาใช้อีกครั้งหรือว่ายืนยันที่จะกลับมาใช้เนี่ยก็อาจจะมีการถกเถียงมีความเสี่ยงที่จะไม่ผ่านความเห็นชอบในวาระที่3ซ
0: ึ่
1: งมันจะส่งผลให้ไม่สามารถยื่นยติในทำนองเดียวกันได้อีกภายในสมัยประชุมนี้นะคะแล้วก็จะทำให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญล่าช้าออกไปอีกดังนั้นเพื่อให้เป็นตามเจตนารมณ์ของประชาชนกว่า21ล้านเสียงทางส.ส.ในชุดปัจจุบันเนี่ยก็มีหน้าที่ในการเสนอระเบียบวาระใหม่โดยในส่วนของทางพรรคภูมิใจไทยค่ะมีการประชุมพรรคในวันอังคารนะคะที่จะถึงนี้คืออังคาร5อังคารหน้านะเพื่อจะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเตรียมไว้ซึ่งพรรคเนี่ยมีรายชื่อของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดพร้อมกับเสนอต่อที่ประชุมสภาหากได้รับมติเห็นชอบนั่นเองค่ะ
0: ครับ
1: สำหรับประเด็นที่เคยเป็นข้อขัดแย้งนะคะโดยเฉพาะอำนาจของสว.นะในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องนี้คุณพระรอนบอกว่าก็จะต้องมีการถอดบทเรียนจากอดีตแล้วก็แสวงหาแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้โดยเบื้องต้นพรรคภูมิใจไทยเสนอสัดส่วนเสียงสว.เนี่ยที่เสียง1ใน5นะคะแต่พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการเจรจาในชั้นกรรมธิการด้วยเพื่อให้กฎหมายเดินหน้าต่อไปได้ส่วนรูปแบบการจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.นะคะยังคงยึดโมเดลเดิมก็คือคัดเลือกจากผู้สมัครให้กระบวนการเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ครับก็เป็นการเดินหน้านะครับในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือแน่นอนว่าในส่วนของการลงมติที่เรียกว่าอะไรประชามติที่ผ่านมาในเรื่องของก่อนเลือกตั้งเรียกว่าพร้อมกับการเลือกตั้งในครั้งนั้นเน
1: ี่
0: ยแน่นอนว่าครั้งนี้ไม่เสียเปล่านะรัฐบาลมีการเดินหน้าอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องรอติดตามความคืบหน้าซึ่งตอนนี้ทางรัฐมนตรีพลดอนก็มีการออกมากล่าวในเรื่องนี้นะครับก็หวังว่าจะเร็วๆนี้นะสำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่หลายๆคนรออยู่นะครับไปในส่วนของการชี้แจงจากโฆษกรัฐบาลกันบ้างน้องป่านเมื่อวานนี้มีหลายๆคนก็เกาะติดว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงของวันหยุดยาวเนี่ยที่จะมีการเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไหมเพราะว่าอย่างที่บอกคือการหยุดยาวเนี่ยหลายๆคนก็มองว่าอาจจะช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่นะหลายๆคนก็จะได้มีการเดินทางออกไปจับจ่ายใช้สอยหรือว่าบางคนเนี่ยก็มองว่าหยุดยาวไปเนี่ยมันไม่ทำงานกันหร
1: อ
0: หรือว่ายังไงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกมุมมองนึงเนี่ยก็มองว่าจริงๆแล้วการหยุดเนี่ยมันลาได้นะ
1: ถูกต้อง
0: มันลาได้นะถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะหยุดยาว
1: ใช่แล้วคืออย่างบางทีเนี่ยสมมติหน่วยงานราชการหยุด
0: ครับ
1: คนที่เขาจำเป็นจะต้องมาติดต่อกับหน่วยงานราชการเนี่ยกระบวนการมันช้าไปอีก
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าแบบถ้าหยุดติดกันยาวเลยนะ
0: ครับ
1: ส มมติหยุดได้หยุดจริงๆเนี่ย3วันต่อสัปดาห์ซึ่งสัปดาห์นึงเราทำงานกัน5วัน
0: หายไปเลยนะ
1: หายไปเลย
0: ก็จะกลายเป็นประเด็นที่หลายๆคนก็จับตาแล้วก็กังวลว่าอาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของการบริหารราชการหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับโฆษกรัฐบาลก็มีการออกมาชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวสารในโซเชียลมีเดียนะครับว่าทางครม.เนี่ยมีการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษนะครับให้มีการหยุดยาวต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็เดือนกรกฎาคมคือมันจะมีวันหยุดฟันหลอนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางครม.นะครับมีการอนุมัติหรือไม่นั้นสรุปออกมาแล้วนะครับไม่เป็นความจริงนะครับเป็นข่าวปลอมนะครับเป็นข่าวที่มีการแชร์ผิดถูกในโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีการชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่าทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมีการเสนอครม.นะครับในการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและจะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคมว่าไม่เป็นความจริงนะครับทางโฆษกเนี่ยบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการพิจารณาแล้วก็ไม่มีการนำเรื่องที่จะมาเสนอหรือว่ามีมติอะไรของคณะรัฐมนตรีออกมานะครับก็ให้ประชาชนเนี่ยเวลาจะดูข่าวอะไรนะเช็คหน่อยนะครับว่าเป็นข่าวจริงข่าวปลอมนะอย่างที่บอกถ้าสมมติว่าเราอยากจะฟังข่าวสารที่น่าเชื่อถือเนี่ยวิทยุแห่งประเทศไทยแฟนเพจวิทยุแห่งประเทศไทยหรือว่าผ่านทาง MPT Connect ก็ได้นะครับข่าวที่นำเสนอออกมาเนี่ยข่าวจริงแน่นอนแล้วก็เรียกว่าเป็นข่าวที่มีการคัดกรองมาแล้วนะครับใครที่จะติดตามยังไงนะต้องดูข่าวให้ดีนะครับยืนยันนะว่าการหยุดยาวเนี่ยไม่เป็นความจริงครับ
1: นะก็อย่างที่บอกคือวันหยุดฟันหลอเนี่ยมันจะมีวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชานะคะซึ่งวันวิสาขบูชาเนี่ยคือตรงกับ31เดือนนี้31พฤษภานะคะซึ่งมันตรงกับวันอาทิตย
0: ์
1: มันก็จะหยุดวันจันทร์เป็นวันชดเชยทีนี้เนี่ยก็จะมีช่วงวันที่2นะคะวันที่2ที่เป็นวันที่2มิถุนาที่เป็นวันฟันหล่อ
0: แล้วก็อีกวันนึงก็เป็นวันเฉลิม
1: ใช่ถูกต้อง
0: ก็ต้องบอกว่าตรงนี้นะครับก็ไม่จริงนะครับใครที่จะ
1: ยังไม่มีการออกมาบอกครม.ยังไม่เคาะนะคะ
0: คุณหยุดงานไปนี่คุณเสียเปล่านะบางทีโดนหักเงินเดือนนะเพราะว่าไม่ได้มีการเคาะจากครม.ใครที่ฟังข่าวนะครับติดตามให้ดีๆนะครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: และนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับพบกันกับพวกเราแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8นาฬิกาถึง9นาฬิกาสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับพวกเรากันใหม่วันจันทร์น่าจะเป็นคุณสมพลกับคุณสันพรนะครับส่วนพวกเราน้องป่านยังมีหมุนตะวันต่อในช่วงเย็นด้วยนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับติดตามวิทยุแห่งประเทศไทยทั้งวันได้เลยนะครับสวัสดีผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: ค่ะและดิฉันปริศราพันธ์แก้วพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกองทัพภาคที่2ชี้แจงเหตุเสียงคล้ายระเบิดใกล้ฐานปฏิบัติการตามาเรียน1จังหวัดศรีสะเกษเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีการปะทะในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ามมาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
3: กองทัพภาคที่2ชี้แจงเหตุเสียงคล้ายระเบิดใกล้ฐานปฏิบัติการตามาเรีย1จังหวัดศรีสะเกษเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีการปะทะในพื้นที่และกำลังพลมีความปลอดภัยกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีกำลังพลประจำฐานปฏิบัติการตามาเรีย1อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษได้ยินเสียงคล้ายการระเบิดขนาดเล็กเมื่อคืนที่ผ่านมาจากบริเวณพื้นที่ป่าทึบด้านหน้าแนววางกำลังห่างจากแนววางกำลังประมาณ200เมตรโดยภายหลังเกิดเหตุผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายได้มีการประสานงานร่วมกันเพื่อสอบถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งในเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของเสียงดังกล่าวได้แต่ทั้งสองฝ่ายยืนยันตรงกันว่าไม่มีการปะทะและไม่มีการยิงตอบโต้ในพื้นที่จากเหตุการณ์ดังกล่าวกำลังพลทุกนายปลอดภัยและยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมโดยหน่วยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการหรือแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นสำคัญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมเตรียมความพร้อมบริหารจัดการพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมามุ่งยกระดับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
10: ที่ห้องประชุมทีลอซูสารกลางจังหวัดตากนายประเดิมเดชายนบัญชารองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการควบรวมพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาโดยมีส่วนราชการหัวหน้าศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่ละบ้านอุ้มเปี้ยมและบ้านนู่โพและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ประชุมได้รับทราบแนวทางของกระทรวงมหาดไทยในการบริหารจัดการพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยจากการสู้รบจากเมียนมามีเป้าหมายเพื่อยกระดับการบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมผู้หนีภัยการสู้รบในการพัฒนาทักษะแรงงานและจัดทำบัตรให้ผู้ที่ออกไปทำงานดำเนินการควบรวมพื้นที่พักพิงชั่วคราวจาก9แห่งให้เหลือ5แห่งโดยจังหวัดตากจะควบรวมจาก3แห่งเหลือเพียง2แห่งทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
3: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปล่อยรถพุ่มพวงโครงการไทยช่วยไทยกระจายสินค้าราคาประหยัดจำหน่ายในพื้นที่ห่างไกลช่วยประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
11: พันจ่าเอกพันพัฒน์สิทธิศักดิ์รองผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงณบริเวณที่ว่าการอำเภอบางสะพานโดยดำเนินการปล่อยรถพุ่มพวงพร้อมกันทุกอำเภอรวมจำนวน50คันเพื่อนำสินค้าไปจำหน่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนห่างไกลซึ่งสินค้าราคาประหยัดชุดเริ่มต้นทดลองตลาดนี้ลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันหลากหลายอาทิข้าวสารน้ำตาลทรายน้ำมันพืชน้ำปลาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผงซักฟอกครีมอาบน้ำโดยผู้ค้าต้องจำหน่ายตามราคาป้ายที่กำหนดและจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าไปจำหน่ายต่อตามมูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดในสัปดาห์ถัดไปผ่านไปรษณีย์ไทยซึ่งบรรยากาศการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักเนื่องจากมีการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทุกวันศุกร์ของเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยโดยมีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าคุณภาพราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสเทาประจวบคีรีขันธ์รายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077 862 026-8
2: เพราะทุกศาสนา

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
1: ਪ੍ਰਤੁਕ ਸਾਸਨਾ ਨੰ ਤਾਂ ਸੋਨ ਇਸ ਸਾਸਨਿਕ ਖੋਂ ਤਨ ਪਿੰ ਖੁਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋ ਸ਼ਨਨ ਲੈਵ ਪ੍ਰਥੇ ਥਾਈ ਖੋਂ ਰਾਉ ਸਾਮਾਰ ਯੂ ਰੂਮ ਕਨ ਡਾਈ ਨਾਈ ਸੰਗ ਖੁਮ ਕੀ ਰੀਕ ਵਾ ਪਹੂ ਵਤਨ ਥਮ ਸੰਨਕ ਗਾਨ ਪ੍ਰਚਾ ਸੰਪਤ ਥੀ 5 ਗ੍ਰਮ ਪ੍ਰਚਾ ਸੰਪਤ
2: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
3: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะหืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
4: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
3: อ๋อได้ๆพี
5: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย

ทัศน์ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้นะครับทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการอันดามันวันนี้นะครับตรงกับวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569นะครับสามารถรับฟังนะครับร่วมกับอีก4สถานีนะครับสวทตะกั่วป่าพังงากระบี่แล้วก็ภูเก็ตนะครับผมนอกจากจะรับฟังนะครับทางคลื่นวิทยุแล้วนะครับทางเพจ Facebook สวทรนองนะครับก็ทำการไลฟ์สดๆด้วยนะครับทักทายพูดคุยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่นะครับช่วงนี้อาจจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่ฝั่งอันดามันรวมถึงทั่วประเทศเลยนะครับดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจึงออกประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5นะครับทั้งนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยทั้งนี้เนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงระหว่างวันที่15ถึง18พฤษภาคมนี้ทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะครับอ่าวไทยและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับทางนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือว่าสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับในส่วนของภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับมีประมาณ 70% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาต่ำสุด22องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่ง 60% พื้นที่อุณหภูมิสูงสุด36องศาต่ำสุด24องศาในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35% ต่ำสุด35องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุด23องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่ง 70% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสนะครับอันนี้เป็นภาพรวมของพื้นที่ที่มีฝนตกหนักในช่วงนี้นะครับทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ประกาศนะครับว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนนะครับตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนี้ดังนั้นทางกระทรวงมหาดไทยจึงสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด54จังหวัดนะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบเตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับระหว่างวันที่15ถึง18พฤษภาคมนี้พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงดร.สุกัญญานียะวิญญาณนะครับอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569ซึ่งภาพรวมปริมาณฝนรวมของประเทศคาดว่าจะน้อยกว่าปี2568ที่ผ่านมานะครับและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ10ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นและตกต่อเนื่องมากขึ้นจากนั้นนะครับช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมปริมาณฝนจะลดลงทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงก่อนที่ฝนจะกลับมาตกชุกหนาแน่นอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่นะครับอีกทั้งยังต้องติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับลานินญาหรือESSO อย่างใกล้ชิดนะครับโดยมีแนวโน้มเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะ
เอลนีโญในช่วงครึ่งหลังของปีคาดว่าอาจมีพายุส่งผลกระทบต่อประเทศไทยประมาณ 1-2 ลูกในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้ทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลน้ำมันนะครับเพื่อติดตามการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับระหว่างวันที่15-18พฤษภาคมนี้รวมถึงนะครับกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง54จังหวัดเตรียมพร้อมบุคลากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะครับทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุหรือขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับยังอยู่กันที่นะครับการเตรียมความพร้อมรับมือเกี่ยวกับฝนที่อาจจะตกหนักนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะครับประสานย้ำผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนในปีนี้โดยตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงในชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำให้มีการระบายน้ำได้ดีและขยายพื้นที่รองรับลำเลียงน้ำลงสู่แม่น้ำให้มีประสิทธิภาพพร้อมประสานฝ่ายปกครองและเครือข่ายเฝ้าระวังตรวจตาเตรียมแผนสำรองหากเกิดไฟฟ้าดับฉุกเฉินย้ำนะครับศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เปิดเผยว่าด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการนะครับว่าลักษณะอากาศช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนคาดการไว้ว่าระยะครึ่งหลังของเดือนจะมีฝนตกชุกหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นและอาจจะมีนะครับพายุก่อตัวบริเวณทะเลน้ำมันหรือว่าอ่าวเบงกอลเคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือว่าเข้าสู่ทางด้านตะวันตกของประเทศไทยอาจส่งผลให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่ได้ดังนั้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงได้เน้นย้ำประเด็นสำคัญให้จังหวัดตรวจสอบพื้นที่เขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักจะเกิดนะครับปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อเกิดฝนตกหนักโดยเร่งให้เปิดทางน้ำกำจัดตะกอนขุดลอกท่อระบายน้ำนะครับรวมถึงทำความสะอาดร่องน้ำเพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำฝนและเพิ่มอัตราการระบายน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นให้เร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคูคลองและแหล่งน้ำสาธารณะที่เชื่อมโยงกับทางน้ำหลักนะครับสำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังให้อำเภอและก็ท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนอปพร.และจิตอาสาร่วมตรวจตาเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะในเขตชุมชนสถานศึกษาตลอดจนขอให้ความช่วยเหลือแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวนะครับทางนี้นะครับปพ.ได้กำชับพื้นที่เตรียมความพร้อมบุคลากรวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อใช้ในการเผชิญเหตุให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เสี่ยงในแต่ละเขตพื้นที่นายธีรพัฒน์นะครับอธิบดีนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงปีนี้นะครับให้ศูนย์ปภ.เขตซึ่งตั้งอยู่ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศเตรียมพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยแก่จังหวัดให้ทั่วถึงโดยให้วางแผนติดตั้งเครื่องจักรกลด้านอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงเป็นการล่วงหน้าให้เหมาะสมกับสภาพเสี่ยงของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเรือท้องแบนและร่วมกับจังหวัดเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: พี่บางเดือยต้นรู้ไม่คนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาบ800กว่ารายไม่ว่าตีบึ้งลำธารก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือซ่าไว้น้ำและก้าอ่างเก็บน้ำ
1: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจน

0: จะหน่อยกว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกลุ่มควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมักเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมไกลแหล่งน้ำ

0: นติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อมีการเตือนภัยให้อพยพควรอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มันคงแข็งแรงคนใหญ่ข่าวข้องให้อยู่ในที่ที่พ้นน้ำโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าสัญจรไปมาบนถนนเลียบภูเขาช่วงที่มีฝนตกหนักโอกาสเกิดดินถล่มมีสูงมากอย่าขับรถไปในกระแสน้ำลากแม้ว่าจะอยู่บนท้องถนนรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทัวย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับรัฐบาลพนึกกำลังจัดตั้งทีมปราบปรามนะครับลุยกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มแรงงานไทยผิดกฎหมายนะครับเข้มตรวจสารเสพติดคัดกรองแรงงานทุกด่านฟื้นความเชื่อมั่นจากเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทยนะครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.นะครับผนึกกำลังกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและหน่วยงานจากเกาหลีใต้นะครับจะตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายหรือว่าทัสฟอร์สล้างบางเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่ใช้แรงงานไทยเป็นเครื่องมือโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายหรือว่าผีน้อยนั่นเองนะครับหลังพบพฤติกรรมเปิดบัญชีม้าซิมม้าและลำเลียงยาเสพติดผ่านประเทศไทยทั้งนี้นะครับเพื่อเดินหน้ายกระดับมาตรการสกัดกั้นยาติดตั้งแต่ต้นทางเพื่อทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและฟื้นความเชื่อมั่นของทางการเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีมาตรการเพิ่มการตรวจหาสารเสพติดในขั้นตอนตรวจสุขภาพสำหรับผู้ขอวีซ่า E9 นะครับพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดระหว่างอบรมก่อนเดินทางและบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมถึงปรับหลักสูตรอบรมให้เข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับพร้อมจัดทั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายซึ่งประกอบไปด้วยปปส.นะครับกรมการจัดหางานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตม.เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้เดินทางด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วอยู่เกินกำหนดหรือว่าโอเวอร์สเตย์พร้อมประสานเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไทยในเกาหลีใต้นะครับในการติดตามข้อมูลรัฐบาลนะครับยืนยันว่ามาตรการทั้งหมดจะไม่กระทบต่อการพิจารณาหรือว่าวีซ่าของแรงงานไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่จะเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นว่าแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศเป็นแรงงานคุณภาพและปลอดจากสารเสพติดพร้อมยกระดับความร่วมมือในการทำลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่ใช้แรงงานไทยเป็นเครื่องมือเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นและรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ฝั่งอันดามันกันบ้างเริ่มจากจังหวัดกระบี่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มอบโอวาทผู้ผ่านการฝึกอบรมจิตอาสา904รุ่นที่6จำนวน16รายเพื่อเตรียมร่วมขับเคลื่อนงานจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดที่ห้องประชุมปลายพระยาชั้น2สารกลางจังหวัดกระบี่นะครับนายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกระบี่ได้พบปะและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรขั้นพื้นฐานนะครับรุ่นที่6ปี2569จำนวน16รายภายหลังนะครับเข้ารับการฝึกอบรมณศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค4ค่ายจุฬาภรณ์ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสนะครับระหว่างวันที่21เมษายนถึง8พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาตามแนวพระราชดำริซึ่งนายกุลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับได้กล่าวว่าจังหวัดกระบี่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเครือข่ายจิตอาสาในทุกพื้นที่เพื่อร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนภารกิจของภาครัฐโดยนะครับด้านการบรรเทาสาธารณภัยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนการดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดกระบี่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการสร้างสังคมแห่งการมีส่วนร่วมและการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามพระราชโอวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะ ความเสียสละและความสามัคคีของคนในชาติดังนั้นนะครับจึงขอให้จิตอาสา904ทุกคนที่สำเร็จการฝึกอบรมครั้งนี้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อสนองพระบรมราชูบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เสียสละซื่อสัตย์มีระเบียบวินัยช่วยกันสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไปสำหรับหลักสูตรดังกล่าวนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงเป็นปึกแผ่นมีความรักความสามัคคีและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจะตั้งโครงการจิตอาสาขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2560ณโรงเรียนสุโขทัยเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนะครับปัจจุบันจังหวัดกระบี่มีจิตอาสา904ทั้งสิ้น96คนและมีจิตอาสาพระราชทานจำนวน 51,888 คนทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจด้วยตนเองนะครับณที่ว่าการอำเภอโดยเปิดรับสมัครทุกวันที่1ถึง10ของทุกเดือนตามวันและเวลาราชการนะครับเพียงแค่นำบัตรประชาชนตัวจริงไปแสดงไม่มีค่าใช้จ่ายและผู้สมัครจะได้รับสิ่งของพระราชทานก็คือหมวกและผ้าพันคอในภายหลังนะครับจากกระบี่เราไปต่อที่จังหวัดพังงานะครับนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวเปิดโครงการยกระดับการบริหารภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและเพิ่มทักษะการสื่อสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนประจำปีงบประมาณ2569นะครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวว่าปัจจุบันรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยสื่อโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนอย่างรวดเร็วและกว้างขวางดังนั้นการประชาสัมพันธ์หรือว่าสร้างการรับรู้ให้เข้าถึงประชาชนและกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐจึงจำเป็นต้องปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้รับสื่อผู้รับสารในปัจจุบันทางนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆซึ่งทุกคนสามารถเป็นนักข่าวนักสื่อสารหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ได้โดยใช้เพียงสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งเนื้อหาที่นำเสนอต้องมีความกระชับเข้าใจน่าสนใจทันต่อสถานการณ์และใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่เป็นทางการจนเกินไปซึ่งจากการรับรู้รับฟังข่าวสารจากช่องทางปกติแล้วโซเชียลมีเดียถือว่าเป็นเรื่องถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการรับรู้ความเชื่อมั่นและเชื่อมโยงการทำงานของภาครัฐกับประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพอีกช่องทางหนึ่งทางนี้เพื่อให้จังหวัดพังงาเป็นที่รู้จักในสายตาของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง15พฤษภาคมนี้มีการบรรยายเรื่องประสบการณ์และข้อสังเกตในการรายงานผลการปฏิบัติราชการผ่าน

รณ์อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าปัญหาพื้นที่หาดสาธารณะพร้อมด้วยพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงนะครับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนและผู้นำท้องถิ่นกรณีปิดกั้นเส้นทางลงหาดและก็เรียกเก็บค่าผ่านทางในพื้นที่ซึ่งเป็นประเด็นต่อเนื่องจากการลงพื้นที่ตรวจราชการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับทั้งนี้นะครับที่หาดนุ้ยมีคดีบุกรุกพื้นที่ป่าและสาธารณะมาตั้งแต่ปี2561โดยกรมป่าไม้ได้ดำเนินคดีจนคดีถึงที่สุดแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาติดขัดบางประการพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอาจริงกับการทวงคืนพื้นที่ป่าสาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมาให้กับประชาชนนอกจากนั้นนะครับได้กำชับให้เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนว่าหากผู้ใดไม่กล้าปฏิบัติหน้าที่ก็ให้ย้ายออกไปนะครับและนำคนที่พร้อมทำงานเข้ามาดำเนินการแทนโดยยืนยันว่าจะไม่มีการปล่อยให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาแสวงหาประโยชน์บนพื้นที่ของรัฐอีกต่อไปซึ่งพื้นที่หาดและป่าไม้เป็นสมบัติของส่วนรวมไม่สามารถมีบุคคลใดมาปิดกั้นเส้นทางหรือว่าเก็บค่าผ่านทางจากประชาชนและนักท่องเที่ยวได้พร้อมกันนี้นะครับได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการรื้อถอนสิ่งกีดขวางคืนสภาพธรรมชาติและผลักดันให้พื้นที่ดังกล่าวประกาศเป็นป่านันทนาการเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเป็นธรรมนะครับตอนนี้นะครับรัฐมนตรียังย้ำว่าการทวงคืนพื้นที่ครั้งนี้จะดำเนินการอย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรมโดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรา25ภายใน1สัปดาห์พร้อมเตรียมเสนอเรื่องให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงนามประกาศเพื่อเพิกถอนและยึดพื้นที่คืนที่ถูกบุกรุกกลับมาเป็นของรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างสิ่งกีดขวางที่ปิดกั้นทางลงหาดเพื่อคืนสิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวยืนยันว่าไม่มีการปล่อยให้บุคคลหรือว่ากลุ่มใดนำพื้นที่สาธารณะไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวอีกต่อไปนะครับไปปิดท้ายที่จังหวัดระนองนะครับเมื่อวานนี้นะครับที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดเวทีรณรงค์กลิ่นเกณฑ์เดย์สร้างการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจไม่เผาแต่ได้รายได้ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองโดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นและเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งนะครับทางด้านนางสาวชัตติยาพรมปองสุขเกษตรจังหวัดระนองได้กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจตระหนักแก่เกษตรและประชาชนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อภาคการเกษตรตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรนะครับโดยมุ่งเน้นการนำเอาวัสดุเหลืองใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กล่าวว่านะครับภาคการเกษตรมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการลดการเผานะครับเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศการปรับเปลี่ยนสู่ระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่เพียงช่วยลดการใช้สารเคมีฟื้นฟูดินน้ำและอากาศเท่านั้นแต่ยังช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิตสร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรซึ่งการจัดงานในวันนี้นะครับถือว่าเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการป้องกันการเผาวัสดุในพื้นที่เกษตรและลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์ลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าและสร้างเครือข่ายเกษตรปลอดการเผานำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของจังหวัดอย่างยั่งยืนนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: พี่ล่วงพี่ล่วงจะรีบไปไหนนั่น
1: อ้าวก็ไปเอาเรือมาทุกวันแล้วเนาะข้าวสารก็จะหมดแล้วนั่นลูกก็เข้าตั้งไปโรงเรียนทุกวันเลย
0: อ่ะใช่พี่ล่วงไม่ได้ฟังข่าวพยากรณ์อากาศมั้งเออเขาเตือนว่าวันนี้จะมีคลื่นลมแรงเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งเพราะอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะ
1: โอ้ถ้าพนันทีแค่ไปบอกไอ้เนโก้ก่อนและกันอ้อเรือวายพนันทีต้องรับค่าชีวิตไว้ก่อนคอยตามด้วยสับสิ้นเงินน้องอยู่บ้านเก็บข้าวของจำเป็นและข้องไม่ขาวไว้ที่ปลอดภัยก่อนแล้วกันนะ
0: จ้ารีบๆเลยจ้ะพี
2: ่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลต้องเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งให้ติดตามพยากรณ์อากาศและเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ในจุดที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีและศึกษาเส้นทางหนีภัยกับหน่วยงานในพื้นที่หากกรณีเกิดภัยจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
4: มาปิดท้ายรายการอันดามันวันนี้นะครับเกี่ยวกับรัฐบาลเตือนภัยประชาชนนะครับที่จะกำลังนะครับหรือว่ามีแผนที่จะติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานนะครับทางนี้สั่งสคบเร่งตรวจสอบยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคนะครับย้ำพลังสะอาดต้องปลอดภัยและก็โปร่งใสนะครับนางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยของประชาชนนะครับล่าสุดนะครับนางสาวสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบได้สั่งการให้สคบเร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนนะครับผู้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายแล้วก็มีกลิ่นไหม้นะครับเสี่ยงไฟไหม้และค่าไฟไม่ลดอีกต่างหากนะครับส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายรวมกว่า 500,000 บาทเลยนะครับทางนี้สคบจึงเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงสลากสินค้าในอุปกรณ์โซล่าเซลล์ทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นแผงเซลล์นะครับอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่รวมถึงอุปกรณ์ต่างซึ่งถือว่าเป็นสินค้าควบคุมสลากตามกฎหมายซึ่งผู้ประกอบการจะต้องแสดงข้อมูลสลากให้ครบถ้วนถูกต้องและตรวจสอบได้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะซื้อสินค้านะครับตอนนี้รัฐบาลย้ำนะครับว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับระบบโซลาเซลล์เป็นสินค้าที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยตรงหากพบว่าการจำหน่ายสินค้าไม่ตรงฉลากแสดงฉลากไม่ถูกต้องนะครับหรือว่าใช้ข้อความอันเป็นเท็จก็จะมีโทษทั้งจำและปรับตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดในกรณีที่ร้องเรียนที่เกิดขึ้นนะครับเบื้องต้นพบว่าผู้ติดตั้งมีการใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานรวมถึงมีการดัดแปลงระบบไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้องเช่นการใช้สายไฟอลูมิเนียมแทนสายทองแดงและการปรับระบบไฟฟ้าจาก3เฟสเป็น1เฟสส่งผลให้เกิดปัญหาไฟตกไฟดับและเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยซึ่งปัจจุบันนะครับคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายแล้วนะครับทางนี้นะครับสคบยังเตรียมพิจารณายกระดับธุรกิจติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ให้เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาและกำหนดให้อุปกรณ์โซล่าเซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะเพื่อเพิ่มมาตรการคุ้มครองนะครับผู้บริโภคให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับทางนี้ให้ประสานความการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพม่า ส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงคณะกรรมการกำกับพิจารณาพลังงานสภาวิศวกรและภาคประชาชนเพื่อกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยร่วมกันต่อไปนะครับ ไปที่จังหวัดระนองส่งท้ายกันบ้าง นะครับที่โรงแรมกาล่าจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบหมายให้นายวิทรัตน์รามันผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดกิจกรรมการสร้างความรับรู้ในพื้นที่จังหวัดระนองครั้งที่2ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ในหัวข้อการทำประมงในพื้นที่ชายแดนทางทะเลไทยเมียนมาซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดระนองหรือว่าสอนชนนะครับเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิอธิปไตยและเขตอำนาจทางทะเลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงในพื้นที่ชายแดนทางทะเลระหว่างไทยและก็เมียนมานะครับนาวาเอกชนนาทีน้อยจำรัดรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดระนองได้กล่าวว่านะครับการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2569ของสอนชนภาค3ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่มีภัยต่อความมั่นคงซึ่งมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ประกอบการผู้ควบคุมเรือและก็ลูกเรือประมงพาณิชย์เกี่ยวกับเขตพื้นที่ทำการประมงกฎหมายรวมถึงข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของลูกเรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้นะครับจากสถานการณ์ที่ผ่านมาพบว่ามีกรณีเรือประมงไทยเข้าไปทำการประมงในเขตน่านน้ำของประเทศเมียนมาจนถูกดำเนินคดีตามกฎหมายของประเทศเมียนมามาแล้วนะครับดังนั้นส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและแรงงานประมงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจึงเป็นแนวทางที่สำคัญในการลดความขัดแย้งระหว่างประเทศและร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปนะครับมาปิดท้ายอีกสักข่าวหนึ่งละกันนะครับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนองขอเชิญชวนนะครับผู้ประกอบการบริการร้านกาแฟบริการร้านอาหารและบริการอื่นๆที่สนใจในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับปลอดภัยและสร้างความน่าเชื่อถือกับผู้ใช้บริการในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการยกระดับผู้ประกอบการ SME สู่มาตรฐานอุตสาหกรรม S นะครับมกสในวันอังคารที่19พฤษภาคม2569นี้ที่ห้องประชุมโลหกิจสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนองนะครับเข้าร่วมอบรมฟรีนะครับผมภายในกิจกรรมก็จะมีการบรรยายหัวข้อความเป็นมาและประโยชน์การได้รับนะครับจากของมาตรฐานอุตสาหกรรมมอกสแล้วก็หลักเกณฑ์วิธีการรับรองมาตรฐานต่างๆนะครับผมสามารถมาลงทะเบียนออนไลน์ได้เลยนะครับที่หน้าเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการอันดามันวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติฟื้นความเชื่อมั่นจากเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ธนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในธนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
7: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
6: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
7: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
6: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่แฝงตัวในกลุ่มแรงงานไทยผิดกฎหมายพร้อมตรวจสารเสพติดและคัดกรองแรงงานอย่างเข้มข้นเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นจากเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทย
9: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ผนึกกำลังกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและหน่วยงานจากเกาหลีใต้ตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่ใช้แรงงานไทยเป็นเครื่องมือโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายหลังพบพฤติกรรมเปิดบัญชีม้าซิมม้าและลำเลียงยาเสพติดผ่านประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและฟื้นความเชื่อมั่นของทางการเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทยนอกจากนี้จะมีมาตรการเพิ่มการตรวจหาสารเสพติดในขั้นตอนตรวจสุขภาพสำหรับผู้ขอวีซ่า E9 พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดรวมทั้งจัดตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายประกอบด้วยปปส.กรมการจัดหางานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้เดินทางด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วอยู่เกินกำหนดพร้อมประสานเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไทยในเกาหลีใต้ในการติดตามข้อมูลรัฐบาลยืนยันว่ามาตรการทั้งหมดจะไม่กระทบต่อการพิจารณาวีซ่าอีก9ของแรงงานไทยที่ถูกกฎหมายและจะสร้างความเชื่อมั่นว่าแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศเป็นแรงงานคุณภาพและปลอดจากยาเสพติดเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นและรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อไปผลิตงานขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำ
10: นายชัยพจน์จรุลพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคม2569นี้โดยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำหรือพื้นที่ชุมชนเมืองที่เคยเกิดน้ำท่วมขังรอระบายพร้อมกันนี้ได้ให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากฝนตกหนักและมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้แต่ละอำเภอสั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงปนภัทรแสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึง18พฤษภาคม2569
11: ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ฉบับที่1แจ้งว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ออกประกาศแจ้งเตือนโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงทั้งนี้ได้แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเน้นย้ำการสร้างการรับรู้ในทุกช่องทางให้ถึงประชาชนทุกกลุ่มผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์หอกระจายข่าวและวิทยุท้องถิ่นรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้เสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ดื่มน้ำด้วยดี
2: ไม่ได้เดี๋ยวติดไวรัสตับอักเสบบีนะ
1: โอ้ยติดอะไรไวรัสตับอักเสบบีติดจากแม่สู่ลูกเป็นหลักและติดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันถูกเลือดหรือสารคัดหลั่งเพราะงั้นน้ำลายไม่ติดหรอกจูบกันยังไม่ติดเลย
2: แต่จะติดโรคอื่นมากกว่านะสิยังไงก็ไม่ควรดื่มน้ำแก้วเดียวกันนะ
1: อีกอย่างนะคนอย่างพวกเราเกิดก่อนปี2535ก็ต้องไปตรวจคัดกรองนะถ้าไม่มีเชื้อก็ตรวจหาภูมิคุ้มกันถ้าไม่มีภูมิก็ฉีดวัคซีนป้องกันได้ไวรัสตับอักเสบบีป้องกันด้วยวัคซีนเด็กแรกเกิดและทารกทุกคนมีสิทธิ์ส่วนผู้ใหญ่หากยังไม่มีภูมิคุ้มกันให้ฉีดจำนวน3เข็มและหญิงตั้งครรภ์ทุกรายควรตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีป้องกันการถ่ายทอดเชื้อสู่ลูกน้อยหากพบว่ามีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีรักษาฟรีตามสิทธิการรักษาร
3: วดเร็วรักษาได้ทางไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
4: เพราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: วิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทั้งชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมชาวไทยเชื้อสายจีนผู้คนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างศาสนาอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคร่วมเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมนำสันติสุขสู่ชายแดนใต้โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย7จังหวัดภาคใต้ตอนบนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: อกใจ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆแบบนี้ค่ะ10:10 นโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4 จังหวัด 5 สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีก1ช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะคะวันนี้เราเจอกันศุกร์สุดสัปดาห์ศุกร์ที่15 พฤษภาคม 2569อยู่กับนรีวัชรีรัตนาการรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเดิมจันทร์พุธศุกร์อยู่กับนรีนะคะส่วนอังคารแล้วก็พฤหัสบดีอยู่กับน้องดิววสุรัตน์ค่ะนำข่าวสารมาฝากกัน2ช่วงกับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันงั้นเพียงพอแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากกันด้วยค่ะรถยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รับ
3: ค่ะก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบค
2: ุ
3: ณค่ะ
2: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
4: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะคะเริ่มกันด้วยเรื่องราวข่าวสารนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตบาเรนประจำประเทศไทยเดินหน้ายกระดับความร่วมมือการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ความมั่นคงทางอาหารนะคะพร้อมย้ำไทยสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะซึ่งเมื่อวานนี้14 พฤษภาคม 2569นะคะในช่วง10 นาฬิกาณห้องทำงานของนายกรัฐมนตรีชั้น2ตึกไทยคู่ฟ้าค่ะทำเนียบรัฐบาลนายเคาะลีนยะกูบอันไคยัตเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเข้ารับหน้าที่นะคะโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสาระสำคัญของการหารือในครั้งนี้นะคะดังนี้ค่ะก็คือนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีต่อเอกอัครราชทูตบาเรนในโอกาสเข้ารับหน้าที่โดยไทยให้ความสำคัญกับบาเรนในฐานะมิตรประเทศแล้วก็หุ้นส่วนสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำความสัมพันธ์อันยาวนานและใกล้ชิดระหว่างไทยกับบาเรนนะคะระหว่างไทยกับบาเรนในทุกระดับ ทั้งราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนค่ะซึ่งทั้งสองประเทศเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าด้านเอกอัครราชทูตบาเรนค่ะยินดีที่ได้เข้ารับหน้าที่ประจำประเทศไทยเนื่องจากเคยเป็นนักการทูตประจำการในประเทศไทยมาก่อนจึงมีความคุ้นเคยแล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับไทยเป็นอย่างดีค่ะนายกรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตบาเรนยังยินดีนะคะยังยินดีต่อพัฒนาการความร่วมมือระหว่างกันและเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ความมั่นคงทางอาหารซึ่งไทยมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ความพร้อมในการขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนทั้งสองฝ่ายยินดีผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันส่งเสริมการลงทุน2ทางและแสวงหาโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจร่วมกันค่ะโดยนายกรัฐมนตรีหวังว่าจะมีการแลกเปลี่ยนการเยือนของภาคเอกชนระหว่างไทยและบาเรนเพิ่มมากขึ้นด้านเอกอัครราชทูตบาเรนยินดีส่งเสริมการนำเข้าสินค้าไทยโดยบาเรนนะคะมีที่ตั้งใกล้กับซาอุดิอาระเบียและอีกหลายประเทศในตะวันออกกลางซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่จึงพร้อมเป็นประตูนำเข้าสินค้าไทยสู่ภูมิภาคตะวันออกกลางมากขึ้นค่ะส่วนด้านการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั้นไทยนับว่าเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวบาเรนโดยเฉพาะด้านการรักษาพยาบาลซึ่งในปี2018มีชาวบาเรนเดินทางมายังประเทศไทยจำนวนกว่า 30,000 คนอย่างไรก็ดีนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังคงต้องส่งเสริมนะคะคงต้องการส่งเสริมให้ชาวบาเรนนั้นเดินทางมารับบริการทางการแพทย์ในไทยเพิ่มมากขึ้นด้านเอกอัครราชทูตบาเรนชื่นชมศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลของไทยพร้อมเห็นพ้องที่จะต่อยอดความร่วมมือในด้านดังกล่าวให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นนะคะส่วนด้านความมั่นคงทางอาหารไทยยืนยันบทบาทการเป็นแหล่งผลิตและส่งออกอาหารคุณภาพที่เชื่อถือได้เพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของบาเรนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางและเน้นย้ำความสำคัญของการใช้การเจรจาแล้วฮะแล้วก็ลดความตึงเครียดอย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงดำเนินต่อไปนายกรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตบาเรนยังคงยืนยันที่จะผลักดันความร่วมมือในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศต่อไปค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะทางรัฐบาลมีการชี้แจงถึงร่างกฎกระทรวงธุรกิจต่างด้าวไม่ใช่เปิดเสรีไร้การกำกับย้ำว่ายังอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะค่ะด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการชี้แจงถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่ารัฐบาลเปิดให้ต่างชาติประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากสาระสำคัญของร่างอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542ร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นการปรับปรุงประเภทธุรกิจบางส่วนเพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนการอนุญาตอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและปรับกฎระเบียบให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจยุคใหม่โดยธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะอย่างเคร่งครัดค่ะรัฐบาลยืนยันว่าทุกมาตรการด้านเศรษฐกิจจะต้องเดินควบคู่ไปกับการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศผู้ประกอบการไทยแล้วก็ความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยการปรับปรุงกฎระเบียบครั้งนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลไม่ใช่การปล่อยเสรีโดยไร้การควบคุมตามที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะคะนายกรัฐมนตรีลุยแก้ปัญหาค่าไฟฟ้าตั้งคณะกรรมการศึกษารอบด้านยึดประโยชน์ประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเมื่อวันที่11พฤษภาคม2519ที่ผ่านมาโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนภาคประชาชนค่ะทำหน้าที่ศึกษาแนวทางแก้ปัญหาความไม่สอดคล้องกับธรรมเนียมการทำสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนทั้งค่าความพร้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้า รวมไปถึงทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้การแก้ไขเป็นไปตามกฎหมายเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่ายและสอดคล้องกับภาระต้นทุนที่ประชาชนต้องรับผิดชอบรัฐบาลเข้าใจว่าค่าไฟฟ้าเป็นต้นทุนสำคัญและการแก้ไขปัญหาจะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเพราะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงพลังงานการลงทุนระยะยาวและความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต้องใช้กระบวนการที่โปร่งใสดึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั้นเข้ามาร่วมวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็หาทางออกด้วยเป้าหมายหลักก็คือทำให้ระบบพลังงานไทยนั้นมีความมั่นคงโปร่งใสแข่งขันได้และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยจะเดินหน้าแก้ไขในส่วนของปัญหาค่าไฟฟ้าอย่างจริงจังบนหลักกฎหมายความเป็นธรรมแล้วก็การยึดประชาชนเป็นส่วนกลางค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะพาณิชย์ลดพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนพร้อมกับนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษสู่ชุมชนทั่วประเทศนะคะผ่านรถพุ่มพวงร้านค้าชุมชนแล้วก็จุดบริการไปรษณีย์ไทยโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็ผู้ประกอบการค่ะเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลที่เข้าถึงแหล่งจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดได้ยากตั้งเป้าช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนไม่น้อยกว่า280ล้านบาทครอบคลุมกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศขอให้ประชาชนมั่นใจและก็สามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นได้ระหว่างวันที่15พฤษภาคมนะคะวันนี้ไปจนถึงวันที่14มิถุนายน2019นะคะโดยผู้ประกอบการรถพุ่มพวงจะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะผ่านบัตรนะคะหรือเป็นบัตรเป็นการ์ดนะคะของสถานีบริการน้ำมันปตท.ได้แก่รถจักรยานยนต์ค่ะแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะได้รับการสนับสนุน250บาทต่อสัปดาห์หรือว่า 1,000 บาทต่อเดือนส่วนรถ3ล้อพ่วงข้างก็ได้รับการสนับสนุนอยู่ที่375บาทต่อสัปดาห์หรือว่า 1,500 บาทต่อเดือนแล้วก็รถกระบะนะคะได้รับการสนับสนุนอยู่ที่750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนอีกทั้งก็ยังได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นนะคะโดยรถกระบะนั้นจะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นอยู่ที่14รายการ64ชิ้นรถ3ล้อได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นอยู่ที่14รายการ37ชิ้นและรถจักรยานยนต์นะคะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น8รายการ22ชิ้นเพื่อที่จะทดลองตลาดแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเริ่มจำหน่ายสินค้าแต่ต้องจำหน่ายสินค้าในราคาตามที่กำหนดติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าสามารถเข้าถึงสินค้าราคาพิเศษและป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาซึ่งก็จะช่วยลดราคาสินค้าให้ประชาชนและสร้างรายได้ให้กับรถพุ่มพวงแล้วก็ร้านค้าชุมชนได้ค่ะมากันต่อนะคะที่เรื่องของนายกในการย้ำชายหาดเป็นของประชาชนเดินหน้าในการจัดระเบียบเกาะพะงันสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมแล้วก็ยั่งยืนนะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่13พฤษภาคมนะคะเมื่อช่วง 14:40 นาทีที่โรงเรียนเกาะพะงันศึกษาอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่พร้อมพบปะประชาชนแล้วก็รับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากนายอำเภอเกาะพะงันโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าการลงพื้นที่เกาะพะงันครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพื่อติดตามแล้วก็จัดการกับการกระทำผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกาะพะงันพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นธรรมและทำให้เกาะพะงันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาต้องมาด้วยเจตนาที่ดี พื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนไม่ใช่เข้ามาเอาเปรียบหรือว่าช่วงชิงอาชีพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่พร้อมย้ำว่ารัฐบาลรับทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนและพร้อมเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังค่ะทั้งนี้พื้นที่ชายหาดถือว่าเป็นสมบัติสาธารณะของประชาชนทุกคนโดยรัฐบาลพร้อมดำเนินการจัดระเบียบและดูแลพื้นที่อย่างเต็มที่พร้อมขอความร่วมมือให้ช่วยกันสอดส่องดูแลทั้งนี้ในบริเวณที่กำหนดโซนแล้วสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวได้แต่ต้องไม่ใช่ให้ใครมาทำหน้าที่แทนการจัดสรรที่ดินก็ต้องเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็ถือว่าผิดวัตถุประสงค์และรัฐบาลจะไม่ยินยอมให้เกิดขึ้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาเกาะพะงันให้มีสาธารณูปโภคที่ดีสร้างงานสร้างโอกาสแล้วก็จัดระเบียบให้แก่พี่น้องประชาชนโดยจะติดตามดูแลเรื่องนี้นะคะเรื่องของแหล่งน้ำนะคะซึ่งก็รับทราบว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนรวมไปถึงระบบไฟฟ้าที่ต้องมีความเสถียรมากที่สุดโดยมุ่งให้เกาะพะงันนั้นสามารถยืนบนขาตัวเองได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันหากเกาะพะงันยังไม่มีความสงบเรียบร้อยถือเป็นความล้มเหลวในการทำงานรัฐบาลต้องการให้พี่น้องประชาชนมีโอกาสสร้างรายได้ประกอบอาชีพและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมนะคะขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนหากพบการกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ขอให้แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องเกรงกลัวพร้อมย้ำว่าประชาชนในพื้นที่ก็คือผู้ที่หวงแหนแล้วก็รักเกาะพะงันมากที่สุดรัฐบาลจึงมีหน้าที่ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของประชาชนควบคู่กับการพัฒนาเกาะพะงันให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพแล้วก็เป็นต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวที่สามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศได้นั่นเองค่ะส่วนที่หาดฟรีดอมนะคะนายกรัฐมนตรีลุยหาดฟรีดอมสั่งเร่งจัดการขบวนการบุกรุกป่าคุ้มครองประชาชนเมื่อวันที่13ที่ผ่านมานะคะ13พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงเย็นค่ะ 17:50 นาทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณพื้นที่ใกล้หาดฟรีดอมตำบลกะตะอำเภอเมืองภูเก็ตพร้อมมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและบูรณาการความร่วมมือเฝ้าระวังและปกป้องทรัพยากรป่าไม้นะคะทั้งนี้คดีบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดฟรีดอมได้ดำเนินการสืบสวนแล้วก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้วค่ะโดยนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบในอนาคตควบคู่กับการวางแผนบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยนั่นเองนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลรับทราบปัญหาทุกอย่างแล้วก็พร้อมเร่งแก้ไขโดยเร็วโดยได้กำชับฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนทุกคนพร้อมขอให้ประชาชนนั้นเชื่อมั่นในการดำเนินการของรัฐบาลค่ะมาดูในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศไทยเข้าฤดูฝนแล้ว15พฤษภาคมวันนี้นะคะกระทรวงมหาดไทยสั่งผู้ว่า54จังหวัดรับมือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากระหว่าง 15-18 พฤษภาคมนี้ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะดร.สุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569ภาพรวมปริมาณฝนรวมของประเทศนั้นคาดว่าจะน้อยกว่าปี2518และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ10ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกต่อเนื่องมากขึ้นค่ะจากนั้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมปริมาณฝนจะลดลงนะคะทำให้อาจเกิดฝนทิ้งช่วงก่อนที่ฝนจะกลับมาตกชุกหนาแน่นอีกครั้งในช่วงของเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่อีกทั้งยังต้องติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญลานีญานะคะ อย่างใกล้ชิดกันด้วยโดยมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเอนิโญในช่วงครึ่งปีหลังค่ะคาดว่าอาจจะมีพายุส่งผลกระทบไทยประมาณ 1-2 ลูกในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันเพื่อติดตามวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังประกาศแจ้งเตือนประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2569 นะคะกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด54จังหวัดเตรียมพร้อมบุคลากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงประชาชนสามารถที่จะแจ้งเหตุหรือว่าขอความช่วยเหลือได้ผ่านสายด่วนนิรภัย1784ค่ะอีกหนึ่งเรื่องก่อนจะพักกันนะคะอันนี้เป็นข่าวปลอมนะคะจากการแชร์ข่าวสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอครม.ให้กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษโดยกำหนดให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษและจะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2569ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะคะปัจจุบันยังไม่มีการหารือหรือว่าประกาศวันหยุดยาวแต่อย่างใดขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อการสร้างข่าวเท็จนี้ค่ะพักกันสักครู่ฟังเพลงเพราะๆสปอร์ตประชาสัมพันธ์กันช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวใต้รายวันค่ะ

0: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
1: ช่วงข่าวใต้รายวันเรามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่ภูเก็ตค่ะลุยตรวจต่อเนื่องนะคะในอำเภอเมืองภูเก็ตนำทีมฝ่ายปกครองเช็คในส่วนของสนามยิงปืนสนามเป็นสนามยิงปืนสยามอินเตอร์นะคะอยู่ที่หมู่ที่1ตำบลรัชดาในการยกระดับความปลอดภัยบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นค่ะซึ่งในช่วงบ่ายของเมื่อวานค่ะนายสิวันระวังกุลในอำเภอเมืองภูเก็ตแท็กทีมกับนายอัครราสุวัติกุลปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองพร้อมด้วยนายทิติบุญยันเจียนปลัดอำเภอฝ่ายปกครองแล้วก็คณะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยณสนามยิงปืนสยามอินเตอร์หมู่ที่1ตำบลรัชดาอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะปฏิบัติการครั้งนี้ก็มุ่งเน้นเรื่องของการคัดกรองความปลอดภัยเชิงรุกตรวจในส่วนของเอกสารสิทธิ์ใบอนุญาตจัดตั้งแล้วก็ควบคุมแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการอย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะจัดระเบียบสังคมพัฒนามาตรฐานสถานผู้ประกอบสถานประกอบการนะคะพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นสูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญค่ะจากภูเก็ตนะคะที่พังงาก็มีการประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาที่33/2569ให้ระมัดระวังในการเดินเรือเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่3นะคะระหว่าง 14-18 พฤษภาคม2519นี้ค่ะจังหวัดพังงามีการเตรียมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่นะคะจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง217ปีรวมพลังชาวพังงากว่า 3,000 คนร่วมแสดงศรัทธาแห่งเมืองแห่งความสุขค่ะจังหวัดพังงาเดินหน้าเตรียมความพร้อมเต็มรูปแบบสำหรับการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาประจำปี2569อย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ217ปีศาลหลักเมืองพังงาค่ะพร้อมเชิญชวนชาวพังงาทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของจังหวัดซึ่งเมื่อวานนี้นะคะนายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายบัญชาธนูอินแล้วก็ทางด้านของนายสราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดงานทั้งด้านพิธีการกิจกรรมการแสดงการจัดขบวนแห่การรักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบจราจรการเตรียมสถานที่การแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนภาพรวมการจัดงานเพื่อให้การจัดงานนั้นสมบูรณ์และก็ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะสำหรับในส่วนของงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาประจำปี2569กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่22-30พฤษภาคม2569รวม9วัน9คืนโดยปีนี้เตรียมจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีไฮไลท์สำคัญก็คือขบวนแห่เปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาครบรอบ217ปีที่จะรวบรวมพลังศรัทธาของชาวพังงานะคะจากทั้ง8อำเภอกว่า 3,000 คนพร้อมนางรำกว่า 2,017 คนร่วมรำเพลงกลาภูงาพร้อมกันอย่างยิ่งใหญ่ก็ถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์แล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงามานะคะนอกจากนี้แล้วยังมีการเดินแฟชั่นโชว์ภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินนะคะพบกับนางแบบนายแบบชื่อดังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมมหรสพและกิจกรรมอีกมากมายตลอดทั้ง9วัน9คืนเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ความภาคภูมิใจและก็เสน่ห์ของจังหวัดพังงาสู่สายตานักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนทั่วประเทศจังหวัดพังงาขอเชิญชวนประชาชนนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญร่วมแสดงพลังแห่งความศรัทธาความสามัคคีแล้วก็ร่วมกันสร้างภาพความยิ่งใหญ่ของพังงาให้ปรากฏสู่สายตาผู้คนทั่วประเทศอีกครั้งค่ะ สสกระบี่นะคะยื่นหนังสือถึงมท.3เร่งแก้ปัญหาน้ำประปากระบี่ค่ะนายกิติกิติธรกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่เขต1พรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยนางสาวสศิธรกิติธรกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็ได้มีการยื่นหนังสือต่อนายจีเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะหรือว่ามท.3เมื่อวันที่14พฤษภาคม2519เมื่อวานค่ะขอให้เร่งรัดติดตามและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดกระบี่หลังประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำประปาขุ่นมีตะกอนแล้วก็ไม่มั่นใจในคุณภาพน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งการยื่นหนังสือดังกล่าวก็มีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรวมไปถึงบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนชาวกระบี่โดยเร็วที่สุดค่ะมากันที่ในส่วนของระนองนะคะจังหวัดระนองเปิดเวทีรณรงค์กรีนเกนเดย์สร้างการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจไม่เผาแต่ได้รายได้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดเวทีรณรงค์กรีนเกนเดย์นะคะสร้างการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจไม่เผาแต่ได้รายได้ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองโดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นแล้วก็เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งนางสาวฉัตติยาพรมปองสุขเกษตรจังหวัดระนองก็กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความตระหนักแก่เกษตรกรและประชาชนถึงผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อภาคการเกษตรตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันนะคะและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรโดยมุ่งเน้นการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวค่ะนายราชันมีน้อยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็กล่าวว่าภาคการเกษตรมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่เพียงช่วยลดการใช้สารเคมีฟื้นฟูดินน้ำและอากาศแต่ยังช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิตสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรการจัดงานในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกคนนั้นได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการป้องกันการเผาวัสดุในพื้นที่เกษตรและลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์เพื่อลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าและสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผานำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของจังหวัดระนองอย่างยั่งยืนที่แท้จริงนั่นเองค่ะอีกหนึ่งเรื่องของระนองแล้วกันนะคะสำหรับในช่วงนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะคะจังหวัดระนองมีการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินพิจารณาอนุญาตจำนองโครงการจัดสรร4รายการเดินหน้าพัฒนาอย่างเป็นระบบเมื่อวานนี้ค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดระนองชั้น2นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดระนองครั้งที่1ทับ2569โดยมีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคำขอของผู้ประกอบการจัดสรรที่ดินจำนวน4รายเกี่ยวกับภาระหนี้จำนองของที่ดินแม้บางส่วนของสิ่งปลูกสร้างจะยังไม่แล้วเสร็จแต่การขอจำนองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินทุนไปใช้ในการก่อสร้างอาคารสำหรับจำหน่ายพร้อมที่ดินตามโครงการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเวลาหมดแล้วนะคะพักผ่อนกันเสาร์อาทิตย์นะคะจันทร์ศุกร์หน้ากลับมาติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันกันได้ใหม่เดี๋ยวส่งต่อให้กับสวท.พังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังทุกๆช่องทางหนูรีวัชรีตนาการวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลเดินหน้าขยายตลาดผลไม้ไทยในจีนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดการสร้างยอดขายกว่า100ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: แล้วเราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลเดินหน้าขยายตลาดผลไม้ไทยในจีนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดการสร้างยอดขายกว่า100ล้านบาท
9: นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับแพลตฟอร์มซุปเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ถูถูเมืองเซี่ยเหมือนประเทศจีนจัด กิจกรรมไลฟ์สดส่งเสริมการขายผลไม้ไทยและสินค้าไทยในตลาดจีนอาทิทุเรียนมังคุดมะพร้าวข้าวทุเรียนแช่แข็งอาหารแปรรูปและเครื่องสำอางพร้อมจัดโปรโมชั่นแจกคูปองส่วนลดพิเศษเนื่องในวันแม่จีนส่งผลให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจีนอย่างต่อเนื่องโดยกิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างยอดขายได้กว่า 1,330,000 บาทภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงและคาดว่าเมื่อเสร็จกิจกรรมจะมียอดขายรวมไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทนอกจากนี้ทูตพาณิชย์ณเมืองเซี่ยเหมินยังร่วมไลฟ์สดกับ KOL เพื่อจำหน่ายทุเรียนและมังคุดพร้อมแนะนำการเพาะปลูกมาตรฐานการผลิตและสาธิตการปอกผลไม้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคจีนรวมถึงประชาสัมพันธ์ทุเรียนแช่แข็งและทุเรียนแปรรูปของไทยทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในประเทศจีนทั้ง7แห่งจะเดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลไม้ไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อยคุณภาพของโลกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดชัยภูมิคิกออฟงานจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่ตลาดสดเช้าเทศบาลตำบลบ้านเข้าอำเภอบ้านเข้าน
10: ายอนันต์นักนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเปิดกิจกรรมคิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่ตลาดสดเช้าเทศบาลตำบลบ้านเข้าอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในราคาพิเศษจัดให้รถพุ่มพวงเพื่อนำไปจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลได้เลือกซื้อถึงหน้าบ้านในรูปแบบตลาดเคลื่อนที่ผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงโดยจังหวัดชัยภูมิมีรถพุ่มพวงเข้าร่วมทั้งหมด95คันส่วนที่อำเภอบ้านเข้ามีเครือข่ายรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการ9คันโดยจะเริ่มจำหน่ายสินค้าครั้งแรกในวันนี้เป็นต้นไปโดยโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ ผ่านเครือข่ายรถพุ่งพวงเป็นนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพของประชาชนด้วยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกจำหน่ายให้ประชาชนอย่างทั่วถึงผ่านเครือข่ายรถพุ่งพวงเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าให้กับประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่ประหยัดศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
1: เหตุฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย104รายสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายฮาริเกตพัทการยาโชตกรรมาธิการด้านการบรรเทาทุกข์แห่งรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่ระบุว่าเหตุฝนตกหนักที่ทำให้เกิดพายุฝนลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฟ้าผ่าในหลายพื้นที่ของรัฐอุตรประเทศในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย104รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า50รายนอกจากนี้ยังพบอาคารบ้านเรือนหลายหลังในรัฐอุตรประเทศได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้เจ้าหน้าที่ทางการรัฐอุตรประเทศยังเปิดเผยว่าหน่วยงานท้องถิ่นได้รับคำสั่งให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุฝนตกหนักในรัฐอุตรประเทศรวมทั้งจัดเตรียมบริการด้านสาธารณสุขให้แก่กลุ่มคนเหล่านี้และเปิดเส้นทางในพื้นที่ประสบภัยโดยเร็วที่สุดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา

ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน

0: ามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: ปัจจุบันโรมาให้รัฐบาลมีช่องทางในการตรวจสอบติดตามและแจ้งบ่อแสข่าวป้อมที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวป้อมประเทศไทยนะหรือทาง LINE SNT Fake News Center โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้พี่บ่าวสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบข่าวป้อมได้ที่สายด่วนนะหมายเลข1111ตลอด24ชั่วโมงป้องกันทุกหลอกลวงจากมิจฉาชีพนะพี่บ่าวเข้าใจไหมจ๊ะ
2: โอเคพี่ไปตรวจสอบข่าวป้อมก่อนนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
3: ก่อนตัดสินใจจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครอย่าลืมตรวจสอบข่าวให้ดีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกชีวิตมีค่าขับขี่ปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวคุณคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขับรถไม่เร็วเกินกำหนดและไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถเคารพกฎจราจรใส่ใจเพื่อนร่วมทางเพราะความปลอดภัยของคุณคือของคนล้ำค่า

0: นั้นใจความสำคัญมันอยู่ที่ว่าเป็นเครื่องชำระชะล้างบาปการทำบุญหวังให้สวยให้รวยให้ได้วิมานให้ได้สวรรค์เต็มไปด้วยกามารมณ์เหล่านี้มันเป็นการชำระชะล้างบาปหรือเปล่า
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันธมันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในช่วงของวันศุกร์นะคะศุกร์ที่15แล้วนะ15พฤษภาคม2569ค่ะแล้วก็จะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะในวันนี้ค่ะผู้ฟังก็ยังคงมีประเด็นหลากหลายเรื่องราวกันเลยทีเดียวนะคะที่จะนำมาอัปเดตกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการดีๆนะคะไทยช่วยไทยค่ะลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะในพื้นที่จังหวัดพังงาเองก็เป็นการปล่อยขบวนนะคะรถพุ่งพวงนะคะไทยช่วยไทยนะในช่วงเช้าของวันนี้นะคะเดี๋ยวน้องหาก็มีเสียงสัมภาษณ์นะคะกับทางด้านของท่านปลัดจังหวัดพังงานะที่ได้เป็นประธานนะคะในส่วนของการเปิดโครงการในวันนี้กันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะผู้ฟังในวันนี้พื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยบรรยากาศชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเขาก็ได้มีการประกาศว่าประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ในช่วงของหน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะบางพื้นที่เองก็อาจจะมีฝนตกกันตั้งแต่ช่วงเช้าเหมือนในพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะประมาณสักนี่น้องหารู้สึกว่าประมาณตีห้านะตื่นขึ้นมาเนี่ยเม็ดฝนอะโปรยปลายกันเลยทีเดียวเหมือนกับว่าไม่อยากจะลุกมาจากที่นอนกันเลยทีเดียวนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ต้องดูแลเรื่องของสภาพอากาศบวกกับโรคภัยไข้เจ็บที่มักจะมากับหน้าฝนนะพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศกันแล้วนะคะในวันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องของสภาพอากาศประจำวันกันก่อนนะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังท่านไหนมีแพลนที่จะเดินทางเพราะว่าในช่วงของวันนี้จะถือว่าเป็นวันสุดสัปดาห์นะของสัปดาห์นี้ในวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะมีการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือจะไปพักผ่อนหย่อนใจนะแต่ทั้งนั้นก็ต้องติดตามนะคะในส่วนของสภาพอากาศกันก่อนโดยทางด้านของประเทศไทยค่ะจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ตอนบนค่ะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมไปถึงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลากเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับเกษตรกรก็ควรที่จะเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลแล้วก็เตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงค่ะเรามาดูทางด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างนะคะผู้ฟังก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 32-34 องศาเซลเซียสด้วยกันตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยกันก็ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมานะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยกันค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นในส่วนของดินฟ้าอากาศประจำวันนะในช่วงนี้ก็เริ่มที่จะเข้าสู่ในช่วงของหน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วค่ะหนึ่งในนั้นค่ะในส่วนของเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการอัปเดตกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับขี่รถบนท้องถนนนะคะรวมไปถึงการทำกิจกรรมต่างๆนี่แหละผู้ฟังก็ต้องมีการดูในรูปแบบของสภาพอากาศรวมไปถึงปัจจัยต่างๆนะเพราะว่าหนึ่งในนั้นค่ะในรูปแบบของสภาพอากาศเนี่ยล้วนแต่เป็นปัจจัยในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะคะรวมไปถึงโรคภัยไข้เจ็บนะอย่างเช่นโรคพิษสุนัขบ้าเองนะก็มีการบูรณาการหลักหลายภาคส่วนใน4จังหวัดนะคะโดยช่วง4เดือนเนี่ยพบผู้เสียชีวิตที่เทียบเท่ากับปีที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวน้องฮามีประเด็นเรื่องราวเหล่านี้นำมาพูดคุยกันนะเดี๋ยวช่วงนี้ติดตามผลงานเพลงเพราะๆแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

0: ทำไมบางคนขับรถฝ่าไฟแดงไม่ใส่หมวกกันน็อกเขาไม่กลัวอันตรายหรอคะ
1: กลัวสิลูกแต่บางคนลืมคิดว่าความประมาทอาจแลกด้วยชีวิต
0: แล้วเราจะทำยังไงให้ถนนปลอดภัยล่ะคะแม่
1: เริ่มจากตัวเราเลยลูกเคารพกฎจราจรมีวินัยใส่หมวกกันน็อกคาดเข็มขัดไม่ขับเร็วไม่ดื่มแล้วขับ
0: หนูจะจำไว้ค่ะเพื่อให้ทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
1: เพราะถนนไม่ใช่ที่ลองผิดแต่คือที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันขับขี่ปลอดภัยมีวินัยรักษากฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: เอาละค่ะกลับมาในช่วงที่2ของรายการนะคะก็ยังคงมีประเด็นที่ต้องมีการพูดคุยกันนะคะผู้ฟังกับในวันนี้นะคะหลากหลายจังหวัดกันเลยทีเดียวค่ะร่วมกัน King of นะคะในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยค่ะก็เป็นในส่วนของการที่นำรถพุ่งพวงนี้ล่ะค่ะมาจัดจำหน่ายนะคะในส่วนของนำสิ่งของอุปโภคบริโภคค่ะไปถึงพี่น้องประชาชนซึ่งถือได้ว่าเป็นสัปดาห์ที่3ของการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยนะคะลดค่าครองชีพนะคะในแต่ละพื้นที่ค่ะก็เป็นการที่ให้พี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะเข้าถึงบริการมากที่สุดซึ่งในส่วนของการสังเกตนะคะก็พบว่าสินค้าประเภทเนื้อหมูไข่ไก่ไข่ดีที่สุดนะคะเป็นที่ต้องการของชาวบ้านอันดับหนึ่งรองลงมาก็คือน้ำมันพืชค่ะน้ำตาลทรายและสินค้าอื่นๆนะซึ่งทั้งนี้นะคะในวันนี้ค่ะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่มีการ King of กันนะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาเองค่ะผู้ฟังในช่วงเช้าของวันนี้นะก็เป็นการKing of นะคะโดยมีทางด้านของปลัดจังหวัดพังงาค่ะนายสุรัตน์ไหลจันทร์ปลัดจังหวัดพังงาก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีทางด้านของนายพรพันธ์เงินเจริญนายอำเภอเมืองพังงาหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็มีพิธีปล่อยขบวนรถพุ่งพวงนะคะซึ่งเป็นรถที่บรรทุกสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไข่ไก่น้ำมันพืชข้าวสารสินค้าเกษตรและสินค้าโอท็อปนะคะออกตระเวนจำหน่ายให้แก่ประชาชนในราคาประหยัดต่ำกว่าท้องตลาดประมาณ 10-30% นะคะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการบรรเทาค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะในช่วงเช้าของวันนี้นะคะก็เต็มไปด้วยเกษตรกรรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆนะคะที่ร่วมกันเข้าร่วมนะคะในการที่จะนำสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Big C พังงาโลตัสนะคะร่วมกันจัดจำหน่ายสินค้าตามโครงการเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและก็สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเกษตรกรค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะน้องค่ะก็มีเสียงสัมภาษณ์นะจากท่านปลัดจังหวัดพังงานะที่จะนำมาพูดคุยกันนะคะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยลงเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่นพีเอ็มซ่องจุดหน้าสูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคทเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ครับผมครับสวัสดีครับก็วันนี้กับผมสุรัตน์ลายจันทร์นะครับประจังหวัดพังงานะก็ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับตามโครงการไทยช่วยไทยนะครับวันนี้ก็มีการคิกออฟนะครับรถพุ่มพวงนะในพื้นที่ที่ผมมายืนอยู่ขณะนี้ก็คือที่อำเภอเมืองพังงานะครับซึ่งจริงๆวันนี้ก็ท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านไปรับประโยชน์นะครับก็ได้ให้นะครับทุกอำเภอนะฮะได้คิกออฟรถพุ่มพวงนะเพื่อที่จะสนับสนุนนะครับในการกระจายสินค้านะฮะไปยังทุกพื้นที่นะที่เป็นพื้นที่ที่อาจจะไม่ได้อยู่ในเขตชุมชนเมืองนะส่วนของจังหวัดพังงาของเรานะวันนี้ก็

0: ทุกอำเภอนะครับทุกอำเภอเราก็พร้อมกันหมดนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งตามโครงการไทยช่วยไทยนะครับแล้วก็สินค้าวันนี้นะครับที่ทางเรามาจำหน่ายวันนี้ก็ถือว่าทุกวันศุกร์ด้วยนะครับที่เป็นตลาดชุมชนนะครับตลาดชุมชนนะสินค้าก็ที่เราวางจำหน่ายวันนี้ก็เป็นสินค้าหนึ่งก็เป็นสินค้าโอท็อปนะในส่วนของพื้นที่นะครับอย่างเช่นพวกพืชผักผลไม้นะที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นสินค้าที่ทางในส่วนของห้างสรรพสินค้านะที่เขาเข้าร่วมโครงการนะวันนี้ก็มีบิ๊กซีนะครับบิ๊กซีที่มาร่วมโครงการวันนี้นะครับซึ่งสินค้าทั้งหมดนะครับเป็นสินค้าที่ราคานะครับคือลดราคานะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องของการจับจ่ายซื้อสินค้านะครับ
1: ถ้ามาอันนี้ต้องมาเวลาไหนบ้างครับ
0: นะครับในส่วนของตลาดนัดนะครับในตลาดนัดนี่ก็จะเริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะตั้งแต่ก็คิดว่าถ้าให้ตลาดคึกคักก็ประมาณตั้ง8โมงนะตลาดคึกคักนะฮะก็วางจำหน่ายก็เป็นถึงก็ประมาณเที่ยงนะครับเป็นถึงเที่ยงนะครับผม
1: เชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงา
0: ครับก็ขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับวันนี้ก็ถือว่านะโดยเฉพาะทางรัฐบาลของเรานะท่านก็มีนโยบายนะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในห่วงของภาวะเศรษฐกิจนะซึ่งมีผลกระทบต่อความขัดแย้งนะในตะวันออกกลางนะครับก็เชิญชวนมานะครับท่านอยู่ในพื้นที่นะครับเราก็มีรถพุ่มพวงนะครับที่จะคอยบริการถึงบ้านนะครับแต่หากท่านสะดวกนะเดินทางมายังส่วนของที่ว่าการอำเภอนะครับทุกแห่งนะทุกวันศุกร์นะครับทุกวันศุกร์เราก็มีการจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ

เอาละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะ 11:51 นกันแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะผู้ฟังก็เน้นย้ำกันนะในเรื่องช่วงนี้นะคะก็เข้าในช่วงของฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะขับขี่รถบนท้องถนนก็ระมัดระวังอันตรายนะคะยิ่งในพื้นที่จังหวัดพังงาเองเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีเนินเขาโค้งเยอะนะคะในเรื่องของทัศนวิสัยต่างๆเรื่องของถนนหนทางเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของการขับขี่รถทางผู้ฟังก็ชะลอความเร็วกันสักนิดหนึ่งแล้วก็ใส่ใจเพื่อนร่วมทางกันด้วยนะคะและทิ้งท้ายด้วยประเด็นนี้ค่ะผู้ฟังก็เชิญชวนนะในส่วนของจังหวัดพังงานะคะกับงานพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026ค่ะเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาค่ะที่จะมารวบรวมเมนูซีฟู้ดแบบสดๆอาหารพื้นบ้านและสินค้าชุมชนมากมายเลยนะตั้งแต่วันที่21ถึง23พฤษภาคมค่ะที่บริเวณหนองมูลตะกั่วตำบลกึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงากันด้วยก็จะมีศิลปินนักร้องชื่อดังหลากหลายท่านกันเลยทีเดียวค่ะที่จะนำความบันเทิงความสนุกนะในงานนี้ก็ไปกันได้นะ21ถึง23นะคะพฤษภาคม2569นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราลาด้วยผลงานเพลงนี้นะแล้วก็กลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันไม่ใช่เสียงพรุ่งนี้วันเสาร์เนาะในสัปดาห์หน้าค่ะในวันจันทร์นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายค่ะแล้วก็ต้องลาคุณผู้ฟังด้วยผลงานเพลงนี้แล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ประจำปี2569รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลการหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านหวังการเจรจาสันติภาพลุล่วง
1: ผู้นำสหรัฐและจีนเตรียมพบหารือกันเป็นวันที่2ท่ามกลางการเตือนเกี่ยวกับการจัดการประเด็นไต้หวันการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมเยาวชนหญิงรอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชเนียทีมนักเทนนิสสาวไทยผ่านเข้าสู่รอบจัดอันดับ 9-12 เตรียมดวลกับสิงคโปร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ประจำปี2569มุ่งเน้นสร้างระเบียบวินัยและปลูกฝังความภูมิใจในวัฒนธรรมไทยผ่านบทเพลงลูกกรุงและลูกทุ่ง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างสำนักงานพระคลังข้างที่และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านบทเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งและเพลงไทยร่วมสมัยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีขาวชื่นชมความสามารถของเยาวชนไทยโดยระบุว่าโครงการนี้เป็นเวทีสำคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะชีวิตทางด้านความมีวินัยความมุ่งมั่นและความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์อีกทั้งบทเพลงไทยยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาติซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้เยาวชนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย
3: ผมในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลขอยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องขอบพระคุณและชื่นชมเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดโครงการอันทรงคุณค่านี้ถือว่าพวกเราทุกคนได้มาทำงานชิ้นนี้เราไม่ได้มาทำเรื่องนี้เพื่อให้มันเป็นนโยบายให้มันเป็นภารกิจแต่เราทำด้วยความชอบด้วยความรักในศิลปะ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมขับร้องเพลงขอพบในฝันของศิลปินแห่งชาตินาชรินทร์ ธนาคร เพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศการอนุรักษ์เพลงไทยพร้อมกล่าวถึงความสำคัญของสุนทรียภาพทางดนตรีว่าจะช่วยสร้างความละเมียดละไมให้กับจิตใจก่อให้เกิดสติปัญญาและสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: รัฐบาลส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดพร้อมสั่งสคบยกระดับมาตรการตรวจสอบฉลากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ให้ได้มาตรฐานป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยของผู้บริโภค
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่ให้ความสนใจติดตั้งระบบพลังงานสะอาดภายในครัวเรือนมากขึ้นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเชิงรุกล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งการให้สคบเร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสียงไฟไหม้และค่าไฟไม่ลดส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายรวมกว่า 500,000 บาทด้วยสคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงฉลากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั่วประเทศทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ซึ่งถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมายโดยผู้ประกอบการจะต้องแสดงข้อมูลฉลากให้ครบถ้วนถูกต้องและตรวจสอบได้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อสินค้านอกจากนี้สคบยังเตรียมพิจารณายกระดับธุรกิจรับติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาและกำหนดให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะเพื่อเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเพราะ ้อมเตือนประชาชนที่ต้องการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้ตรวจสอบฉลากสินค้าเครื่องหมายมาตรฐานมอก.ชื่อผู้ผลิตผู้นำเข้าและเก็บเอกสารสัญญาไว้ทุกครั้งรวมถึงหลีกเลี่ยงการเลือกใช้บริการที่เสนอราคาถูกผิดปกติหรือไม่มีเอกสารรับรองมาตรฐานเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยในชีวิตผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีภาคเอกชนเปิดเผยรายชื่อหน่วยงานรับผลประโยชน์ย้ำยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการทำงานหากพบการกระทำความผิดจะตั้งกรรมการสอบสวนทันที
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.โดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนออกมาเปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมอยู่ในรายชื่อหน่วยงานที่มีอัตราการเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุดและหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงสุดว่าได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงคมนาคมเร่งหาข้อเท็จจริงหลังมีกระแสข่าวเปิดเผยชื่อหน่วยงานเรียกรับผลประโยชน์หากพบข้อมูลจริงพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนทันทีพร้อมเตรียมเชิญผู้บริหารหน่วยงานที่มีรายชื่อปรากฏในข่าวเข้ามาหารือเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
6: อันนี้ชัดเจนนะครับเรื่องความโปร่งใสในการบริหารของแต่ละหน่วยงานซึ่งตัวผมเองตอนที่ไปมอบนโยบายในแต่ละหน่วยงานก็เน้นย้ำในเรื่องของความโปร่งใสไม่ว่าจะเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารในเรื่องของธุรการหรือการบริหารภาพรวมทั่วไปเพราะฉะนั้นวันนี้คำว่าธรรมาภิบาลต้องเป็นหลัก
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการยืนยันว่าที่ผ่านมาได้เน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาลมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารงานในทุกระดับนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งหน่วยงานในสังกัดชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีเป็น1ใน10รายชื่อหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้ให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมจัดทำรายงานชี้แจงอย่างละเอียดหลังมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐที่ถูกระบุว่ามีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดติด10อันดับจากการสำรวจข้อมูลด้านการทุจริตโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ซึ่งผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐเพราะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังหากมีข้อมูลหรือข้อร้องเรียนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จะต้องมีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดให้ยึดหลักกฎหมายระเบียบราชการและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดรวมถึงให้ความร่วมมือตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่และรายงานผลให้กระทรวงทราบโดยเร็วเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้านกรมควบคุมมลพิษยืนยันความซื่อสัตย์สุจริตความโปร่งใสพร้อมขอให้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันชี้แจงจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน7วัน
7: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษแถลงยืนยันยึดมั่นองค์กรแห่งความโปร่งใสการปฏิบัติงานไม่มีช่องทางหรือกลไกใดๆที่เอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ตรวจสอบได้กรมควบคุมมลพิษจึงขอให้กกร.ชี้แจงข้อมูลการทุจริตการได้มาซึ่งเอกสารพยานหลักฐานมาโดยถูกต้องหรือไม่มีกระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลอย่างไรเพื่อที่กรมควบคุมมลพิษจะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัดคนใดเกี่ยวข้องกับการทุจริตตามที่ถูกกล่าวอ้างเพื่อความโปร่งใสและความเป็นธรรมโดยขอให้กกร.แจ้งผลและจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้กรมทราบภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ทั้งนี้หากกกร.ไม่มีข้อมูลเอกสารหลักฐานการทุจริตดังกล่าวการแถลงข่าวของกกร.ทำให้กรมควบคุมมลพิษได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงยากแก่การเยียวยาแก้ไขกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนตลอดจนขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติการจึงขอให้กกร.แสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยการแถลงข่าวโด หรือให้ข่าวต่อสื่อสารมวลชนเพื่อขอโทษอย่างเป็นทางการ
8: ผมได้ทำหนังสือเป็นทางการไปหาผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลประกอบและหลักฐานที่เกี่ยวข้องรวมถึงชี้แจงกระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลโดยเฉพาะวิธีจำแนกกลุ่มตัวอย่างเกณฑ์การคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถามและวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้กรมควบคุมมลพิษทราบภายใน7 วันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหากกรมพิจารณาตามเอกสารหลักฐานพบว่าทุจริตกรมจะดำเนินการโดยเด็ดขาดครับไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดผมยืนยันนะครับแต่หากพิสูจน์ได้ว่าที่มาของเงิน100,000 บาทที่ท่านกล่าวหาพาดพิงกรมควบคุมมลพิษไม่เป็นจริงกรมขอความเป็นธรรมเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีของกรมและคืนขวัญกำลังใจให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของกรมครับ
7: ด้านนายอัฏฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันผ่านแถลงการว่ากรมอุทยานยืนยันไม่มีนโยบายเรียกรับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นหากตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่รายใดกระทำผิดวินัยหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันจะดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดทั้งทางวินัยและอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเนื่องจากกรมอุทยานให้ความสำคัญสูงสุดต่อข้อมูลดังกล่าวพร้อมกำชับทุกหน่วยงานในสังกัดให้ยึดหลักกฎหมายระเบียบราชการและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดทั้งนี้กรมอุทยานขอให้ความร่วมมือและประสานขอข้อมูลกับกกร.ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อร่วมกันสร้างมาตรฐานความโปร่งใสให้เกิดขึ้นจริงโดยประชาชนและภาคเอกชนสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตได้โดยตรงที่สายด่วนกรมอุทยาน1362ตลอด24 ชั่วโมงติยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามความคืบหน้าการจัดงานพืชสวนโลกนครราชสีมา2572เพื่อบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน World Expo
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572ครั้งที่1ประจำปี2569ว่าเพื่อติดตามความคืบหน้าภาพรวมการจัดงานและความพร้อมในด้านการออกแบบการบริหารจัดการสถานที่การจัดงานการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการคมนาคมและการอำนวยความสะดวกในพื้นที่จัดงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดงานระดับ World Expo ต่อไปสำหรับมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่10พฤศจิกายน2572ถึง28กุมภาพันธ์2573ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตรในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักได้ร่วมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดงานของ World Expo เพื่อเพิ่มความเข้มข้นความโปร่งใสและยกระดับมาตรฐานการประเมินในทุกมิติเป็นครั้งแรกชวนันท์มาลีรายงาน
0: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าขยายตลาดผลไม้ไทยในจีนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดสร้างยอดขายกว่า100 ล้านบาท
10: นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับแพลตฟอร์มซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ผูผูเมืองเซี่ยเหมือนประเทศจีนจัดกิจกรรมไลฟ์สดส่งเสริมการขายผลไม้ไทยและสินค้าไทยในตลาดจีนอาทิทุเรียนมังคุดมะพร้าวข้าวทุเรียนแช่แข็งอาหารแปรรูปและเครื่องสำอางพร้อมจัดโปรโมชั่นแจกคูปองส่วนลดพิเศษเนื่องในวันแม่จีนส่งผลให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจีนอย่างต่อเนื่องโดยกิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างยอดขายได้กว่า 1,330,000 บาทภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงและคาดว่าเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมจะมียอดขายรวมไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทนอกจากนี้ทูตพาณิชย์ณเมืองเซี่ยเหมินยังร่วมไลฟ์สดกับ KOL เพื่อจำหน่ายทุเรียนและมังคุดพร้อมแนะนำการเพาะปลูกมาตรฐานการผลิตและสาธิตการปอกผลไม้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคจีนรวมถึงประชาสัมพันธ์ทุเรียนแช่แข็งและทุเรียนแปรรูปของไทยทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในประเทศจีนทั้ง7 แห่งจะเดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลไม้ไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อนคุณภาพของโลกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรเชื่อมโยงฐานข้อมูลเต็มรูปแบบยกระดับภาคเกษตรไทยสู่มาตรฐานสากล
11: นายชัดชัยศิริไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เปิดเผยถึงความร่วมมือในการลงนามบันทึกความเข้าใจและข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนโดยธกส.มีเป้าหมายในการเป็นธนาคารภาคการเงินชนบทที่ทันสมัยเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรลูกค้ากว่า4ล้าน3แสนคนการบูรณาการในครั้งนี้จะมุ่งเน้นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรข้อมูลภัยพิบัติและข้อมูลการประกันภัยพืชผลเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสิทธิ์ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินและโครงการสนับสนุนของรัฐบาลได้อย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้เกษตรกรองค์กรเกษตรกรและทายาทเกษตรรุ่นใหม่นำเทคโนโลยีนวัตกรรมและผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงในอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทย
12: อย่างที่เรียนว่าเวลารัฐบาลส่งผ่านนโยบายลงมาเนี่ยมันก็ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลซึ่งในอดีตเนี่ยมันเป็นทั้งในเรื่องของเดิมที่เป็นกระดาษด้วยเป็น Excel ด้วยตอนนี้มันลิงก์เรียลไทม์ดังนั้นทันทีที่นโยบายรัฐบาลส่งผ่านเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงข้อมูลเรียลไทม์เนี่ยส่งผ่านได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ถูกต้องแม่นยำในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของ security ก็ใช้ตัวเทคโนโลยีของธกส.ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพราะว่าถ้าเกิดข้อมูลมันรั่วไหลออกไปข้างนอกเนี่ยมันจะเริ่มยุ่งซึ่งทุกวันนี้สแกมเมอร์ทางดิจิตอลก็เยอะดังนั้นเนี่ยพอเวลามาผ่านธกส.ซึ่งเราอยู่ในมาตรฐานอุตสาหกรรมทางด้าน finance ดังนั้นเนี่ยเรื่องของความคุ้มครองข้อมูลการรั่วไหลของข้อมูลเนี่ยสบายใจได้ว่ามีการรั่วไหล
11: ด้านนางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าการลงนามความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้ได้รับการพัฒนาและต่อยอดในโครงการต่างๆของรัฐบาลได้อย่างทั่วถึงแม่นยำและทันสมัยอันจะนำไปสู่การยกระดับภาคการเกษตรของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนและสามารถยืนหยัดแข่งขันได้ในระดับสากลปฏิพลทัตพรมมารายงาน
13: ความยุติธรรมคือการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ
14: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับเมื่อกฎไม่เป็นกฎไม่ใช่กฎวิธีปฏิบัติเท่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องกฎหมายเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมายก็กลับสู่วงจรการทุจริตเรียกประโยชน์ให้กันและกันมันก็จะทำให้เสียหายงบประมาณของรัฐสังคมอ่อนแอประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาผมเชื่อว่ากฎดีระเบียบดีต้องเป็นกฎที่ทุกคนยอมรับจะเกิดสังคมธรรมาธิปไตยเข้มแข็งและสามัคคีครับ
13: กฎคือกฎต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกลุ่มประเทศบริกส์วางแนวทางความร่วมมือรักษาระเบียบโลกที่สั่นคลอนจากมหาอำนาจร่วมกันโดยไทยเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือทั้งในและระหว่างภูมิภาค
16: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ที่สาธารณรัฐอินเดียว่าไทยได้แสดงความเป็นห่วงสถานการณ์สงครามที่ยืดเยื้อและส่งผลกระทบไปทั่วโลกซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านได้เล่าถึงสถานการณ์ล่าสุดที่มีความพยายามเจรจาสันติภาพกับสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความคืบหน้าได้ดีได้ข้อยุติในหลายประเด็นแต่ยังมีหลายประเด็นที่ยังค้างคาอยู่ซึ่งฝ่ายอิหร่านหวังว่าฝ่ายสหรัฐและอิสราเอลจะยึดมั่นในการสร้างสันติภาพจนนำไปสู่การยุติความขัดแย้งได้ทั้งนี้นายเสียศักดิ์กล่าวได้ว่าประเทศไทยได้แสดงความกังวลเรื่องการเดินเรือว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุซจะยุติลงเมื่อใดขณะที่ฝ่ายอิหร่าน แสดงความเข้าใจว่าการขนส่งต่างๆทั้งเรือบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงและปุ๋ยผ่านช่องแคบฮอร์มุสเป็นเส้นทางการขนส่งที่สำคัญต่อประเทศไทยและประเทศอื่นๆนายเสียศักดิ์กล่าวเสริมด้วยว่าขณะนี้ยังมีเรือไทยที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ประมาณ 7-8 ลำและมีเรือ 2-3 ลำที่ผ่านมาได้แล้วขณะเดียวกันก็ได้รับทราบจากฝ่ายโอมานว่าขณะนี้ทางอิหร่านต้องการความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเช่นเวชภัณฑ์และยาจึงได้แจ้งกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านว่าไทยพร้อมส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมให้อิหร่านผ่านทางประเทศโอมานในไม่ช้าปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานปปส.ตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่แฝงตัวในกลุ่มแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้พร้อมตรวจสารเสพติดและคัดกรองแรงงานอย่างเข้มข้นเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นแรงงานไทยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ผนึกกำลังกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและหน่วยงานจากเกาหลีใต้ตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่ใช้แรงงานไทยเป็นเครื่องมือโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายหลังพบพฤติกรรมเปิดบัญชีม้าซิมม้าและลำเลียงยาเสพติดผ่านประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและฟื้นความเชื่อมั่นของทางการเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทยนอกจากนี้จะมีมาตรการเพิ่มการตรวจหาสารเสพติดในขั้นตอนตรวจสุขภาพสำหรับผู้ขอวีซ่า E9 พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดระหว่างอบรมก่อนเดินทางและบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมถึงปรับหลักสูตรอบรมให้เข้มข้นขึ้นรวมทั้งจัดตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายประกอบด้วยปปส.กรมการจัดหางานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้เดินทางด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วอยู่เกินกำหนดพร้อมประสานเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไทยในเกาหลีใต้ในการติดตามข้อมูลรัฐบาลยืนยันว่ามาตรการทั้งหมดจะไม่กระทบต่อการพิจารณาวีซ่า E9 ของแรงงานไทยที่ถูกกฎหมายและจะสร้างความเชื่อมั่นว่าแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศเป็นแรงงานคุณภาพและปลอดจากยาเสพติดเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นและรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อไปจังหวัดพะเยาผนึกกำลังปปส.ภาค5บูรณาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมุ่งสกัดกั้นพื้นที่ทางผ่าน
17: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมคณะให้การต้อนรับพันตำรวจโทนฤทธิ์สอนดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักงานปปส.ภาค5และคณะในโอกาสปฏิบัติภารกิจและหารือข้อราชการเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งด้านการป้องกันการปราบปรามการขยายผลจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดตลอดจนกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดและปปส.ภาค5ได้ร่วมกันพิจารณาปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพร้อมวางแนวทางยุทธศาสตร์สำคัญในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่จังหวัดพะเยาถูกใช้เป็นทางผ่านในการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศเพื่อสร้างความปลอดภัยและสวัสดิภาพที่ดีแก่พี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ตำรวจดำเนินคดีนักท่องเที่ยวชาวจีนก่อเหตุทำลายช่องตรวจอัตโนมัติที่สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมพิจารณาเพิกถอนวีซ่าทันที
18: ตำรวจตรีเชิงรนริมพดีรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีถึงเหตุที่นายหลี่เว่ยเซนสัญชาติจีนก่อเหตุทำลายช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติขณะเดินทางออกนอกประเทศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยพฤติการของผู้ก่อเหตุคือนำบัตรผ่านขึ้นเครื่องหรือ boarding pass วางบนช่องอ่านหนังสือเดินทางทำให้ระบบไม่ทำงานและประตูไม่เปิดจึงเป็นการใช้งานเครื่องไม่ถูกต้องก่อนจะแสดงอาการไม่พอใจใช้เท้าถีบประตูกระจกจนเกิดความเสียหายพร้อมด่าทอและพยายามทำร้ายเจ้าหน้าที่แต่ภรรยาเข้าห้ามไว้ทันต่อมาเจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดำเนินคดีในข้อหาทำให้เสียทรัพย์และดูหมิ่นเจ้าพนักงานโดยเตรียมส่งฟ้องศาลจังหวัดสมุทรปราการวันนี้ ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เคารพกฎหมายและวัฒนธรรมไทยหากกระทำผิดทั้งทางอาญาหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีอาจถูกเพิกถอนวีซ่าและส่งกลับประเทศทันทีดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึง18พฤษภาคม2569
19: ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ฉบับที่1แจ้งว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ออกประกาศแจ้งเตือนโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงทั้งนี้ได้แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเน้นย้ำการสร้างการรับรู้ในทุกช่องทางให้ถึงประชาชนทุกกลุ่มผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์หอกระจายข่าวและวิทยุท้องถิ่นรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้เสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: ด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาออกประกาศเตือนคลื่นลมแรงให้ระมัดระวังในการเดินเรือจนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้โดยเฉพาะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดในระยะนี้
9: นายสุรศักดิ์แจ้งจุนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาเปิดเผยว่าประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันส่งผลกระทบไปจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569คลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นจนถึง18พฤษภาคมนี้ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังชาวเรือในบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาจึงขอให้ชาวเรือผู้ควบคุมเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเรือเล็กที่มีความยาวเรือน้อยกว่า12เมตรควรงดออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดในระยะนี้ทั้งนี้ให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือตลอดเวลาที่อยู่ในเรือพร้อมจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตอุปกรณ์ดับเพลิงเครื่องมือสื่อสารให้พร้อมใช้งานได้ทุกขณะรวมถึงให้คนประจำเรือและผู้โดยสารสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือพร้อมติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดถือปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานและประกาศกรมเจ้าท่าที่253/2564อย่างเคร่งครัดฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: กรมควบคุมโรคพบความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าใน4จังหวัดโดยช่วง4เดือนพบผู้เสียชีวิตเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมาสัตวแพทย์หญิงเสาวภักดิ์หินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในช่วง4เดือนที่ผ่านมาพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเกือบเท่าทั้งปีของปีที่ผ่านมาสาเหตุหลักคือการมีเชื้อวนเวียนอยู่ในพื้นที่ทำให้เกิดโรคซ้ำซากจากรายงานข้อมูลการแพร่ระบาดในปีนี้พบในพื้นที่จังหวัดระยองนครราชสีมาอุบลราชธานีและตากซึ่งได้แจ้งไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนป้องกันรวมถึงจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดในปีก่อนด้วยได้แก่ชลบุรีศรีสะเกษฉะเชิงเทรานครราชสีมาและระยองเพื่อเฝ้าระวังโรคจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยเฉพาะสุนัขแมวเพราะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ชื่นชอบอยู่ใกล้คนมากที่สุด โดยเชื้อเหล่านี้จะอยู่ในน้ำลายของสัตว์หากติดเชื้อหากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนคนจึงมีโอกาสติดเชื้อได้กรณีเมื่อสัมผัสถูกแผลจากการตรวจสอบยังพบว่ากรณีสัตว์เลี้ยงแม้จะเลี้ยงระบบปิดแต่อาจหลงลืมนำสัตว์ไปฉีดวัคซีนทุกปีจึงไม่เกิดภูมิคุ้มกันที่ต่อเนื่องและกรณีนำวัคซีนไปฉีดเองสัตว์เลี้ยงอาจไม่ได้รับวัคซีนอย่างถูกต้องทำให้ป้องกันโรคไม่ได้
20: สัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนมากที่สุดก็คือสุนัขและแมวฉะนั้นพอเชื้อมันอยู่ในสัตว์พวกนี้ค่ะมันก็จะไปทางเส้นประสาทแล้วมันก็จะมีไปที่ต่อมน้ำลายเชื้อมันก็จะมีอยู่เยอะฉะนั้นเวลาที่สัตว์เขาแสดงอาการแล้วเนี่ยเชื้อเขาก็จะออกมาด้วยคราวนี้ถ้าแบบกระวนกระวายเนี่ยก็จะเหมือนไร้สติก็จะสามารถที่จะทำลายเจ้าของได้จากพฤติกรรมไม่เคยทำลายอันนี้ก็จะเริ่มกัดหรือบางครั้งข่วนหรือถ้าเกิดซึมเวลาเราพยายามให้สัตว์กินอาหารก็ไม่ค่อยกินข้าวก็อาจจะทำให้ตัวเจ้าของก็มีโอกาสไปสัมผัสกับน้ำลายสัตว์ได้ตอนนี้พอเชื้อสัมผัสแน่นอนว่าถ้าผิวเราถ้าเกิดเขากัดผิวหนังฉีกขาดเชื้อจากต่อมที่อยู่ในน้ำลายมันก็จะเข้าไปในตรงเลยเชื้อเนี่ยมันชอบเส้นประสาทแล้วก็ค่อยๆคืบคลานเข้าไป
1: ทั้งนี้ขอย้ำเตือนให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงสม่ำเสมอทุกปีกรณีถูกสัตว์กัดหรือข่วนต้องรีบล้างแผลทำความสะอาดและใส่ยาฆ่าเชื้อและไปพบแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยงหากเป็นสัตว์ไม่มีเจ้าของต้องเข้ารับการให้วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
21: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
22: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
21: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
22: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
21: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
22: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการพบหารือกันเป็นวันที่2ที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้จากนั้นจะร่วมดื่มน้ำชาและรับประทานอาหารกลางวันก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางกลับสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อช่วงเช้าวันนี้โดยหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนจะแข็งแกร่งขึ้นและดีกว่าเดิมขณะที่ประธานาธิบดีสีเน้นย้ำเมื่อวานนี้ว่าหากสหรัฐจัดการเรื่องเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันอย่างไม่เหมาะสมความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐอาจถูกผลักไปสู่ความขัดแย้งและตกอยู่ในภาวะที่เป็นอันตรายทั้งนี้การประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐและจีนมีขึ้นเพื่อรักษาข้อตกลงการพักรบในสงครามการค้าจากการที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีสินค้าจากจีนพุ่งสูงถึงร้อยละ145และจีนตอบโต้ด้วยการระงับการส่งออกแร่หายากหรือแร่แร่เอิร์ธนายเจมิสันเกรียผู้แทนการค้าสหรัฐเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์บลูมเบิร์กที่ระบุว่าทางการจีนยืนยันระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐและจีนที่กรุงปักกิ่งเมื่อวานนี้ว่าจีนต้องการให้ช่องแคบฮอร์มุซเปิดการเดินเรืออย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัดทั้งการควบคุมทางทหารและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเนื่องจากช่องแคบดังกล่าวมีความสำคัญต่อการขนส่งพลังงานของจีนอย่างมากซึ่งสหรัฐมีความยินดีต่อท่าทีดังกล่าวของจีนที่ต้องการเห็นสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางนายเกรียกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐเชื่อว่าจีนกำลังพยายามจำกัดการสนับสนุนด้านยุทโธปกรณ์หรือการส่งทรัพยากรให้แก่อิหร่านเพื่อหลีกเลี่ยงการยกระดับความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้ช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวที่สำคัญของโลกโดยอิหร่านยังคงปิดกั้นการเดินเรือผ่านช่องแคบดังกล่าวขณะที่สหรัฐยังคงใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลตอบโต้เพื่อตัดเส้นทางส่งออกน้ำมันของอิหร่านนายบรูโน่โรดิเกรสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของคิวบาเปิดเผยว่ารัฐบาลคิวบาพร้อมพิจารณาข้อเสนอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากสหรัฐจำนวน100ล้านดอลลาร์สหรัฐหากข้อเสนอดังกล่าวจะไม่มีเงื่อนไขทางการเมือง หรือการแสวงผลประโยชน์จากความยากลำบากของประชาชนคิวบาจากมาตรการคว่ำบาตรด้านพลังงานจากสหรัฐส่งผลให้คิวบาประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงและไฟฟ้าในหลายพื้นที่อย่างไรก็ตามนายโรดิเกรสยืนยันว่าการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรคิวบาจะช่วยบรรเทาความเสียหายได้รวดเร็วกว่ามากความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเสนอให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่คิวบารวมถึงการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมความเร็วสูงแต่ทว่ามีเงื่อนไขสำคัญคือรัฐบาลคิวบาต้องการปฏิรูปทางการเมืองอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางที่สหรัฐสนับสนุนนายมาร์คบัตเลอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ABC แห่งชาติของออสเตรเลียที่ระบุว่าผู้โดยสารที่ติดเชื้อไวรัสฮันตา6คนจากเรือสำราญ MV Hondius จะขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำจากเนเธอร์แลนด์มายังรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียของออสเตรเลียในวันนี้เวลาประมาณ 12:00 นตามเวลาท้องถิ่นและจะถูกส่งตัวไปยังสถานที่กักตัวในเมืองเพิร์ธโดยทันทีเพื่อปฏิบัติตามมาตรการกักกันโรคที่เข้มงวดเป็นเวลาอย่างน้อย3สัปดาห์ทั้งนี้เชื้อไวรัสฮันตายังคงไม่มีวัคซีนหรือวิธีการรักษาในรูปแบบเฉพาะอย่างไรก็ตามความเสี่ยงต่อสาธารณะยังคงอยู่ในระดับต่ำและไม่สามารถเทียบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ไทม์ไทรัลบุคคลชาย1กิโลเมตรเหรียญทองเป็นของกัจจพัฒน์โพสีจากพระนครศรีอยุธยาทำเวลาได้1นาที 9.30 วินาทีเหรียญเงินเป็นของธนกปันติจากพะเยา1นาที 10.76 วินาทีและเหรียญทองแดงศิลวิทย์แสนใสจากกรุงเทพมหานคร1นาที 11.87 วินาทีขณะที่ประเภทลู่ไทม์ไทรัลบุคคลหญิงเหรียญทองเป็นของกรกนกสร้อยวันจากกรุงเทพมหานคร1นาที 24.03 วินาทีสุสครัตบุคคลชายเหรียญทองเป็นของอาทิคุณแสนตาจากกรุงเทพเช่นกันนักรักบี้7คนชายทีมนักปล้ำลูกหนำเลียบหนุ่มนครปฐมเอาชนะทีมกรุงเทพ12-7จุดคว้าเหรียญทองไปครองสุรักบี้7คนหญิงทีมรักบี้สาวเจ้าภาพสุราษฎร์ธานีเอาชนะทีมกาฬสินธุ์17-5จุดคว้าเหรียญทองได้สำเร็จสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร91เหรียญทองอันดับ2นครสวรรค์25เหรียญทองและอันดับ3เชียงใหม่23เหรียญทองศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในประเภทชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะลีเซียเหามืออันดับ36ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-11 21-13ผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับลักษย่าเซนมืออันดับ7ของรายการและมืออันดับ11ของโลกจากอินเดียด้านหญิงเดี่ยวรอบ2พรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะยาตาวีมินเกตเลี้ยง2-0เกม21-13 21-17 พรปวีผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับรุ่นน้องพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกที่ตบเอาชนะเดวิก้าซีฮักจากอินเดีย2-0เกม23-21 และ21-11ขณะที่บุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากูชิมือวางอันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม12-21 21-17 และ17-21หลังการแข่งขันบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์กล่าวว่าต้องยอมรับว่าอากาเนะยามากูชิมีศักยภาพที่ดีมากแต่โดยรวมถือว่าพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นและจะเป็นแข่งขันรายการมาเลเซียมาสเตอร์ในสัปดาห์หน้า
3: แน่นอนว่ามาตรฐานที่เขาทำได้มันสูงมากๆก็อาจจะมีแบบดีดให้เราต้องเสียเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าเราพัฒนาขึ้นมากว่าครั้งก่อนที่ได้ตีกับเขาแล้วก็รู้สึกว่าได้รับประสบการณ์ที่มันสามารถเอากลับไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นได้อีกค่ะหลังจากรายการนี้นะคะของคิมก็จะเป็นมาเลเซียมาสเตอร์ค่ะวีคหน้าเลยแล้วก็ต้องยังไงฝากให้กำลังใจคิมแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกๆคนด้วยค่ะ
2: ส่วนชายคู่รอบ2พีรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลธีรรัศกุลคู่มืออันดับ61ของโลกแซงชนะนูโมฮัมหมัดอัสลีนยาอุฟอัสลียันกับตันวีเคืองคู่มืออันดับ25ของโลกจากมาเลเซีย2-1เกม13-21 22-20 21-14 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับดิโอโรรี่คาดันโดกับดาเนียลมาตินจากอินโดนีเซียเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมเยาวชนหญิงบิลลี่จีนคิงคัพจูเนียร์ไบเกรนบิด รอบคัดเลือกโซนเอเชียโอชิเนียที่เมืองเชิมเกยประเทศคาซัคสถานในรอบจัดอันดับ 9-16 ทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียและสามารถเอาชนะได้เด็ดขาด 2-0 คู่เริ่มต้นจากเดี่ยวมือ2จินิภาตราชูวณิชโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะดาดีนเอสลีตีโอ 6-3 และ 6-2 ต่อที่เดี่ยวมือ1โชจิรินแก้วเก่ายังคงเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะเมาล่าซายา 6-1 และ 6-0 ทำให้การแข่งขันประเภทคู่ไม่ต้องลงทำการแข่งขันจากชัยชนะในแมตช์นี้ส่งผลให้ทีมหญิงไทยผ่านเข้าสู่รอบจัดอันดับ 9-12 จะลง

0: 1ใช้ประสบการณ์เอาชนะรดากรรมหอม6-0และ6-4ขณะที่อัญชิสาฉันทะมือวางอันดับ2หัวชนะกมลวันยอดเพชร6-2และ6-1และทัศพรนาคหล่อมือวางอันดับ3เอาชนะเอทาเคลีนาคุสเนโตวาจากรัสเซีย6-2ทั้ง2เซตส่งผลให้พัชรินอัญชิสาและทัศพรได้เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันโวสนุกเกอร์ทัวร์รายการสนุกเกอร์เอเชียนโอเชเนียสกูลเกม2026ที่เกียรติธาดาอะคาเดมี่ในคู่แรกแม่นครปฐมธนวัฒน์จิรพงษ์ไพบูลย์อดีตนักสนุกเกอร์ทีมชาติไทยชนะฮาริชิกเจนจากปากีสถาน4-1เฟรมทำให้แม่นครปฐมมากรอบ32คนไปพบกับกาเดียอับบาบกาเดียจากปากีสถานในวันที่16พฤษภาคมเวลา10นาฬิกาขณะที่ท็อปจันพงศกรจงใจรักนักสนุกเกอร์ทีมชาติไทยที่เพิ่งทำแม็กซิมัมเบรก147แต้มในรายการไทยแลนด์แรงกิ้งสนามที่3จังหวัดขอนแก่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้องมาแพ้ให้กับนิกวีเจกาเดียนจากอินเดีย2-4เฟรมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายขณะที่นิกวีเจกาเดียนเข้ารอบ32คนไปพบกับซันนี่อาร์แบกอคณิตส่งเสริมสวัสดิ์ในวันที่16พฤษภาคมเวลา 11:30 นาทีนายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาเบนเลียดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งที่5โดยทั้ง4ครั้งมีนักกีฬาสนุกเกอร์ได้สิทธิ์ไปแข่งขันอาชีพทุกปีครั้งนี้อาจจะมีนักกีฬามาน้อยเนื่องจากติดขัดบางอย่างจากโวสนุกเกอร์จึงทำให้มีนักสนุกเกอร์ไม่มากเหมือนทุกปีแต่ปีหน้ายืนยันว่าไม่ต่ำกว่า100คนอย่างแน่นอนส่วนเป้าหมายขอเพียงแค่มีนักสนุกเกอร์ไทยได้ตัวไปแข่งขันอาชีพที่ประเทศอังกฤษเพียงแค่1คนก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเต็มระบบตรวจค่าแลคเตสนักปั่นถนนเสือภูเขาเพื่อวางแผนฝึกซ้อมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมส่งทีมเสือภูเขาไปแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศอุซเบกิสถานนายมิสเตอร์โรเบิร์ตโฮเบอร์จูเนียร์ผู้ฝึกสอนจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยหวังว่านักปั่นไทยจะทำผลงานได้ดีจากพลศิริศิริมงคลและพงพีระพงอายุกูลในรายการครอสคันทรีและพลฉัตรนาคทองคำกับวัชรกรอ่อนทุลีในรายการอิลิมิเนเตอร์ขณะที่นักปั่นประเภทถนนจะไปแข่งขันทัวร์เดินกังนัม2026ที่ประเทศเกาหลีใต้เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028ด้านโค้ชตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์ผู้ฝึกสอนจักรยานไทยกล่าวว่าการที่นักปั่นไทยไปฝึกซ้อมที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นผลดีเพราะได้ซ้อมเส้นทางการแข่งขันคล้ายกับที่เมืองนาโกย่าซึ่งส่วนใหญ่จะปั่นขึ้นเขานักปั่นไทยก็จะได้ซ้อมปั่นขึ้นดอยสุเทพดอยเสมิงและดอยอินทนนท์ก้องสมเกียรติจันทรายอดนักปิดชาวไทยหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda HRC พร้อมเดินหน้ายกระดับรถแข่ง Honda CBR1000 Triple R หวังสร้างผลงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในศึก World Superbike Championship 2026สนาม5สุดสัปดาห์นี้ระหว่างวันที่15-17พฤษภาคมที่ออโตโมโตโดรมอสสาธารณรัฐเช็กซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่ได้ลงบิดในเซอร์กิตแห่งนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ากาฝากกาฝากเป็นชื่อเรียกพันธุ์ไม้หลายชนิดหลายสกุลในหลายวงที่เกาะอาศัยดูดน้ำแร่ธาตุหรือสารอาหารที่สังเคราะห์แล้วจากพันธุ์ไม้อื่นต้นกาฝากเกิดจากการที่นกกากินเมล็ดพืชอื่นแล้วขับถ่ายไว้บนต้นไม้ที่เกาะอยู่จึงเกิดไม้พุ่มชนิดนี้ขึ้นต้นไม้ที่กาฝากเกาะอาศัยอยู่นั้นส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นที่แข็งแรงเรียกชื่อตามต้นไม้ที่ขึ้นเกาะอยู่เช่นกาฝากมะม่วงกาฝากตะแบกกาฝากขนุนนอกจากนี้คำว่ากาฝากยังใช้เป็นสำนวนหมายถึงผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกันมุ่งหวังเอาแต่ผลประโยชน์จากเขาโดยไม่ช่วยเหลืออะไรตอบแทนเช่นเธอทำตัวเป็นกาฝากมาอยู่กินที่บ้านนี้แต่ไม่ทำอะไรเลย
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่
6: ช้เทคโนโลยีให้เป็น

0: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: 12:45 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.17 เมตรและเวลา 18:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.01 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:21 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 52 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติ บริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174019713 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการพัฒนาชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน8อัตราและเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ personnel.cdd.go.th หัวข้อการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนหรือที่ www.cdd.job.thaigov.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่19พฤษภาคม2569เวลา 16:30 น.โดยไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน5อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน8อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาปฏิบัติการระดับปริญญาโทจำนวน1อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน3อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่รับสมัครโดยเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ops-mhesi.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่ปัจจุบันถึงวันที่28พฤษภาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคสมาธิสั้นในเด็กเล็กที่ไม่ใช่เรื่องเล็กท่านผู้ฟังครับโรคภัยที่มักเกิดได้ในตัวเด็กนับว่ามีอยู่ไม่น้อยและหนึ่งในอาการที่เกิดขึ้นในเด็กแต่มักถูกมองข้ามนั่นคือโรคสมาธิสั้นถือว่าใกล้ตัวกว่าที่คิดแต่เราสามารถสังเกตและรับมือกับโรคนี้ได้สำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องใกล้ชิดกับเด็กในความดูแลของท่านนั่นเองครับโรคสมาธิสั้นเป็นภาวะบ่งบอกในการทำงานของสมองที่ทำให้เกิดอาการผิดปกติ3ด้านได้แก่ขาดสมาธิที่ต่อเนื่องสนมากกว่าปกติหรืออยู่ไม่นิ่งขาดการยั้งคิดหรือหุนหันพลันแล่นอาการนี้พบในเพศชายบ่อยกว่าเพศหญิงในอัตราส่วน3:1และส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อหน้าที่ต่างๆเช่นทำให้เรียนไม่ดีไม่มีสมาธิในการเรียนรู้ซนมากจนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทำกิจวัตรประจำวันช้าหรือไม่เรียบร้อยเป็นต้นอาการของโรคสมาธิสั้นจะมีลักษณะของอาการขาดสมาธิต่อเนื่องทำให้ขาดละเอียดรอบคอบวอกแวกตามสิ่งเร้าหรือเปลี่ยนความสนใจง่ายทำงานไม่เสร็จเมื่อลอยทำของหายบ่อยและหลงลืมกิจวัตรที่ควรทำเป็นประจำอาการขาดสมาธิจะเป็นมากขึ้นหากเด็กต้องทำในสิ่งที่ตนเองไม่ชอบแต่จะน้อยลงเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สงบหรือได้รับการเอาใจใส่แบบตัวต่อตัวและเป็นกิจกรรมที่ชอบเช่นเล่นเกมต่อเลโก้อาการซนมากกว่าปกติหรืออยู่ไม่นิ่งมีความบกพร่องในการควบคุมการแสดงออกทางพฤติกรรมทำให้เด็กมีพฤติกรรมซุกซนมากกว่าปกติเคลื่อนไหวหรือเล่นไม่หยุดในขณะที่นั่งมักจะยุกยิกใช้มือจับสิ่งของมาเล่นนอกจากนี้ยังอาจมีการพูดมากกว่าปกติส่งเสียงดังและชวนเพื่อนคุยขณะเรียนขาดการยั้งคิดหรือหุนหันพลันแล่นเป็นความบกพร่องในการหยุดยั้งตนเองทำให้ใจร้อนไม่สามารถรออะไรได้นานทำอะไรมักขาดการยั้งคิดเช่นเล่นรุนแรงโดยไม่ตั้งใจพูดแทรกหรือพูดพล่งออกไปขณะที่คุณครูยังอธิบายไม่จบ สาเหตุการเกิดโรคสมาธิสั้นได้แก่ปัจจัยทางพันธุกรรมจากการศึกษาพบว่าความผิดปกติของสมองเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นมีสาเหตุมาจากพันธุกรรมหากมีคนในครอบครัวเป็นสมาธิสั้นเด็กจะมีโอกาสเป็นมากขึ้น 4-5 เท่าปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมจากการที่มารดามีภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์เช่นคลอดก่อนกำหนดได้รับสารตะกั่วควันบุหรี่สุรารวมถึงการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมเช่นให้เด็กดูโทรทัศน์หรือเล่นเกมเป็นเวลานานแม้อาจจะไม่ใช่สาเหตุหลักโดยตรงแต่มีส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กมีอาการสมาธิสั้นมากขึ้นได้อย่างไรก็ตามโรคสมาธิสั้นสามารถรักษาได้นอกจากการเข้าใจพัฒนาการตามวัยของเด็กแล้วผู้ปกครองควรเลี้ยงดูเด็กด้วยความรักความเมตตารู้วิธีสื่อสารกับเด็กอย่างถูกต้องเพื่อปรับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการดูแลรักษาที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาพฤติกรรมและการเรียนเพื่อให้เด็กได้พัฒนาตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เรียกได้ว่าการรักษาเด็กที่มีอาการสมาธิสั้นที่ได้ผลดีที่สุดคือการใช้แนวทางการรักษาแบบผสมผสานนั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องโรคสมาธิสั้นในเด็กเล็กที่ไม่ใช่เรื่องเล็กเรียบเรียงโดยนฤนาถแข่งขันณัฐพงษ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ๆการปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่15พฤษภาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสามติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่ป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะประสานรายการโดยน้องแก้วภูมิรัตน์มีลักษณะนะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการทั่วทิศถิ่นไทยทุกวันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยว
0: ัน
1: นี้เราก็ยังคงพูดคุยกับอาจารย์อาเหมือนเดิมใช่ไหมคุณอ้อ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้นะคะเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยในเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะคะวันนี้เราก็มีสาระน่ารู้ต่างๆมาบอกเล่าท่านผู้ฟังก่อนเมื่อวานนี้พี่กบ
1: หนีเที่ยว
0: นะคะหนีเที่ยวนะหนีเที่ยวหนึ่งวัน
1: ส่งบริการมาดูแลน้องอ้อในห้องส่งนะคะ
0: หนึ่งวัน
1: คุณตีนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเน
0: ื่อง
1: จากว่าเราได้รับเกียรติจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีการจัดกิจกรรมค่ะพาสื่อมวลชนเดินทางไปที่หมู่บ้านทหารผ่านศึกนะคะซึ่งอยู่ที่เขตของรามอินทรากรุงเทพนี่แหละค่ะไปเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกแล้วก็ทหารนอกประจำการนะคะซึ่งก็มีท่านผู้บริหารจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะคะโดยเฉพาะท่านผู้บริหารเองก็ให้โอกาสเหล่าสื่อมวลชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี
0: ้
1: ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะเขาก็เลือกตัวแทนสื่อก็จะมีม
0: ี
1: กบนะคะมีกบแล้วก็มีคุณน้อยชัยศิลป์คนคล่
0: อง
1: แล้วก็มีน้องท็อปน
0: ้
1: องท็อป
0: ปริญญวิทย์ใช่ไหมคะ
1: ปริญญวิทย์นะคะ
0: อยู่
1: ผู้สื่อข่าวของเรานะคะก็เป็นทีมตัวแทนของภาคสื่อมวลชนทั้งหมดเลยนะคะไปมอบของเป็นพวกอาหารแห้งน
0: ะคะ
1: ขนมอะไรแบบนี้ค่ะสิ่งของที่ใช้ในครัวสำหรับที่จะไปดูแลผู้ป่วยหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกซึ่งอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ move on ตามคณะไปดูกิจการของทหารผ่านศึกดิฉันก็เพิ่งรู้ว่าที่นั่นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งหน่วยนะคะที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันก็ขึ้นตรงกับทหารผ่านศึกนี่แหละค่ะก
0: ็
1: จะมีตั้งแต่โรงเรียนที่เขาสอนฝึกพวกรปภ.
0: ที่เป็นทหารมาก่อนใช่ไหม
1: เป็นทหารที
0: ่ปลดประจำการ
1: มาแล้วแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเปิดกว้างกว่านั้นอีกใครที่มีลูกมีหลานหรือว่าอยากจะไปสมัครเป็นรปภ.ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก็สามารถสมัครได้
0: ไม่ใช่แค่เฉพาะทหารเท่านั้น
1: ตอนนี้เปิดกว้างมากกว่าเดิมจะเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปน
0: ะ
1: และที่สำคัญเนี่ยท่านผอ.นะคะท่านผอ.เองก็บอกว่าที่นี่ปกติแล้วเขาแบบพอ18ปีบริบูรณ์บรรจุเข้าไปแล้วปุ๊บนะคะได้เป็นทหารได้เป็นรปภ.ทำงานในหน้าที่เสร็จแล้วเนี่ยบางที่ถ้าเป็นเอกชนก็จะมีปลดใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ที่มีแต่เข้าไม่มีออกนะก็คือส่งเสริมไปเรื่อย
0: ๆ
1: ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีความสามารถรปภ.ที่นี่เนี่ยไม่ใช่ว่าถ้าเป็นเอกชนคุณเป็นรปภ.คุณก็เป็นรปภ.ต่อไปเรื่อยๆแต่ที่นี่ดีอย่างคือให้โอกาสรปภ.ที่สนใจอยากจะไต่เต้าความสามารถตัวเองบางคนเนี่ยก็เรียนไปด้วยเร
0: ีย
1: นจนจบปริญญาตรีไปด้วยทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วก็ศึกษาเรื่องของกฎหมายก
0: ็
1: ไต่เต้าขึ้นมาเป็นถึงขั้นรองผู้อำนวยการ
0: ก็พัฒนาม
1: ี
0: ความก้าวหน้าทางสายอาชีพ
1: ใช่เขาให้โอกาสจากคนที่ทำงานรปภ.คือมาตั้งแต่เริ่มต้นจากการเป็นอันนี้ดีนะด
0: ิ
1: ฉันมองว่าดีเพราะว่า 1. รู้หมดเลยว่าหน้าที่รปภ.ต้องทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็จะรู้ถึงความยากลำบากความอดทนต้องทำยังไงบ้างก็จะเห็นเข้าใจในหัวอกคนทำงานกันก็จะมีเรื่องขวัญกำลังใจมีหลายอย่างค่ะที่นั่นมีเป็นอาคารบ้านพักด้วยสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยมีศูนย์ฝึกอาชีพมีการดูแลอย่างดีเลยนะคะก็เป็นขวัญกำลังใจให้สำหรับเหล่าทหารประจำการปลดประจำการแล้วบางคนก็พิการส่วนใหญ่แล้วที่อยู่เนี่ยก็คือพิการอยู่แล้วไม่ว่าจะแขนขาดขาขาดตามองไม่เห็นสองข้างเลยผ
0: ่
1: านการสู้รบมานะคะแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยถึงแม้ว่าสามีที
0: ่
1: เป็นทหารไปรบแล้วเสียชีวิตที่มีภรรยามีลูกอยู่ อ่ะก็มีการดูแลต่อเนื่องนะ มีที่อยู่ให้ภรรยาและลูกนะคะแต่ว่าคุณก็ต้องไปหาอาชีพหาอะไรเสริมเข้ามานะคะมีสวัสดิการให้เมื่อวานเราก็ไปมอบเป็นผ้าห่มนะคะสื่อมวลชนทุกคนก็มีส่วนร่วมมอบผ้าห่มมอบของใช้ที่จำเป็นแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยูสตาร์ด้วยอันนี้เราพูดได้เพราะว่าเป็นประโยชน์กับสังคมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นนะคะให้กับเหล่าทหารผ่านศึกแล้วนะคะเมื่อวานนี้เขาได้เป็นเขาเรียกว่านอกจากเราไปให้กำลังใจ
0: ค่ะ
1: เขาเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนปกติอย่างเรานะให้สื่อเนี่ยได้มีกำลังใจในการที่จะทำอาชีพตัวเองคือเขาเรียกว่าทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นและอย่างน้อยเนี่ยหลายคนก็ยังไม่ทราบว่าทหารผ่านศึกเนี่ยพอผ่านศึกมาแล้วพี่การทำอะไรบ้างมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในรายการคุณของแผ่นดินนะต้องไปติดตามคุณของแผ่นดินทุกวันอาทิตย์นะคะ
0: โครงการนี้ก็คือมีทุกปีใช่ไหมคะ
1: ทุกปี
0: โครงการที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะค่ะเป็นธรรมเนียมอาจารย์ธรรมเนียมนะคะตอนนี้เราต้องพาไปเที่ยวแล้วค่ะ
1: ดีค่ะ
0: พาไปเที่ยวก่อนนะคะวันนี้พาไปอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
1: นะ
0: ใครว่าห้วยน้ำดังต้องไปเที่ยวแค่ฤดูหนาวเท่านั้นแต่ว่าในเดือนพฤษภาคมค่ะที่นี่ก็จะกลายเป็นสวรรค์สีเขียวที่มอบความสดชื่นเพราะว่าเป็นช่วงที่จะได้สัมผัสกับทะเลหมอกหลังฝนที่ดูนุ่มนวลแล้วก็ชุ่มฉ่ำกว่าหน้าหนาวด้วยนะคะท่ามกลางอุณหภูมิที่ยังคงเย็นสบายตลอดวันจนแทบไม่ต้องเปิดแอร์เลยค่ะไฮไลท์อยู่ที่ความเงียบสงบซึ่งหาได้ยากในฤดูกาลอื่นนะคะแถมพันไม้ป่าแล้วก็ดอกไม้รอบอุทยานจะเริ่มเบ่งบานรับหยดน้ำฝนค่ะทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดพักชั้นดีสำหรับคนที่อยากจะหนีความวุ่นวายแล้วก็ไปสูดโอโซนให้เต็มปอดกันนะคะอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังค่ะมีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอแม่แตงอำเภอเชียงดาวอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะลักษณะภูมิประเทศค่ะเป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนสภาพป่าก็มีทั้งป่าดิบชื้นนะคะป่าดิบเขาและป่าเบญจพรรณเป็นป่าต้นน้ำลำธารของลำน้ำสายสำคัญนั่นก็คือแม่น้ำแตงแล้วก็แม่น้ำปายค่ะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดเลยนะคะอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีค่ะอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังเนี่ยได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่81ของประเทศไทยนะคะที่นี่ค่ะมีสถานที่น่าสนใจก็คือจุดชมวิวบริเวณห้วยน้ำดังหรือว่าที่รู้จักกันดีก็คือดอยกิ่วลมนะคะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันกว้างใหญ่ไพศาลในช่วงหน้าหนาวนะคะแล้วก็ในยามท้องฟ้าเปิดและจำใสก็จะมีทัศนียภาพที่สวยงามและยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์สลับซับซ้อนของยอดดอยเชียงดาวได้อีกด้วยอีกที่นะคะน้ำพุร้อนโป่งเดือดก็เป็นน้ำพุร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อยู่กลางป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะก็จะมีไอน้ำมีหมอกหนาปกคลุมถ้าเป็นในช่วงหน้าหนาวส่วนถ้าช่วงหน้าฝนหลังฝนตกนี่บรรยากาศก็จะดีไปอีกแบบนะคะก็จะมีรุ้งกินน้ำนะคะ
1: ชอบ
0: รุ้งกินน้ำ
1: ใช่ไหมมันก็จะมีหมอกออกมาใช่ไหม
0: มีหมอกด้วย
1: ควันจางๆน่าไปเที่ยวค่ะ
0: และอีกที่ก็คือน้ำร้อนท่าปายเป็นบ่อน้ำร้อนมีอุณหภูมิน้ำผิวดินประมาณ80ถึง100องศาเซลเซียสนะคะน้ำร้อนจะไหลรวมกันเป็นทานน้ำร้อนขยายเป็นบริเวณกว้างแล้วก็มีบริการบ่อแช่น้ำแร่แบบธรรมชาติด้วย
1: ค่ะ
0: ก็ไปเที่ยวกันได
1: ้เป็นบรรยากาศอีกหนึ่งบรรยากาศที่เก็บมาฝากกันนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยต้องอัปเดตจากคุณอ้ออย่างเดียวเลยเพราะว่าโอ้ตอนนี้เนี่ยแทบจะเที่ยวทั่วเมืองไทยเที่ยวทิพย์นะ
0: เที่ยวทิพย์ไปเกือบทุกจังหวัดแล้วนะ
1: แล้วก็เป็นข้อดีนะเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่แบบยังไม่รู้ว่าที่ไหนมีอะไรบ้างเนี่ยมาชมรายการเรานะคะเข้ามาทาง Facebook Live เนาะออนไลน์เข้ามาทางออนไลน์นะคะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะก็จะเห็นบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวมากดติดตามย้อนหลังก็ได้นะคะส่วนใครที่ฟังทางวิทยุก็ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะ
0: หรือ
1: AM
0: คะมีอีก1ช่องทางที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้มีส่วนร่วมก็คือแนะนำกันเข้ามาแนะนำกันเข้ามาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดของท่านเองนะคะที่ไหนที่อยากจะให้เราแบบประชาสัมพันธ์แล้วก็อยากให้ท่านอื่นๆได้ไปเที่ยว แนะนำกันมาได้
1: เอาง่ายๆเลยไม่ต้องส่งรูปมาก็ได้เอาแบบนี้ดีกว่าพิมพ
0: ์
1: ก็
0: พิมพ์เข้ามาก็ได้
1: พิมพ์เข้ามาเดี๋ยวน้องอ้อจะไปเสิร์ชหานะคะว่ามีสถานที่ที่ไหนบ้างที่น่าสนใจเผื่อว่าในหมู่บ้านในอำเภอเนี่ยสถานที่ใหม
0: ่ยังไม่มีใครรู้จัก
1: ยังไม่มีใครโปรโมทนะคะเดี๋ยวเราช่วยโปรโมทให
0: ้
1: ฟรีจ้ะนะคะแล้วก็อ่ะณปัดวิทยุของเรานะคะทั้ง FM และ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์รวมไปถึงสถานีวิทยุในส่วนของภูมิภาคด้วยนะคะที่รับสัญญาณบางสถานีค่ะส่วนข่าวสารนะคะที่มาอัปเดตกันในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ครม.นะคะได้มีการอนุมัติงบกลางไปช่วยเหลือค่าครองชีพผู้ที่มีสวัสดิการแห่งรัฐก็คือถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเยียวยามอบสิทธิ์บัตรทองฮีโร่นะคะดูแลครอบครัวกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งทางด้านของคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติอนุมัติงบกลางออกมาเป็นปีงบประมาณ2569นี่แหละค่ะรวมทั้งหมดเนี่ย2รายการหลักๆเลยนะคะก็คือการจัดสวัสดิการผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็เยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานั่นเองค่ะรายการแรกเนี่ยมีการอนุมัติงบประมาณออกมาอยู่ที่ 1,667 ล้านกว่าบาทค่ะเพื่อที่จะจัดเป็นโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในปี2565ต่อเนื่องมาจนถึงปี69ค่ะก็ดูแลผ่านเกณฑ์นะคะผู้ผ่านเกณฑ์จำนวนทั้งหมดเนี่ย13ล้านกว่าคนค่ะเพื่อช่วยเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับฐานรากนั่นเองค่ะส่วนรายการที่2เป็นการอนุมัติงบประมาณรวมอยู่ที่452ล้านกว่าบาทค่ะให้กับกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกแล้วก็กองทัพเรือค่ะใช้เยียวยากำลังพล91นายด้วยกันค่ะได้รับผลกระทบทั้งไม่ว่าจะเป็นร่างกายแล้วก็จิตใจจากเหตุการณ์การปะทะกันบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยทางครม.เองก็ได้มีการเห็นชอบให้ครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชายังคงได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลต่อเนื่องผ่านสิทธิ์บัตรทองฮีโร่พิเศษเลยนะคะสิทธิ์บัตรทองฮีโร่หรือว่า UC Heroes นะคะเทียบเท่ากับสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการจะไม่เหมือนสิทธิ์บัตรทองทั่วไปอันนี้พิเศษนะคะแล้วก็จะดูแลครอบครัวผู้เสียสละอย่างเหมาะสมแล้วก็สมเกียรติด้วยค่ะโดยเฉพาะบุตรที่ได้รับสิทธิต่อเนื่องจนบรรลุนิติภาวะซึ่งทางด้านของสปสช.เองก็จะเป็นหน่วยงานดูแลบริหารจัดการระบบต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะค่ะ 13:15 นะคะตอนนี้อาจารย์อาอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีค่ะจะได้มาพูดคุยในเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะตอนนี้อากาศเริ่มที่จะมีฝนมาแล้วทางปราจีนบุรีเนี่ยเริ่มมีฝนหรือยังคะอาจารย์คะ
2: เริ่มมีแล้วค่ะกลางวันร้อนมากๆก็เย็นๆก็จะตกค่ะ
1: ก็ยังดีนะดีกว่าช่วงเมษาเมษานี่ไม่ไหวเลยค่ะอาจารย์คะวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างคะเพราะว่าแฟนคลับอาจารย์มารอทางออนไลน์เยอะมากเลยบอกว่าอยากรออยากเจออาจารย์อาอยากฟังเสียงอาจารย์อาแล้วค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่
1: ะ
2: ก็เดี๋ยววันนี้จะมาพูดเรื่องของโรคที่ไม่มีใครอยากเป็นจริงๆก็ไม่มีใครอยากเป็นโรคอะไรทั้งนั้นนะคะแล้วก็แต่โรคนี้เนี่ยคือตัวเองก็ไม่อยากเป็นนะคะแล้วก็ไม่อยากให้พ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายเราเป็นด้วยนะคะโรคนั้นก็คือโรคอัลไซเมอร์นะคะอัลไซเมอร์เนี่ยมันเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคสมองเสื่อมคือโรคสมองเสื่อมเนี่ยมันก็จะมีโรคอื่นๆด้วยนะคะเช่นพาร์กินสันนี่ก็เป็นโรคสมองเสื่อมอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าอัลไซเมอร์เนี่ยมันจะพบเยอะสุดในบรรดาโรคสมองเสื่อมนะคะซึ่งมันจะไม่ใช่เหมือนกับว่าไม่ได้แค่ทำให้สมองเสื่อมหลงลืมเท่านั้นนะคะคนที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยมันจะมีผลต่อเรื่องของความคิดพฤติกรรมอารมณ์นะคะก็เหมือนกับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงอะนะค
0: ะ
2: ก็ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตทั้งของตัวผู้ป่วยเองหรือว่าลูกหลานที่ต้องมาดูแลนะคะก็เป็นโรคที่เรียกว่าสูญเสียตัวตนอะเพราะว่าจำอะไรไม่ได้นะคะซึ่งโรคนี้เราก็จะพบบ่อยในคนที่อายุเยอะขึ้นนะคะก็คือหลังเกษียณเนี่ยนะคะก็เป็นโรคที่หลัง60ก็เริ่มเจอได้แล้วนะคะแล้วก็พออายุมากขึ้นไปอีกถ้าเราแบบว่า ชคดีเกิดมาอายุยืนเนาะเปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะเป็นมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเขาพบว่าคนอายุน้อยลงอ่ะก็เจอได้ละนะคะ30กว่า40กว่านี่ก็เริ่มมีแล้วนะคะอย่างประเทศไทยเนี่ยเรากำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะแล้วเราก็คาดว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีคนไทยเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเกินล้านคนนะคะคือโรคนี้เนี่ยมันเป็นโรคที่พูดง่ายๆว่ามันมีภาระนะคะทั้งในเรื่องของการดูแลหรือว่าทางการเงินนะคะเพราะว่าบางทีคนไข้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ลูกหลานก็อาจจะต้องจ้างหรือว่าลาออกมาดูแลแล้วก็เป็นอะไรที่ดูแลกันยาวๆไปนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่มียารักษาโรคอัลไซเมอร์ให้หายขาดได้นะคะคือโรคที่มันเกิดขึ้นตามความเสื่อมตามอายุตามอะไรเงี้ยนะคะมันจะไม่หายขาดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่มียาอะไรที่มันจะย้อนกลับให้ความรุนแรงเนี่ยมันลดลงได้ด้วยนะคะคือยาเนี่ยมันมีนะคะแต่ว่ามันจะเป็นยาที่เหมือนกับว่าพอแบบประคับประคองให้คนไข้แบบมีสมาธิในการทำกิจกรรมอะไรบางอย่างได้ดีขึ้นชั่วคราวแต่ว่าโรคเนี่ยมันก็พัฒนาไปตามวันเวลาที่มันผ่านพ้นไปอ่ะนะคะยิ่งผ่านไปเรื่อยๆสมองเราก็ถดถอยตามอายุอยู่แล้วนะคะทีนี้ในเมืองนอกเนี่ยจริงๆเขามียารุ่นใหม่ๆที่ทางบริษัทยาเขาวิจัยพัฒนารุ่นใหม่ๆอ่ะมันก็เริ่มมีละแต่ว่าค่ายามันก็จะค่อนข้างสูงอ่ะนะคะเดี๋ยวนี้มันมีแบบพวกยาฉีดยาอะไรอย่างเงี้ย
0: ค
2: ือหนูลองไปเสิร์ชดูนะราคาแบบไอ้รุ่นใหม่เลยนะคะประมาณเกือบล้านบาทต่อปีอ่ะเรื่องว่าคงจะเข้าถึงยากนะคะแล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยก็มีเอาเข้ามาเฉพาะแบบเอกชนบางแห่งอะไรเท่านั้นเท่าที่เสิร์ชดูนะคะแต่ว่ายาแพงๆพวกเนี้ยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็มุ่งไปที่ไอ้เจ้าขยะในสมองที่ชื่อว่าเบต้าอะไมลอยด์เบต้าอะไมลอยด์เนี่ยมันเป็นเหมือนขยะในสมองนะคะซึ่งเขาค้นพบเมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วโดยคุณหมอท่านหนึ่งที่นามสกุลอัลไซเมอร์
0: เป็นนามสกุลเลยเหรอคะ
2: โรคนี้ตามนามสกุลหมอคนนี้ใช่ค่ะคือเขาไปเจอแบบว่าผู้หญิงอายุ51ปีนะคะแล้วก็มีอาการแบบหลงผิดหึงหวงสามีทำกับข้าวไม่ได้จากที่เคยทำได้แล้วก็คิดงงคิดเงินเนี่ยทำไม่ได้เลยจากที่เคยทำได้แล้วก็ขี้สงสัยขี้หงุดหงิดอย่างหนักอย่างที่บอกคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยไม่ได้แค่หลงลืมนะเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรเงี้ยสิ่งที่เคยทำได้ก็ทำไม่ได้นะคะแล้วก็พอเสียชีวิตลงเนี่ยคุณหมออัลไซเมอร์คนเนี้ยนายแพทย์อัลไซเมอร์เนี่ยก็ได้ทำการผ่าสมองผู้หญิงคนนี้ดูนะว่าแกเป็นอะไรตอนที่แกมีชีวิตอยู่เนี่ยคือตอนนั้นเขาก็ยังไม่รู้จักโรคนี้นะคะอันนี้มันค้นพบเมื่อประมาณปี2449นะคะก็เพราะว่าในสมองเนี่ยมันมีขยะนะคะมันมีขยะอยู่ในสมองแบบเป็นพวกโปรตีนที่ผิดปกติเนี่ยเกาะเหนียวเป็นคราบอยู่ในเนื้อสมองซึ่งโปรตีนพวกนี้เป็นโปรตีนพิษนะคะคือทุกคนมีหมดนะคะต้องบอกก่อนว่าพอเราแก่ตัวไปไอ้พวกนี้มันก็จะมีเกาะเล็กๆน้อยๆอยู่นะคะแต่ว่าคนที่แบบแสดงอาการของโรคขึ้นมาเนี่ยก็คือมันรุนแรงคือมันมีเยอะมากเกินแล้วก็มันเกาะเหนียวมันก้อนใหญ่อะไรเงี้ยนะคะทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไอ้เจ้าเบต้าไมรอยเนี่ยมันเป็นขยะที่ร่างกายเราสร้างขึ้นทุกวันในกระบวนการทำงานของเซลล์สมองนะคะคือยังตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเซลล์สมองมันก็เหมือนอวัยวะอื่นๆที่มันยังทำงานอะไรคิดนู่นคิดนี่ของมันไปอ่ะนะคะมันก็จะมีขยะเกิดขึ้นเป็นของเสียในระดับเซลล์นะคะซึ่งของเสียพวกเนี้ยค่ะจริงๆร่างกายเราสร้างขึ้นมันก็มีกลไกในการกำจัดออกนะคะซึ่งมันจะกำจัดออกเนี่ยเยอะๆเลยเนี่ยตอนที่เราหลับได้ลึกหลับได้สนิทผ่านทางระบบน้ำไขสันหลังที่มันต่อท่อลงมาเหมือนท่อระบายน้ำของเสียน่ะค่ะพอเราหลับลึกเนี่ยท่อพวกนี้มันจะขยายตัวแล้วก็ขับพวกขยะพวกนี้ออกมาเพราะว่าพวกนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีทั้งชนิดที่ละลายน้ำได้และละลายน้ำไม่ได้นะคะไอ้ปกติส่วนใหญ่มันจะละลายน้ำได้มันก็ไหลออกมาก็ร่างกายก็ขับออกไปเป็นวันต่อวันแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่แบบว่าหลับไม่ได้ดีมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆเนี่ยแบบนอนน้อยนอนดึกอดนอนนอนไม่ดีหลับไม่ลึกเนี้ยนะคะก็เหมือนกับว่าเราสะสมขยะตัวเนี้ยไว้ในสมองแบบทุกวันทุกวันทุกวัน นานมันเข้าพอแก่ตัวลงมันก็เหมือนระเบิดเวลามันก็ตุ้มเป็นโรคอัลไซเมอร์เลยนะคะแต่ว่าอัลไซเมอร์เนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเออเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้ววันนี้เราเป็นอัลไซเมอร์นะคะระยะเวลาในการก่อตัวของโรคเนี่ยเกิน10ปีนะคะเกิน10ปีสมมติว่าอ่ะสมมติว่าเราเป็นตอนอายุ60แสดงว่าจริงๆแล้วมันก่อตัวมาตั้งแต่อายุสัก40แล้วแหละมันก็เริ่มแล้วแหละนะคะมันก็10กว่าปีขึ้นไปอัพเนี่ยนะคะมันก็เริ่มมีขยะสะสมไปเรื่อยๆในสมองเราเพราะนั้นเราต้องนอนให้ดีนะคะเวลาที่คนไข้เป็นเนี่ยส่วนใหญ่ลูกหลานเนี่ยจะพามาหาหมอหลังจากมีอาการไปนานสักที่เขาเก็บสถิติมาเนี่ยประมาณ3ปีถึงพามา
0: ค
2: ือเหมือนกับว่าไม่ไหวแล้วถึงพามานะคะแต่ถ้าอยู่ๆแบบว่าตัวคนไข้เนี่ยไปหาหมอด้วยว่ากลัวเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยมักจะไม่เป็น คือถ้าคนรู้ตัวเนี่ยมักจะไม่เป็น คนที่เป็นเนี่ยจะบอกว่าตัวเองไม่เป็นจะไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นหรือไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนแบบว่าวุ่นวายมากนอนไม่ได้อะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยนะคะหลงผิดเยอะลูกหลานก็จะเริ่มพามาพอพามาเนี่ยมันจะทิ้งเวลามาหลายปีแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วโรคนี้เนี่ยถึงไม่หายแต่ว่าถ้าเริ่มรักษาเร็วๆเนี่ยยามันก็จะชะลอความรุนแรงของโรคได
0: ้
2: นะคะทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยมันมีการตรวจเลือดนะคะที่ดูว่าคนคนนี้มีโอกาสจะเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าเขาก็เอาเลือดเนี่ยมาดูขยะตัวเนี้ยในสมองเนี่ยแหละค่ะก็คือถ้ามีอยู่ในเลือดแบบว่าเยอะเนี่ยแสดงว่าดีกว่าคนที่มีน้อยแสดงว่ามันถูกไหลออกมาไงคะเพราะถ้ามันไม่ไหลออกมาอยู่ในเลือดเนี่ยก็คือมันเกาะอยู่ที่สมองแต่เขาจะมีแบบรายละเอียดลึกๆอีกนะคะแล้วก็ดูพวกโปรตีนที่มันเป็นอีกตัวนึงที่เป็นขยะในสมองเขาเรียกว่าเทาโปรตีนคือไอเบต้าไมลอยเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่ปัจจัยเดียวนะคะที่ทำให้เราเป็นอัลไซเมอร์เนาะเพราะว่าในเมืองนอกเนี่ยเขาเคยมีการศึกษาวิจัยในแม่ชีหลายร้อยคนน่ะนะคะก็คือเหมือนกับว่าทำเซ็นสัญญากันไว้ว่าเดี๋ยวถ้าแม่ชีตายเนี่ยจะขออนุญาตเอาผ่าหัวสมองมาแช่ฟอร์มาลีนไว้แล้วก็จะมาผ่าดูว่าสมองเป็นอะไรยังไงเงี้ยนะคะซึ่งงานวิจัยนี้เนี่ยก็ได้รับความสนใจเพราะว่าสมองของแม่ชีหลังจากเสียชีวิตแล้วผ่าดูเนี่ยหลายๆคนก็มีไอ้ขยะตัวนี้อยู่ในสมองนะคะแต่ว่าตอนมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์อะไรแสดงว่ามันมีปัจจัยอย่างอื่นด้วยที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ใช่แค่เรื่องไอ้ขยะตัวนี้ตัวเดียวนะคะอย่างเช่นในงานวิจัยของแม่ชีเนี่ยเขาก็พบว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแม่ชีโดยปกติแล้วเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีอารมณ์จิตใจที่สงบนะคะสวดมนต์ตื่นแต่เช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จริงถ้าตอนสาวๆเนี่ยแม่ชีคนที่มีการเขียนบันทึกไดอารี่ที่แบบว่ามีการใช้ภาษาที่ซับซ้อนเนี่ย คือมีการใช้สมองคิดนู่นวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์ก็จะน้อยลงคือหมายว่าแม้ว่าจะเจอขยะตัวเนี้ยในสมองตอนที่เสียชีวิตไปแล้วนะ แต่ตอนที่มีชีวิตอยู่อ่ะไม่เป็นแล้วเขาก็ไปสืบต่อว่าในตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยมีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างก็คือเราอะแบบว่าบางคนอาจจะแบบว่าหวังว่าเดี๋ยวเกษียณหรืออะไรอายุมากแล้วจะนั่งนอนๆสบายกินนอนๆเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะวิถีชีวิตแบบนี้เพราะว่ามันก็มีโอกาสที่จะทำให้สมองมันเสื่อมไหวจริงๆแล้วมันต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอะมนุษย์อะสมองอะมันถึงจะได้คิดวิเคราะห์พูดเจรจาสื่อสารนะคะอย่างเช่นยายของตัวเองเนี่ยก็ร้อยกว่าปีก็ไม่ค่อยหลงนะมีหลงนิดๆบ้างอ่ะแต่ว่าถือว่าสมองดีเลยเพราะว่าแบบอาจจะแบบชอบเล่นหวยอะไรอย่างเงี้ย
3: คำนวณ
2: คำนวณฝึกได้คำนวณเลขทุกงวดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้นะคะที่แบบว่าหรือว่าพ่อเนี่ยก็แบบว่าเกษียณมาหลายปีแล้วแต่แบบยังทำสวนทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะปลูกต้นไม้มันก็มีแกก็ว่าแกต้องคิดอะว่าวันนี้จะปลูกกี่ต้นจะรดน้ำจะอะไร คือมันมีเรื่องให้ทำมันก็เลยแบบว่าโอกาสที่จะเป็นสมองเสื่อมมันก็อาจจะถดถอยลงแต่ว่าเรื่องพันธุกรรมก็เกี่ยวนะคะพันธุกรรมมันก็เกี่ยวกับโรคทุกโรคนั่นแหละคือถ้ามีกรรมพันธุ์เป็นโอกาสที่จะเป็นก็เป็นไปได้เพราะว่ากรรมพันธุ์เนี่ยจริงๆมันเป็นทั้งเรื่องของเวรกรรมบุญบาปที่ทำมาหรือว่าเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตในครอบครัวการอยู่การกินการเลี้ยงดูลักษณะการใช้ชีวิตมันเหมือนกันมันก็เป็นไปได้นะคะแต่ก็ไม่เสมอไปนะคะทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของสมุนไพรเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่ามันก็มีส่วนช่วยแล้วก็หลายๆตัวก็มีงานวิจัยนะคะซึ่งสมุนไพรส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเน้นไปที่เหมือนกับว่าทำไงก็ได้ให้มีการไหลเวียนของเลือดอะไปที่สมองอะดีขึ้น
0: ค
2: ่
0: ะ
2: หรือว่าจริงๆอะเราไม่ต้องกินอะไรแต่ว่าเราเป็นคนแบบว่าคิดวิเคราะห์แยกแยะโดยที่ไม่ได้ว่ามีความเครียดสูงเลยนะถ้าเครียดสูงๆก็ไม่ดีกับสมองก็ทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อายุมากขึ้นแล้วอาจจะเพิ่มโอกาสเป็นสมองเสื่อมได้ถ้ามีความเครียดเรื้อรังสูงแต่ว่าคิดวิเคราะห์ในที่นี้คือแบบมีอารมณ์ที่ปกติอะนะคะไอ้พวกเนี้ยเวลาเราโฟกัสไปที่ตรงไหนเนี่ยในร่างกายเนี่ยเลือดมันก็จะไปเลี้ยงตรงนั้นเยอะเวลาเราคิดอะไรเงี้ยมันก็ได้มันก็เป็นการบำรุงดูแลความจำอย่างหนึ่งนะคะหรือถ้าเราใช้สมุนไพรเนี่ยสมุนไพรที่มันเพิ่มการไหลเวียนเลือดเนี่ยก็จะทำให้มีส่วนช่วยในการบำรุงสมองได้เช่นถ้าทางอายุรเวทหรือว่าทางสายการแพทย์แผนอินเดียโบราณเนี่ยเขาจะใช้เป็นพวกอัญชันนะดอกอัญชันเนี่ยบำรุงสมองได้คือมันเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงบริเวณดวงตานะถ้ามันไปถึงตาได้มันก็ไปถึงสมองได้เพราะว่าตำแหน่งมันใกล้กันมันไม่สมุนไพรมันไม่เลือกหรอกว่าจะไปตาไปสมองอะไรเงี้ยมันก็ไปหมดตรงนั้นนะคะหรือว่าถ้าในเมืองไทยเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวพรมมิแต่จริงพรมมิมันจะคล้ายๆกับบัวบกนะแต่หมายก็ว่ากลไกอ่ะมันคล้ายๆกันแต่มันจะไม่ใช่พืชตระกูลเดียวกันหรอกแต่ว่าบัวบกเนี่ยก็จะเก่งเรื่องบำรุงสมองของทางอินเดียเหมือนกันแต่ถ้าทางจีนเขาก็จะใช้ใบแตกกล้วยนะคะแต่ถ้าทางจีนเนี่ยเขาไม่ถ้าไปใครเคยศึกษาเกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนเนี่ยเขาไม่ได้เน้นอวัยวะสมองเท่าไหร
0: ่
2: หมายก็ว่าเวลาเขาดูแลจัดยาหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยเน้นสมองนะเขาจะไปเน้นเลือดเน้นตับเน้นไตคือเขามองว่าพวกนี้มันเป็นรากฐานของการที่แบบถ้าเลือดดีอ่ะอะไรก็ดีหมดอะไรเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆแปลกล้วยนี่ต้องเป็นใบด้วยไม่ใช่เมล็ดนะคะใบก็จะมีส่วนช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดกลไกมันก็จะเหมือนพวกโบบกพวกพรมมิหรือว่าพวกอัญชันเนี่ยแหละนะคะแล้วก็ขมิ้นชันขมิ้นชันก็มีงานวิจัยว่าถ้ากินเป็นประจำก็มีโอกาสที่จะช่วยเรื่องของชะลอการเป็นอัลไซเมอร์ได้คือมันเป็นเชิงแบบกลไกในหนูหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาดูนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าลำไส้เราดีอ่ะสมองเราก็จะดีอวัยวะที่มันแบบว่าสัมพันธ์กับสมองชัดเจนเนี่ยคือหนึ่งในนั้นคือลำไส้มันเชื่อมกันเพราะว่าแขนงประสาทในลำไส้เนี่ยก็เป็นแขนงประสาทใหญ่อาจจะใหญ่กว่าสมองด้วยซ้ำนะคะแล้วมันก็จะมีงานวิจัยใหม่ๆที่เขามีการค้นพบเกี่ยวกับเรื่องของจุลินทรีย์อะไรต่างๆที่มันถ้ามันมีสัดส่วนที่ดีในลำไส้เนี่ยนะคะการหลั่งของสารสื่อประสาทอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะดีตามไปด้วยอันนั้นก็ถ้าดูแลเรื่องการกินการนอนให้ดีเนี่ยนะคะก็อาจจะหมดกังวลไปเปราะหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศรทำวิจัยเยอะๆเลยเนี่ยนะคะก็จะมีเป็นตำรับยาโบราณตำรับหนึ่งที่เอามาจากหมอยาพื้นบ้านถ้าหมอยาท่านนั้นยังอยู่เนี่ยชื่อตาส่วนนะคะคุณตาส่วนก็น่าจะอายุร้อยกว่าปีแล้วนะคะก็คือตำรับที่ชื่อว่ากลีบบัวแดง
0: ค
2: ือดั้งเดิมเนี่ยชื่อนี้ชื่อกลีบบัวแดงนะคะแต่ว่าพอเอามาทำเป็นชื่อทางการค้าเนี่ยก็ใช้ชื่อว่าอภัยบีบีที่ย่อมาจากเบรนสมองอ่
0: ะ
2: แต่ไม่ได้ใส่วิตามินบีแต่ถ้าเป็นทางวิตามินแผนปัจจุบันวิตามินบีก็เป็นวิตามินที่ซื้อมากินได้มีส่วนช่วยในการดูแลระบบประสาทและสมองนะคะแต่ว่าอันนี้อภัยบีเนี่ยบีย่อมาจากเบรนสมองมันก็จะเป็นตำรับที่ใช้ไปผสมกับก ลีบบัวแดงแล้วก็ผสมกับพริกไทย3ตัวอยู่ในเม็ดเดียวกัน1:1:1อย่างละประมาณ133มิลลิกรัมเม็ดนึงก็400มิลลิกรัมนะคะซึ่งการศึกษาวิจัยเนี่ยเราทำมาเยอะมากนะคะสำหรับยาตัวนี้นะคะตั้งแต่ในเราทดลองดูกลไกการออกฤทธิ์นะคะหรือว่าในหนูทดลองในคนที่เริ่มมีปัญหาความจำเสื่อมนะคะก็สรุปได้ว่าสมุนไพรตัวนี้เนี่ยมีศักยภาพนะคะที่จะใช้ในเรื่องของการดูแลสมองทั้งคนที่เป็นไปแล้วหรือว่าคนที่ยังไม่เป็นอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าป้องกันมันดีกว่ารักษาอยู่แล้วเพราะเป็นแล้วมันไม่หายนะคะแต่ถ้าเราป้องกันมันก็มีโอกาสที่จะลดโอกาสที่จะเป็นนะคะซึ่งสมุนไพรตำรับนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันสามารถที่จะไปลดขยะในสมองตัวเบต้าไมร้อยที่เราพูดถึงเมื่อตอนต้นได้นะคะมันจะช่วยขับออกตอนนอนเนี่ยแหละนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆดั้งเดิมมันเป็นยาที่เอามากินเพื่อช่วยนอนหลับแต่บางคนก็บอกกินแล้วไม่หลับนะ
1: อันนี้บอกก่อนง่วงจังเลยอ
0: ่
1: ะ
0: อภัยบีใช่ไหม
3: อภัยบีแต่ว่าเป็นตัวที่มันมีอัญชันนะคะอาจารย
2: ์คนละตัวหรือเปล่าคะ
3: อภัยบี
2: มันจะมี
3: อภัยบี
2: ไม่มีอัญชันนะตัวนี
0: ้เหรอพี่ไปทานตัวไหนมาคะเนี่ย
3: ตัวที่เป็นกระปุกขาว
0: มันจะเป็นอัญชันต่างหากใช่ไหมคะอาจารย์
2: ใช่อัญชันต่างหากแล้วก็มีมะระขี้นกต่างหากมะระขี้นกเนี่ยมันใช้คำว่าบีเมลอนบิตเตอร์เมลอนอันนั้นก็คนชอบสับสน
3: อ๋อถ้าอัญชันในต่างหากใช่ไหมตัวใหม
0: ่ดิฉันเคยทานอัญชัน
3: แต่อภัยบีคือ
2: แล้วอภัยบีจะเป็นแถบชมพูซึ่งใช่บางคนก็ง่วงจริงบางคนแบบกินคำหลายคนจะถามว่ากินตอนไหนดีเนา
0: ะ
2: คือบางคนกินเช้าก็ง่วงบางคนกินเช้าไม่ง่วงไปกินเย็นง่วงอย่างเงี้ยต้องลองสับดูต้องลองสับดูไป
3: แป๊บเดียวง่วงหลับแล้วหลับลึกค่ะหลับแล้วตื่นทีเดียวตอนเช้าเลยสบาย
2: แล้วก็งานวิจัยในหนูนะคะก็น่าสนใจตรงที่เขามีการฉีดยาให้มันเป็นอัลไซเมอร์นะคะก็คือฉีดขยะตัวนี้แหละเข้าไปในสมองโดยตรงก็เพราะว่ามันช่วยลดขยะตัวนี้ในสมองได้นะคะหรือว่าไปฉีดยาอะไรสักอย่างให้มันกลายเป็นความจำเสื่อมไปชั่วคราวอย่างเงี้ยก็เพราะว่าถ้ากลุ่มหนูตัวนั้นเนี่ยมันได้ตัวยาตัวนี้เข้าไปอภัยบีเนี่ยมันจะจดจำเส้นทางอะไรอย่างเงี้ยได้ดีขึ้นคือเขาก็มีการทดสอบในโมเดลหนูเกี่ยวกับพวกอัลไซเมอร์อยู่นะคะแล้วก็มันช่วยลดฮอร์โมนความเครียดในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นสมองส่วนที่ดูแลความจำนะคะแล้วก็มีงานวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มระดับสารต้านอนุมูลอิสระในเซลล์สมองนะคะพอมันไม่มีขยะเยอะสมองเราก็จะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็มีงานวิจัยในหนูที่ทำให้มันเกิดความเครียดเรื้อรังก็คือเอาหนูมาขังใส่กรงเป็นเวลาประมาณสักเดือนครึ่งนะคะแต่ว่าหนูมันอายุสั้นเนาะเพราะนั้นขังมันเดือนครึ่งเนี่ยบางทีอาจจะคิดเป็นนับเป็นหลายปีกับชีวิตมนุษย์ที่จะเผชิญกับความเครียดนะคะซึ่งเขาก็ทำให้มันเกิดความเครียดเช่นทำให้มันนอนผิดเวลาทำให้งดน้ำงดอาหารกินน้อยไม่เป็นเวลาหรือว่าเอามันไปขังคงเปียกๆอะไรอย่างเงี้ยคือสุดท้ายแล้วให้มันเครียดจนสมองเสื่อมเอ๋อไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่จริงคือมันทำให้เกิดภาวะนั้นแล้วก็ทำให้หนูเกิดภาวะซึมเศร้าคือเขาดูยังไงคือเหมือนกับว่าถ้าหนูมันเกิดภาวะซึมเศร้าอ่ะเวลาเอามันไปตกน้ำอ่ะมันจะยอมตายอ่ะมันจะไม่แบบตะเกียกตะกาย
0: ตะกือ
2: ใช่ใช่ใช่ค่ะคือทำให้มันเกิดภาวะเครียดจนซึมเศร้าจนสมองเสียหายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เทียบกันระหว่างกลุ่มที่ได้กลีบบัวแดงอ่ะไอ้ตำรับเนี่ยนะคะเพราะว่าถ้าหนูที่ได้กลีบบัวแดงเนี่ยนะคะมันจะเหมือนช่วยฟื้นนะคะทำให้ระดับฮอร์โมนความเครียดในสมองลดลงเพราะมีการเอาเลือดมันมาวัดอะไรนะคะแล้วก็ช่วยแบบลดพฤติกรรมสิ้นหวังหมดหวังอะไรเงี้ยก็น่าเป็นตำรับที่น่าสนใจแต่ว่าบางคนคือยาทุกตัวต้องบอกว่ามันมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงนะคะอย่างยาที่มันเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปที่สมองแบบนี้เนี่ยมันมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดด้วยนะคะเพราะนั้นบางคนอาจจะมีเรื่องของปวดหัวได้นะในบางคนซึ่งเราต้องลองลด ลดขนาดยาลงคือสมมติฉลากเขาให้กินเช้า2เย็น2แบบเนี้ยถ้าเรากินแล้วมีปัญหาเราลองลดขนาดยาลงนะคะหรือว่าเราลองเปลี่ยนมื้อสมมติกินเย็นแล้วไม่ดีลองไปกินเช้ามั้ยถ้ายังเป็นเหมือนเดิมก็ไม่ต้องกินแล้วนะคะแล้วก็ถ้าไปอ่านเอกสารกำกับยาเนี่ยอย.เขาจะให้เราใส่ข้อกำหนดต่างๆค่อนข้างเยอะเช่นระวังการกินร่วมกับยาโรคประจำตัวยานอนหลับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะบอกว่าไม่ต้องกังวลมากเท่าไหร
0: ่
2: คือยาตัวเดียวที่ไม่ให้กินกับยาตัวนี้คือคนที่เป็นโรคหัวใจเต้นผิดปกติเร็วแล้วกินยาละลายลิ่มเลือดวาร์ฟารินคือกินยาแรงอยู่แล้วตัวเนี้ยจะไม่ให้กินยาตัวนี
0: ้
2: เพราะว่ามันอาจจะเพิ่มฤทธิ์กันนะคะแต่ถ้าเป็นกินยานอนหลับอยู่มันก็อาจจะเสริมฤทธิ์กันเรื่องของทำให้ง่วงมากขึ้นหรือไอ้มากขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ข้อห้าม
0: ค่ะ
2: นะคะหรือว่ายามันมีฤทธิ์ลดความดันลดไขมันอ่อนๆจากฤทธิ์จากตัวยานะคะเขาก็จะอาจจะระวังให้กินร่วมกับไม่กินพร้อมกับยาลดความดันลดไขมันอะไรเงี้ยแล้วก็เลี่ยงไปคนละมื้อกันอะไรอย่างงี้ค่ะ
3: เพราะฉะนั้น
2: ก็ตอนนี้ก็มีฝากกันเท่านี้ค่ะ
3: ยังไงก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรหรือว่ายาแผนปัจจุบันกินอะไรก็ต้องดูตัวเองด้วยเพราะว่าบางคนมีโรคประจำตัวกินยาประจำก็จะต้องดูด้วยนะคะเอาให้เหมาะสม
0: บางถ้าจะให้ดีเนาะปรึกษาคุณหมอปรึกษาเภสัชกรตามร้านขายยาก่อนที่เราจะซื้อก่อน
3: ใช่ชัวร์ที่สุดนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะ
0: ค่ะช่วงหน้านะคะเราเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านค่ะโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพกับอาจารย์อานะคะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
4: ร้อนหิวน้ำไม่มีเหงื่อหายใจไม่ทันคลื่นไส้ไม่ไหวแล้วจะเป็นลมนี่คืออาการลมแดดหรือฮีทสโตรกที่อาจอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตหน้าร้อนนี้ป้องกันตนเองด้วยการหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแดดพักผ่อนและดื่มน้ำให้เพียงพอและงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากพบผู้ป่วยให้รีบช่วยลดอุณหภูมิร่างกายแล้วโทรเรียกรถฉุกเฉิน1669
5: ชวนไว้เก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อ

0: ที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: 13:41 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2กับรายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะสามารถติดตามรับฟังได้นะคะหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ105 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึง AM 819 891และเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะส่วนช่องทางออนไลน
2: ์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้มี1สายจากทางบ้านโทรเข้ามาแล้วนะคะคุณสุชาจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะเชิญค่ะ
3: รายการและอาจารย์อาสาลาครับ
4: ค่ะ
3: ขอเรียนถามอาจารย์ว่าการทานภาวนเปลี่ยงแก้ปวดเนี่ยเราแกะแคปซูลทานได้ไหมครับละลายน้ำ
4: ได้ค่ะแต่มันก็มีรายงานว่าบางคนมีผลระคายเคืองทางเดินอาหารแต่พบน้อยกว่ายาแก้ปวดแผนปัจจุบันแต่คิดว่าส่วนตัวมองว่ากินได้นะเพราะว่าอย่างถ้าเอาตามโบราณเลยเขาก็ใช้เถามาต้มเป็นเครื่องดื่มเป็นน้ำกินอย่างเงี้ยเนาะก็มันก็ไม่ได้ใส่แคปซูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองชงดูทำไมถึงไม่อยากกินกับแคปซูลนะคะ
3: คือผมเคยทดลองเอาแคปซูลมาละลายน้ำดูมันช้ากว่ายาละลายฮะคือเวลาผมทานอยากให้ออกฤทธิ์เร็วๆฮะแต่ผมทานเท่านั้นนะฮะจะทานละลายพร้อมกับนมหรืออะไรอย่างเงี้ยกินพร้อมตัวเหลืองอะไรน้ำนมตัวเหลืองอะไรอย่างเงี้ย
4: แล้วลองแกะดูแล้วมันละคือแสดงว่าเคยลองกินมาแล้วถูกไหม
3: เคยผมเคยลองเอาตัวแคปซูลมันมาละลายน้ำอยู่อ่ะมันไม่ทันใจกว่าจะละลายก็เลยแกะให้ม
4: ัน
3: เร็วๆหน่อยอ่ะ
4: ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นกินยี่ห้ออะไรล่ะคะที่เคยแกะเอาแคปซูลมาละลายน้ำดูไม่ใช่ของไพรูเวทใช่ไหม
3: ไม่ใช่ของไพรูเวทครับ
4: คืออยากขออนุญาตโปรโมทของตัวเองเลยค่ะ
3: เพราะมันเป็นยาที่โรงพยาบาลเขามีให้ฮะ
4: คือจริงๆอ่ะคิดว่าละลายช้าเร็วเนี่ยฤทธิ์มันคงไม่ได้ต่างกันมากเนาะแต่ว่าถ้าเป็นแคปซูลหอมไพรูเวทเนี่ยจะเป็นเกรดเจลาตินดีมันจะมีความละลายน้ำได้เร็วมากทำให้ยาออกฤทธิ์ได้เร็วแต่ว่าจริงๆก็แล้วแต่คนไข้สะดวกเลยถ้าเกิดว่าเราแกะละลายน้ำแล้วไม่ปวดท้องไม่ระคายคออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้มีรายงานเรื่องนี้เยอะนะหมายก็ว่ายามันไม่ได้กัดกระเพาะหรืออะไรรุนแรงขนาดนั้นก็ลองดูได้ค่ะ
3: แต่ผมส่วนใหญ่จะทานเพราะมาหาน่ะ
4: จ้ะ
3: ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะ
4: ไม่เป็นไรก็ต้องสังเกตตัวเองไงไม่สามารถรับประกันได้ 100% เพราะว่ารายงานเรื่องผลข้างเคียงต่อทางเดินอาหารเนี่ยมันก็ยังมีรายงานอยู่บ้างเล็กน้อยเพราะนั้นแสดงว่ามันอาจจะมีโอกาสเจอขึ้นได้ในกับบางคนค่ะ
3: แล้วการทานขมิ้นชันให้ได้ผลดีนี่ควรทานยังไงฮะ
4: กินหลังอาหารค่ะยาถึงจะดูดซึมดีกว่าตอนท้องว่าง
3: ฉันก็บอกกินควบกับพริกไทยดำด้วยก็จะดีใช่ไหมฮะ
4: คือถ้าอยากให้ยามันเข้าเลือดเยอะๆค่ะการกินพริกไทยดำอ่ะมันจะบูสต์ยาเข้าเลือดได้มากขึ้นหมายก็ว่าเราหวังผลจะให้ที่จะให้ตัวขมิ้นชันมันไปลดการอักเสบที่อวัยวะอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากให้มันออกฤทธิ์แค่ตรงแถวท้องเราหมายก็ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอารักษาโรคอะไรถ้าเกิดเราจะเอารักษาแค่โรคกระเพาะลำไส้กดไหลย้อนเนี่ยจริงๆพริกไทยอาจจะไม่ใช่ของจำเป็นอาจจะร้อนเกินไม่เหมาะกับคนคนนั้นได้ซ้ำถ้าเกิดสมมติว่าจะกินรักษากระเพาะกดไหลย้อนเนาะก็ยิ่งไม่เหมาะเลยเอาพริกไทยมาใส่อย่างเงี้ย
3: ครับแล้วคำถามสุดท้ายนะครับใบบัวบกกินพร้อมกับน้ำดอกอัญชันนี่เป็นไรไหมฮะจะช่วยอะไรได้บ้าง
4: กินพร้อมกันได้แต่ว่าสองตัวเนี่ยมันจะมีฤทธิ์เหมือนกันตรงที่มันอาจจะลดความดันเดินอ่อนกับขับปัสสาวะคือถ้าเราไปกินเข้มข้นมากไปกินต่างน้ำ

0: น้ำมันก็อาจจะทำให้เราฉี่บ่อยหรือว่าความดันตก
1: ไม่เข้มข้นมากนะฮะกินพอดีพอดี
0: คือข้อมูลคำถามแบบนี้มันไม่มีในตำราบอกไว้หรอกเนาะฉะนั้นมันก็ตอบตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญตามคำแนะนำว่ากินกินได้แต่ว่าต้องสังเกตตนเองถ้ากินแล้วมันไม่ใช่ข้อห้ามในการที่ห้ามกินร่วมกันคือกินได้แต่ว่าถ้าเรากินแล้วมันผิดปกติไปซึ่งมันอาจจะไม่ได้เกิดที่แก้วแรกนะหมายว่าถ้าเราไปกินทุกวันแล้วอยู่ๆความดันเราลดเกินเวลาเราลุกเร็วๆแล้วเราวูบอย่างเงี้ยแสดงว่าไอ้ที่เรากินมาเริ่มมีปัญหาแล้วก็ต้องหยุดบ้างแต่ถ้าเรากินแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็คือไม่มีปัญหา
1: ครับแล้วเกสรบัวนี่จะช่วยอะไรได้บ้างนะกีบบัวแดง
0: กีบบัวแดงใช่ไหมกีบบัวแดงก็ช่วยบำรุงสมองเนี่ยแหละแต่ถ้าเป็นดีบัวพวกนั้นจะเอาไปใช้ในเรื่องของขยายหลอดเลือดหัวใจ
1: เกสรบัวนี่ใช่ดีบัวไหมฮะ
0: ดีบัวคือขั้วเขียวๆในเม็ดบัวค่ะ
2: ที่ขมๆหน่อย
0: แต่ถ้าเกสรหมายถึงว่าละอองเกสรในดอกไม้เกสรบัวส่วนใหญ่มันก็เอาไปอยู่ในพวกตำรับยาหอมไม่ค่อยใช้เป็นยาเดียวๆ
1: คือผมมีชาชงเกสรเขียนว่าเกสรบัว
0: ก็อาจจะมีฤทธิ์แบบคล้ายๆตะกรุดอาจจะมีฤทธิ์คล้ายๆยาหอมนะคะแต่ว่าฤทธิ์อาจจะไม่ได้แบบถึงขั้นเป็นยาได้อ่ะ
1: คือ
0: มันก็จะมีฤทธิ์สงบระงับอะไรพวกเนี้ยค่ะ
2: ค่ะ
1: เขาบอกเขาเขียนได้ว่าบำรุงหัวใจ
0: ก็มีส่วนช่วยได้เพราะว่าพวกนี้มันเป็นรสเย็นอะรสเย็นขยายหลอดเลือดอ่อนๆ อย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
1: ครับขอบคุณมากนะครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: สลับมาที่คำถามทางออนไลน์บ้าง
3: ค่ะ
2: คุณภัทรพรค่ะถามอาจารย์ว่าถ้าเป็นความดันสูงทานยาประจำอยู่แล้วจะทานอภัยบีได้ไหมคะ
0: ถ้าความดันคุมได้ดีไม่มีปัญหาหมายความว่าความดันปกติเนี่ยค่ะก็กินได้นะคะ
3: ก็สำหรับใครที่อยากจะสอบถามนะคะเรื่องของสุขภาพสามารถโทรมาได้ค่ะที่เบอร์022769718นะคะ022769718ตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะเรายังมีเวลาอีกประมาณ10นาทีให้คุณผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาค่ะ
2: ค่ะหรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้
3: ระหว่างรอสายเราไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่เข้ามาทางช่องทางออนไลน์ค่ะ
2: ค่ะค่ะคุณสุเทพนะคะสวัสดีค่ะบอกว่ารับฟังจากอำเภอเมืองราชบุรีนะคะ891ชัดเจนดีตอนนี้มีฝนตกแล้วนะคะคุณพิสมัยก็บอกว่าฝนตกหนักที่ดำเนินสะดวกราชบุรีนะคะ
3: มีคำถามจากคุณสุดที่นี่เดี๋ยวขอพักคุณสุดที่นี่ก่อนนะทางออนไลน์ไปทางบ้านก่อนค่ะจากน้องแขมกรุงเทพนะคะคุณเอ็มออนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: คุณเอ็มออนคะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะ
3: คุณเอ็มออน
4: ค่ะ
3: เสียงเบาไหมคะเสียงเบาค่ะเสียงเบาสวัสดีค่
4: ะ
2: เสียงเบามากเลยนะคะตอนนี้
3: เดี๋ยวนะคะสักครู่นะคะคุณเอ็มออนถ้าได้ยินเสียงแล้วพูดดังๆนะคะไม่ต้องใช้สปีกโฟนนะคะยกหูคุยนะคะ
4: ม
3: ัน
4: เป็นโทรศัพท์บ้านนะคะ
3: ค่ะคุยโทรศัพท์บ้านเสียงได้ยินไหมคะ
4: ได้ยินค่ะ
3: โอเคดีมากค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
4: คือดิฉันซื้อไอ้ลากอะไรนอกลากเถาลางแดงค่ะเถาลางแดงซื้อมา10กว่าปีแล้วค่ะไม่รู้จะทําอะไรตอนนั้นซื้อมาก็ไม่จําไม่ได้แล้วว่าซื้อมาทําอะไร10กว่าปีแล้วค่ะซื้อที่ร้านเจ้ากรมเฝอค่ะครึ่งโลประมาณ80บาทแล้วก็ทําอะไรได้คะเถารางแดงค่ะ
0: 10กว่าปีแล้วหนูไม่แน่ใจเรื่องคุณภาพยานะคะว่ามันจะมีเชื้อลงเชื้อราอะไรอยู่ในนั้นที่เรามองไม่เห็นหรือเปล่าควรจะทิ้งมั้ยคะพี่แต่ว่าโดยสรรพคุณเนี่ยมันใช้เรื่องของลดความดันนะคะขับปัสสาวะแก้กระสายเส้น แบบแก้ปวดเมื่อยพวกนี้นะคะ
4: อ๋อมันจะเป็นเหมือนกันนะคะดิฉันซื้อมาแล้วดิฉันจำไม่ได้ว่าตอนนั้นซื้อมาทำไม
3: แต่มันนานมากแล้ว
2: 10กว่าปีแล้วเนาะเราก็กลัวเรื่องของเชื้อรา
4: ถ้ามันไม่มีเชื้อราถ้าไม่เห็นมีเชื้อรานะคะ
0: ไม่เรามอง
3: ไม่เห็นนะ
0: คือบ้านเรามันอากาศร้อนชื้นเนี่ยค่ะโดยปกติเนี่ยเวลาเราใช้วัตถุดิบเก็บเกี่ยวมาทำยาเนี่ยเราไม่ใช้วัตถุดิบที่เก็บนานเกินขนาดนี้แน่นอน
4: เหรอคะ
3: มันเก่าไปไหม
0: อ๋อใช่ใช่ค่ะ
4: แล้วอีกอย่างนึงค่ะไอ้ต้นน้ำนมราชสีห์นะคะ
0: ค่ะ
4: ได้ยินว่าดร.ซ้อมบอกว่ามันแก้หูดแล้วก็แก้หูดแล้วก็ทาอะไรเนื้องอกอะไรเงี้ยค่ะติ่งเนื้องอกอะไรเงี้ยมันทานอันนี้ไม่ทราบว่าพักใช้ยังไงคะแล้วต้นนั้นนิดเดียวมันจะมียางเหรอคะ
0: ต้นนั้นอยากเอามาใช้ในเรื่องของอะไรคะ
4: ทาหูดแล้วก็ติ่งเนื้อเนี่ยค่ะติ่งเนื้อเล็กๆเนี่ยค่ะ
0: คือยางมันอะตัดได้แต่หนูไม่รู้ว่าต้นที่บ้านเนี่ยค่ะเราลองหักกลางลำต้นดูว่ามันยาวออกมาไหมแล้วเราก็อาจจะสวมถุงมือป้องกันไว้ก่อนไหมอันนี้ไม่มีประสบการณ์การใช้โดยตรงเนาะ
4: ก้านเล็กๆก้านเล็กๆค่ะ
0: ค่ะค่ะก็คือหนูเนี่ยไม่เห็นภาพแบบจริงๆหรอกหนูก็อ่านหนังสือเอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เพื่อเป็นการป้องกันหมายความว่าคนไข้เอาไปใช้หรือคนอื่นฟังอยู่แล้วมันจะปลอดภัยเนี่ยก็คือแล้วเรามีต้นนี้อยู่เนี่ยเราหาถุงมือใส่ก่อนแล้วเราก็ลองหักกดแล้วเราก็หาอะไรไปรองยางมาได้เป็นสีขาวขุ่นๆข้นๆนี่แหละแล้วเราก็หาคัตเติ้ลบาดเนี่ยเอาวัสลีนทารอบบริเวณหูดก่อน
4: อ๋อค่ะ
0: เพราะว่าไม่ให้มันไปกัดเนื้อดีอ่ะก็คือเอาขี้ผึ้งวัชรีเนี่ยทารอบเนื้อหูดเนื้อดีก่
4: อ
0: นก็ค่อยเอายางตัวนั้นน่ะแปะบริเวณเล็ก
4: ๆ
0: นะคะอย่าให้ไปเลอะบริเวณผิวหนังที่ปกติเพราะว่ามันอาจจะแสบร้อนพุพองขึ้นมาได
4: ้
0: ซึ่งต้องบอกก่อนว่าถ้าไปหาหมอแผนปัจจุบันน่ะเขาไม่แนะนำให้ทำเท่าไหร่นะคนไข้อาจจะพิจารณาเองเช่นถ้ามันเป็นแถวแถวเนื้อหนาๆแถวเท้าอาจจะลองได้แต่ถ้ามันเป็นใกล้บริเวณที่แบบใบหน้าอะไรเงี้ยไม่ค่อยแนะนำให้ไปทำหรอกค่ะจ้ะเพราะว่าไม่มีใครรับผิดชอบเดี๋ยวไปทำแล้วเป็นอะไรมา
4: แล้วอย่างแห้งนะคะอย่างแห้งที่เขาแห้งแล้วเขาบอกมาแช่เหล้าอะค่ะเขาจะทำอะไรคะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยน้ำนมราชสีห์เขาจะเอามากินต้มกินนะคะแก้ละลายเสมหะลายเสมหะหรือว่าในผู้หญิงแบบต้มกินเพิ่มน้ำนม
4: อย่างแห้งเหรอคะอ๋ออย่างแห้งอะมาต้มเหรอคะ
0: ใช่ใช่แต่ว่าต้นส่วนใหญ่ถ้าต้มเขาใช้ต้นสดนะใช้ใบอะไรเงี้ย
4: แล้วที่เขาบอกว่าแห้งแล้วดองเหล้าอะมาทำอะไรคะ
0: โหอันนี้หนูไม่มีข้อมูลเลยค่ะไม่อันไหนไม่รู้ก็ไม่อยากเดาแบบต่อไปอะค่ะ
3: นะคะ
0: แต่ว่าไม่น่าจะนิยมเอามาดองเหล้านะคะ
4: ค่ะอ๋อ
2: ค่ะ
4: ดิฉันก็ไม่รู้จักนะคะเพิ่งจะเห็นเนี่ยไอ้ต้นน้ำนมราชสีห์ขอเข้ามานะคะ
2: ค่ะ
4: ค่ะ
2: ค่ะ
4: แล้วอย่างถ้าสมมติว่าเราเป็นไอ้ที่ตรงขมับมันเป็นเส้นเลือดปูดๆขึ้นมาเงี้ยมันจะเป็นอันตรายเลยไหมคะ
0: ขมับเป็นเส้นเลือดปูดๆเหรอ
4: ค่ะ
0: คิดว่าไม่อันตรายร้ายแรงที่เราต้องไปพวักพวงนะ
4: เหรออ
0: าจจะเป็นแบบว่าใช่ผิวหนังเราบางลงมันก็เลยเห็นเส้นเลือดชัดขึ้นแต่โดยปกติเนี่ยเราก็คือถ้าเป็นในมุมการเนี่ยคืออย่าไปเครียดหรือว่าแบบความดันอะไรเงี้ยก็ต้องคุมให้ดี
4: ค่ะ
0: ไม่งั้นก็คือเลือดมันจะวิ่งขึ้นหน้าแล้วมันก็อาจจะขยายแล้วก็เสี่ยงต่อการปอดแตกค่ะ
4: อ๋อค่ะ
0: แต่ว่าในทางแผนปัจจุบันเขาก็จะมองว่าอย่าไปกังวลอะไรกับมันอะไรเงี้ยค่ะ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ค่ะโอเค
4: เริ่มอีกอย่างนึงค่ะแล้วถ้าเป็นมือชาเวลายกของอะไรให้อยู่แป๊บเดียวมันก็เป็นแล้วเป็นมือชาแล้วก็เป็นนานๆจะเป็นสักปิวอะค่ะ จะต้องทำยังไงคะ
0: ก็ต้องรับการใช้งานคือเวลาที่ร่างกายเราแสดงอาการอะไรออกมาคือเขากำลังสื่อสารบอกกับเรานะเช่นมีความปวดมีการชาอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้ววิธีการที่ดีที่สุดก็คือต้องพักการใช้งานนะคะให้เขาได้พักแล้วก็บางทีกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอะไรของเราเนี่ยมันก็เสื่อมตามอายุเนา
4: ะ
0: เราไปยกของที่มันหนักเกินกำลังคว้าตอนนั้นเนี่ยมันก็บอกเราอะว่าต้องพักแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันอยู่ๆไม่ได้เป็นหิ้วไม่ได้เป็นอะไรแล้วมันอยู่ๆเป็นอย่างเงี้ยค่ะโดยปกติเนี่ยถ้าเอาแบบปลอดภัยเราก็เริ่มที่กินวิตามินบำรุงส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไปขอหมอก็อาจจะให้วิตามิน B มากินดูอย่างเงี้ยนะคะแต่คนไข้อย่าไปฝืนตัวเองเพราะว่าถ้าเราไปฝืนเนี่ยร่างกายเราก็จะสู้กลับด้วยการสร้างพังผืดแล้วทีหลังเราจะกลายเป็นนิ้วล็อก
4: แล้ววิตามินที่หมอให้เนี่ยค่ะวิตามิน B12 นะคะให้กินวันละเม็ดก่อนอาหารเช้าแล้วมีอย่างไม่รู้ยาอะไรมันกินแล้วเขาบอกอ่านง่วงซึมให้กินก่อนนอนวันละเม็ดเหมือนกันตอนนี้ดิฉันก็ไม่กินก็กินแต่ไอ้วิตามิน B12 ค่ะเพราะว่าไอ้ยาที่กินแล้วง่วงซึมไม่อยากกินเพราะว่ากินแล้วมันจะดิฉันนอนดึกแล้วพอตื่นที่ว่ามันไอ้ยามันกดประสาทจะทำให้งอหัวไม่ขึ้นนะคะแต่ไม่กินกินอย่างเดียว
0: ก็ไปบอกหมอค่ะว่าตัวนี้เรากินไม่ได้หมอมีความที่กินวิตามิน B อย่างเดียวแล้วเราอยู่ได้
4: อ
0: ่ะก็ยาก็ตัดไปแล้วก็ครั้งหน้าก็ไปบอกหมอว่าขอวิตามินอย่างเดียวแต่ถ้ามันแบบว่าคุมโรคเราไม่ได้เราก็อาจจะต้องเปลี่ยนยาหรือว่าลดความแรงของตัวยาลงมา
2: ค่ะ
3: แต่ว่าอย่าลืมปรับพฤติกรรมเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะคุณเอ็มอองก็อย่านอนดึกนะคะ
2: ค่ะ
3: แม่มา
2: ขอบค
4: ุ
2: ณ
4: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะท้ายรายการละ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ให้ฝากทิ้งท้ายรายการค่ะ
0: ค่ะก็ดูแลสมองนะคะจริงๆแล้วก็อย่าไปเครียดอะไรมากนะคะเพราะว่าคนก็ให้โอกาสที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมได้นะคะมันก็สำคัญมากๆเลยเนาะเพราะว่าแค่เราแค่คืนสองคืนตื่นเช้ามาเราหลงก็การกินเนี่ยพวกผักผลไม้ที่มันปลอดสารซึ่งมันอาจจะหายากแต่ถ้าเรากินตามฤดูกาลอ่ะส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้ใช้ยาเร่งยาอะไรก็พยายามกินให้หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปค่ะดูแลเรื่องอารมณ์การกินการนอนนะคะการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างนะคะก็จะเป็นวิธีการที่ทำให้เราแบบว่าดูแลสุขภาพโดยรวมถึงสมองได้ด้วยค่ะ
2: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อานะคะกรหญิงอาสาเรินจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูมิ
0: ค่ะสวัสดี
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริจาคแห่งชาติสภากาชาดไทยสถานีวิทยุประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับกองทัพภาคที่2ใช้ความร่วมมือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาช่วยเหลือชาวไทยที่พลัดหลงขณะหาของป่ากลับสู่ประเทศ อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: แล้วเราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ลองไหนเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
11: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
12: วิกฤตพลังงาน
13: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
6: กองทัพภาคที่2ใช้ความร่วมมือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาช่วยเหลือชาวไทยที่พลัดหลงขณะหาของป่ากลับสู่ประเทศอย่างปลอดภัย
14: พลตรีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2ได้รับมอบตัวนายโยชน์สายน้อยอายุ58ปีชาวอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์จากพลจัตวานิชนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ราชอาณาจักรกัมพูชาหลังจากนายโยชน์พัดหลงขณะเข้าไปหาของป่าบริเวณแนวชายแดนและหายตัวไปตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาภายหลังการประสานงานผ่านกลไกคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาพบว่านายโยชน์ถูกดำเนินคดีในประเทศกัมพูชาในข้อหาข้ามแดนโดยผิดกฎหมายก่อนที่ทางกัมพูชาจะอนุมัติส่งตัวกลับประเทศไทยเบื้องต้นผลพบว่ามีสภาพร่างกายปกติและกองทัพภาคที่2จะนำส่งกลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยพร้อมยืนยันเดินหน้าปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมและเสริมสร้างความร่วมมืออันดีตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องวีรชัยศิริกาสวท.ศรีสะเกษรายงาน
6: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รับรายงานเกี่ยวกับการปล่อยตัวนายโยชน์ชาวจังหวัดสุรินทร์ซึ่งถูกทหารกัมพูชาจับตัวขณะพลัดหลงชายแดนตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาพร้อมกล่าวสั้นๆว่าเป็นเรื่องที่ดีและขอให้เป็นไปตามรายงานดังกล่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพบกระดาษทิชชู่ปนในไส้เกี๊ยวปลาย้ำผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายสามารถร้องเรียนเพื่อรับการเยียวยาทางแพ่งได้เต็มที่
15: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่นพบสิ่งแปลกปลอมลักษณะคล้ายกระดาษทิชชู่ปะปนในไส้เกี๊ยวปลาซึ่งกำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์โดยกำชับให้คณะกรรมการที่ปรึกษาและเลขาธิการสคบติดตามข้อที่จริงอย่างใกล้ชิดจากการตรวจสอบเบื้องต้นสคบได้ส่งทีมลงพื้นที่ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุเพื่อสุ่มตรวจร้านจำหน่ายเกี๊ยวทอดและเกี๊ยวนึ่งเกือบ30ร้านแต่ยังไม่พบความผิดปกติจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งติดต่อผู้เสียหายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากรณีข้องกับความปลอดภัยของอาหารตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ.2522จึงได้สั่งการให้สคบบูรณาการทำงานร่วมกับอย.ตรวจสอบมาตรฐานสุขลักษณะอย่างเข้มงวดหากพบว่ามีการผลิตอาหารที่ไม่บริสุทธิ์ รือเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมยืนยันว่าสพบพร้อมทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเรียกร้องสิทธิเยียวยาทางแพ่งให้กับผู้เสียหายอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังพรรคแรงงานประสบความพ่ายแพ้อย่างหนักในการเลือกตั้งท้องถิ่นสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าในเวสต์สตรีทติ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันนี้พร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษและหัวหน้าพรรคแรงงานว่าขาดวิสัยทัศน์และทิศทางที่ชัดเจนในการบริหารประเทศหลังพรรคแรงงานประสบความพ่ายแพ้อย่างหนักในการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนเกิดกระแสเรียกร้องจากสมาชิกพรรคแรงงานบางส่วนที่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ลาออกจากตำแหน่งอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ประกาศแต่งตั้งนายเจมส์เมอร์เรย์หนึ่งในผู้สนับสนุนคนสำคัญให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่โดยทันทียืนยันว่าจะเดินหน้าทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อไปและพร้อมต่อสู้กับผู้ที่จะเข้ามาท้าชิงตำแหน่งโดยย้ำว่ารัฐบาลจำเป็นต้องเดินหน้าสร้างเสถียรภาพและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศต่อไปน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
2: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารฝันสู่โลกสวยรายการสิ่งแวดล้อม3นาทีโดยประมาณนะครับสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับโดยในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรช่วยอารีนะครับอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับโดยในวันนี้นะครับอาจารย์จะมาเล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานโซลาร์เซลล์นะครับว่ามีความสำคัญอย่างไรต่อวิถีชีวิตของคนเราในอนาคตและก็ในปัจจุบันนะครับเรามารับทราบในเรื่องราวเหล่านี้พร้อมๆกันครับ
1: เพราะฉะนั้นพลังงานจากโซลาร์เซลล์ก็คือพูดง่ายๆว่ามันเป็นนวัตกรรมตัวหนึ่งในการแปลงแสงแดดเป็นพลังงานนะครับเอาพลังงานนี้ไปปรับใช้กับกระบวนการต่างๆตามแล้วแต่วัตถุประสงค์เอาไปสูบน้ำเอาไปสีข้าวเอาไปซักผ้านะครับแปลงเป็นไฟฟ้าเอาไปใช้เครื่องซักผ้าเอาไปใช้เครื่องสีข้าวเอาไปใช้กับเครื่องสูบน้ำทุกประเภทเอาไปใช้กับการขับเคลื่อนรถยนต์รถจักรยานยนต์รถจักรยานหรือรถสามล้อไฟฟ้ารถพวกนี้ได้หมดเลยหรือแม้แต่จะเป็นรถเมย์ไฟฟ้าก็สามารถทำได้เป็นเรือไฟฟ้าเป็นอะไรพวกนี้ก็ไปได้ตลอดเพราะว่าเราจะใช้น้ำมันจากฟอสซิลอย่างเดียวเราก็ถ้าเราลอยลำเราก็ไม่ต้องติดเครื่องไม่ต้องสตาร์ทเครื่องอยู่เราก็รับแดดแรงทันทีเลยมีพัดลมมีแอร์ไฟฟ้าเหลือมีตู้เย็นมีอะไรลอยอยู่ในเรือได้ก็แทนที่จะต้องเข้าฝั่งก็ยังลอยลำอยู่ได้อีกมีอาหารกินก็สามารถจะจัดการนู่นนี่นั่นได้ต้มกาแฟในเรือในอ่าวปัตตานีลองจินตนาการดูครับมันเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาเป็นเรือท่องเที่ยวที่ไม่ต้องมีเสียงดังแล้วก็ซอกแซกไปตามไหนก็ได้แล้วก็ได้ยินเสียงธรรมชาติชัดเจนอันนี้มันจะเกิดกระบวนการเรียนรู้ในอนาคตที่เป็นแนวแบบนี้ซึ่งถามว่าทำได้เลยไหมทำได้เลยเรื่องพวกนี้อยู่ที่ว่าใครจะบริจาคเรือไหมใครจะสาอนุญาตให้ติดตั้งบนเรือตัวเองแล้วก็ทำการเป็นเรือท่องเที่ยวต้นแบบอะไรแบบนี้ก็จะไปได้เป็นแปลงผักไฮโดรโปนิกสูบน้ำทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้ได้เป็นเรื่องของการบริการจัดการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดการทั้งระบบ IoT ที่เป็นสมาร์ทแอปพลิเคชันไปจัดการควบคุมโน่นนี่นั่นได้ควบคุมเองอัตโนมัติก็ได้ควบคุมผ่านมือถือก็ได้หรือว่าควบคุมผ่านด้วยสิ่งแวดล้อมของเขาเองก็ได้อย่างนี้มันอยู่ที่เราจะเติมอะไรเข้าไปตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะนำร่องในเรื่องของนวัตกรรมการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเหล่านี้ในการดำรงชีวิตทุกวันนะครับสุดท้ายก็จะสร้างความมั่นคงให้กับครัวเรือนให้กับองค์กรให้กับระดับภาคระดับประเทศสุดท้ายเศรษฐกิจก็จะตามมาเองเราไม่จัดยังไม่ต้องไปมุ่งเน้นที่ตัว GDP เป็นหลักแต่เรามุ่งเน้นที่วิถีชีวิตคุณภาพชีวิตของประชาชนเมื่อเกิดอาชีพเกิดงานทุกอย่างจะไปได้แล้วก็จะเกิดการจับจ่ายใช้สอยอย่างลงตัวของมันเองและเป็นไปตามระบบธรรมชาติของประเทศไทยที่อยู่บนฐานของภูมิสังคมภูมินิเวศของเราตรงนี้ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นความสวยงามแล้วที่พลังงานหมุนเวียนจะมาถึงประเทศไทยและใช้กันอย่างมีคุณค่าและรู้คุณค่ามันดีกว่าเราปล่อยให้มันปล่อยทิ้งไปวันๆเหมือนในอดีตที่เทคโนโลยีเรายังเข้าไม่ถึงแต่ทุกวันนี้ราคามันถูกลงมากทุกอย่างเป็นไปได้และก็พร้อมจะถึงมือระดับชาวบ้านได้ครับก็จะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมันจะเป็นเรื่องที่เสื้อกั๊กที่ผลิตพลังงานได้เราไปไหนเราผลิตพลังงานเราเสียบ USB ใส่อะไรเข้าไปปั๊บเนี่ยแล้วก็เดินไปแล้วก็รับแดดอะไรได้อย่างนี้ครับมันก็จะเกิดจากการคิดค้นเพื่อจะให้เราพึ่งตนเองได้มากขึ้นนะครับแนวในอนาคตเนี่ยมันเป็นโอกาสดีสำหรับภาคประชาชนภาคพี่น้องประชาชนที่สามารถที่จะเปิดใจรับและก็เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ผมไม่อยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยคิดว่ามันไม่ใช่เป็นยุคของเขาแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยทุกวันเนี่ยมันเป็นยุคของเราทุกคนนะที่จะร่วมขับประเทศชาตินี้ให้มันไปสู่ประเทศที่มั่นคงจริงแล้วสู่ความยั่งยืนได้จริงด้วย

0: ไม่ถึงแม้วันนั้นท่านอาจจะดวงดีมีโชคก็ตามถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดพระราชบัญญัติการพนันไม่ว่าจะเป็นเจ้ามือหรือผู้เล่นข้อมูลส่วนตัวจะถูกแอบนำไปใช้อาจถูกเว็บพนันเหล่านั้นหลอกลวงไม่โอนเงินคืนให้จะถูกเก็บประวัติการเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันเป็นความผิดของกฎหมายฟอกเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
1: ์คนไทยใส่ใจสุขภาพอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วนอนพักผ่อนให้เพียงพอวันละ8ชั่วโมงใส่ใจสุขภาพตัวเองให้ดีจากภายในสู่ภายนอกเลือกน้ำดื่มสะอาดใส่ใจในคุณภาพของน้ำดื่มอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับน้ำก็เหมือนแบตเตอรี่ในร่างกายอย่าลืมดื่มน้ำระหว่างวันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับ
2: ฮัลโหลอนงผมอยู่มาเลเซียว่าจะซื้อของฝากอนงแต่ผมแลกเงินสดมาไม่พอไม่รู้ว่าจะสแกน QR code จ่ายเงินได้ไหม
3: คุณพระไม่ต้องกังวลเลยค่ะตอนนี้ประเทศในอาเซียนหันมาใช้ระบบ QR code ในการชำระเงินทั้งในไทยที่ใช้เป็นระบบไทย QR code และอย่างที่มาเลเซียเขาใช้ระบบ Do It Now QR code สแกนจ่ายได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยค่ะ
2: ไหนๆลองดูว้าวได้จริงๆด้วยน้อง
3: ใช่แล้วค่ะคุณพระเดี๋ยวนี้อาเซียนพร้อมนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลค่ะสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

คอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อ

0: ระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมายหลักในการผลักดันสู่การเป็นมรดกโลกด้วยความโดดเด่น3ประการได้แก่การที่ป่าชายเลนระนองเป็นป่าชายเลนผืนใหญ่และมีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์การเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานและการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: อยากเป็นผู้สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก็แรกสุดการมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ3อ2สรหัสป้องกันโรคนั่นคืออแรกคืออาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่3คืออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า
2: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริงๆ
3: ไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ท่านกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับชลธรจันยาครับรัฐสภานำ34ร่างกฎหมายค้างพิจารณากลับเข้าสู่กระบวนการหลังยุบสภาขณะที่สมาชิกรัฐสภาอภิปรายแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: แล้วเราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: รัฐสภานำ34ร่างกฎหมายค้างพิจารณากลับเข้าสู่กระบวนการหลังยุบสภาขณะที่สมาชิกรัฐสภาอภิปรายแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางการประชุมร่วมรัฐสภาวันนี้ได้พิจารณาเรื่องด่วนเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบนำร่างพระราชบัญญัติที่ค้างการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภากลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอีกครั้งหลังการยุบสภาเมื่อวันที่12ธันวาคม2568ส่งผลให้ร่างกฎหมายหลายฉบับไม่แล้วเสร็จโดยคณะรัฐมนตรีชุดใหม่มีมติขอให้รัฐสภาพิจารณาใหม่รวม34ฉบับอาทิร่างกฎหมายด้านการอำนวยความสะดวกในการอนุญาตและบริการประชาชนกฎหมายล้มละลายกฎหมายอากาศสะอาดกฎหมายนิรโทษกรรมกฎหมายการปกครองท้องถิ่นกฎหมายกสทช.และกฎหมายเวรคืนเพื่อโครงการรถไฟฟ้าในการอภิปรายสมาชิกรัฐสภาทั้งสส.และสว.แสดงความเห็นแตกต่างกันโดยมีการตั้งข้อสังเกตถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกกฎหมายที่จะนำกลับมาพิจารณารวมถึงข้อกังวลว่าร่างกฎหมายบางฉบับที่มีความสำคัญเช่นด้านสิ่งแวดล้อมแรงงานการปฏิรูปกองทัพและรัฐธรรมนูญกลับไม่ได้รับการเสนอให้พิจารณาขณะที่ฝ่ายสนับสนุนเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้รัฐสภาพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้งด้านสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนแสดงความไม่เห็นด้วยกับการนำร่างกฎหมายนิรโทษกรรมกลับมาพิจารณาโดยระบุว่าอาจกระทบหลักนิติธรรมและความเท่าเทียมของกฎหมายหลังการอภิปรายเสร็จสิ้นที่ประชุมจะลงมติเป็นรายฉบับหากมีร่างกฎหมายใดไม่ได้รับความเห็นชอบจะมีการพิจารณาแยกลงมติอีกครั้งว่าจะให้เดินหน้าศึกษาและพิจารณาต่อไปหรือไม่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่การเรียนรู้สมัยใหม่
8: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีภายใต้หลักการปลอดภัยโอกาสเท่าเทียมทันสมัยและยั่งยืนมุ่งเป้าการเป็นพื้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างทักษะอาชีพผ่านแนวคิด Learn to Earn รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งเน้นติดตามการดำเนินนโยบายที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มเปราะบางได้รับการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนอกจากนี้ยังลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่Co-working space ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่เฉลิมพระเกียรติ70พรรษาซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ภายในอาคารให้สอดคล้องกับนโยบายco-working space มุ่งเปลี่ยนบทบาทของห้องสมุดจากพื้นที่อ่านหนังสือแบบดั้งเดิมสู่พื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่ที่รองรับการเรียนรู้การทำงานและการพัฒนาทักษะของประชาชนทุกช่วงวัยพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
9: ในสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Kick Off การจัดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยออกจำหน่ายผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงกระจายสู่หมู่บ้านและตำบลต่างๆเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาย่อมเยาอย่างทั่วถึงสำหรับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์มีขายรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน5คันทำหน้าที่เป็นตลาดเคลื่อนที่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐานในราคาพิเศษไปจำหน่ายถึงหน้าบ้านสร้างความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าและเป็นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเริ่มจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเพิ่นจิตส่วนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
2: รายงานอากาศประจำวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับลักษณะอากาศทั่วไปวันนี้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ตอนบนนอกจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่น 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ33องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 นาทีวันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:30 นาทีและเวลา 21:47 นาทีน้ำลงเต็มที่เวลา 3:12 นาทีและเวลา 15:46 นาทีอุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดระนองเมื่อวานนี้วัดได้ 32.4 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดจังหวัดระนองเมื่อเช้านี้วัดได้ 25.3 องศาเซลเซียสรายงานน้ำฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 10.8 มิลลิเมตรจบรายงานอากาศนัชรินทร์ยังทำรายงานครับ
3: สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O2S รหัสป้องกันโรคนั่นคือ O แรกคือ O อาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่3คือออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสอไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสอไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่ๆๆอย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า
4: แม่เฒ่าแชร์ข้าวอะไรมาให้ลูกนี
5: ่เขาว่าจะมีภัยพิบัติดูตา
4: แล้วมาเท่ารู้มาจากไหนนี
5: ่ก็เขาแชร์กันเต็มไปหมด
4: แล้วถ้ามันเป็นข้าวปอมาแค่ปลายนิ้วข่าวหนึ่งข้อความอาจกลายเป็นข่าวปลอมที่แพร่ไปทั้งสังคม ก่อนแชร์อย่าลืมเช็คให้ชัวร์ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

สวัสดีค่ะบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางฝนตกนะคะท่านผู้ฟังวันนี้วันแรกนะคะสำหรับการเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการของประเทศไทยนะคะซึ่งทางท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศนะคะเมื่อวานวันนี้มีฝนนะคะ15-18พฤษภาคมนะคะท่านผู้ฟังที่เราก็จะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะคะฝนตกพรำพรำฝนตกถนนลื่นขับขี่ยวดยานพาหนะเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะบ่ายสามมีเรื่องเล่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งทางวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ค่ะเข้าสู่หน้าฝนเรามาดูเรื่องฝนอภิสราที่จะโฟกัสใน10อันดับนะคะของประเทศไทยฝนสูงสุด10อันดับเลยอันดับแรกนี่คือที่จังหวัดนครพนมนะคะ 60.0 มิลลิเมตรค่ะปริมาณฝนสูงสุดนะคะรองลงมาอันดับ2จังหวัดน่าน 58.8 มิลลิเมตรอันดับ3จังหวัดเชียงรายค่ะ 54.8 มิลลิเมตรอันดับ4เป็นภาคใต้แล้วนะท่านผู้ฟังอันดับ5ด้วยนะคะคืออันดับ4จังหวัดพังงาค่ะ 40.4 มิลลิเมตรอันดับ5 40.2 มิลลิเมตรที่จังหวัดนราธิวาสนะคะส่วนอันดับ7ก็เป็นที่จังหวัดตรังนะคะ 37.6 มิลลิเมตรค่ะส่วนในอันดับอื่นๆนี่ก็จะเป็นภาคกลางนะคะท่านผู้ฟังอันดับ10เลยจังหวัดสุพรรณบุรี 32.0 มิลลิเมตรกันนะคะสำหรับฝนตกมากที่สุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะพังงานะคะ 40.4 มิลลิเมตรเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่เราจะมาทักทายกันในช่วงของบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะท่านผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะท่านก็ได้รายงานอากาศในพื้นที่ของระนองแล้วก็รายงานอากาศในภาพรวมทั่วๆไปให้เราได้ทราบกันนะคะรวมถึงพยากรณ์อากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับเช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดที่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะคะ 24.4 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดภาคใต้ฝั่งตะวันตก 34.9 องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังสำหรับเมื่อวานอุณหภูมิสูงสุด 38.0 องศาเซลเซียสที่อำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีและอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะเรามาดูสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ทยอยออกประกาศมานะคะในเหตุการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนนี้เป็นฉบับที่5นะคะฉบับที่5นี่ออกมาเมื่อตอนเวลา5นาฬิกาค่ะและในช่วงเวลา17นาฬิกาวันนี้ก็จะออกฉบับที่6นะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าจะมีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณที่มีฝนตกสะสมก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะฝนนี้ก็จะเป็นอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะท่านผู้ฟังสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะคะท่านผู้ฟังในช่วง15ถึง18พฤษภาคมทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาก็จะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะ
ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการโฟกัสภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในเรื่องของกลุ่มฝนต่างๆและสำหรับในวันนี้ค่ะจังหวัดระนองก็เป็นจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะสำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากมี3จังหวัดนะคะท่านผู้ฟังจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดเพชรบุรีค่ะสำหรับในวันที่16พฤษภาคมวันที่17พฤษภาคมวันที่18พฤษภาคมเดี๋ยวเรามาไล่ดูสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังวันที่16พฤษภาคมนี้จังหวัดระนองก็จะเป็นจังหวัดที่คาดว่าจะรับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะแต่พอเป็นวันที่17พฤษภาคมวันที่18พฤษภาคมนะคะในเหตุการณ์นี้จังหวัดระนองก็จะเป็นจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะคะท่านผู้ฟังติดตามกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะในทุกช่วงเวลานะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการอัปเดตข้อมูลเข้ามาเดี๋ยวยังไงเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 MHz ทีมแอดมินจะอัปเดตข้อมูลต่างๆนะคะประชาสัมพันธ์ให้ชาวระนองแล้วก็แฟนเพจสวทระนองได้ทราบกันด้วยเรามาดูกันนะคะในเรื่องเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าเมื่อวาน13พฤษภาคมและวันนี้นะคะ14พฤษภาคมไม่มีรายงานการตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะคะในภูมิภาครอบๆประเทศไทยซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีบางวันนี้ก็จะมีพบที่เมียนมาบ้างละหรือว่าพบที่อินโดนีเซียลาวเวียดนามนะคะแต่เหตุการณ์นะคะเมื่อวานจนถึงเช้าวันนี้ยังไม่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นกันเลยก็ต้องบอกเป็นข่าวดีนะคะและช่วงนี้ในเรื่องของฝนล่ะจะไปไหนมาไหนอุปกรณ์กันฝนต้องเตรียมไว้เลยนะคะท่านผู้ฟังนะแต่เราชาวระนองเราคุ้นชินแล้วล่ะสำหรับบรรยากาศแบบนี้นะคะการเตรียมร่มเสื้อกันฝนนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติกันแล้วนะคะท่านผู้ฟัง 15:24 นกับการติดตามรับฟังบ่าย3มีเรื่องเล่านะคะขานเวลาให้ทราบกันสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังเอาละข่าวที่มีออกมานะคะในเรื่องของเกี๊ยวทิชชู่ท่านผู้ฟังได้เห็นข่าวนี้กันบ้างหรือเปล่าตอนนี้ทางข่าวจริงประเทศไทยแล้วหน่วยงานในสังกัดกรมยมพันธ์นะคะก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้กันซึ่งทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าเอาจริงเรื่องนี้สั่งลุยสอบเกี๊ยวทิชชู่ของขอนแก่นนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและอย.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็ผนึกกำลังตรวจเข้มพร้อมรับร้องเรียนผู้เสียหายกันด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสรภักดีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการกรณีที่มีผู้บริโภครายหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นแจ้งว่าพบกระดาษทิชชู่ปะปนอยู่ในไส้เกี๊ยวปลาที่ซื้อจากร้านค้าใกล้บึงแก่นนครจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์กันอย่างกว้างขวางทีเดียวนะคะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสุภมาศก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามข้อเท็จจริงกันอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าก็ได้ให้ความสำคัญนะกับความปลอดภัยด้านอาหารและการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทันทีภายหลังทราบเหตุและท่านก็ได้สั่งการให้สคบหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งจริงๆแล้วนี่สคบจะมีประจำจังหวัดด้วยนะคะท่านผู้ฟังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดนั้นๆของระนองนะคะสคบระนองนั่นเองแล้วก็
ทางทีมของสคบนะคะก็ได้ลงไปในวันเกิดเหตุทันทีแล้วก็ได้ประสานผู้เสียหายอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้ขณะนี้ก็ลงพื้นที่ที่บึงแก่นนครพบผู้ประกอบการจำหน่ายเกี๊ยวทอดประมาณ 15-20 ร้านค้าและเกี๊ยวนึ่งอีก 5-7 ร้านค้ารวมบริเวณบึงแก่นนครนี้ก็มีเกือบ30ร้านค้าทีเดียวพร้อมทั้งสุ่มซื้อตรวจสอบแต่ก็ยังไม่พบกรณีตามที่เป็นข่าวตามที่ปรากฏในข่าวจึงได้กำชับให้เร่งติดต่อผู้เสียหายเพื่อรับทราบข้อที่จริงและรวบรวมพยานหลักฐานด้วยเร็วที่สุดกรณีอาหารก็ถือว่าเป็นสินค้าที่มีหน่วยงานกำกับดูแลนะคะโดยเฉพาะนั่นคือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ซึ่งครอบคลุมถึงกรณีอาหารที่ไม่บริสุทธิ์ค่ะและทางอย.ก็มีอำนาจกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการผลิตอาหารถูกสุขลักษณะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคโดยตรงจึงได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบประสานการทำงานร่วมกับอย.นะคะอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ตรวจสอบเป็นไปอย่างรอบด้านและรวดเร็วและถ้าหากว่าผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าวก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ร้องทุกข์และเรียกร้องการเยียวยาทางแพ่งกับสคบได้ทันทีนะคะโดยความสำคัญสูงสุดเลยคือความสะอาดความปลอดภัยทุกขั้นตอนการผลิตและการจำหน่ายอาหารเพราะอาหารคือเรื่องของสุขภาพและชีวิตของพี่น้องประชาชนนั่นเองท่านผู้ฟังเอาละค่ะเรามาดูนิดนึงนะคะสำหรับในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องบ้างล่ะนะทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข่าวนี้นี่ก็เห็นแวบๆผ่านไปผ่านมานะในเช้านี้นะก็เลยทำให้ต้องเข้าไปดูกันนิดนึงนะท่านผู้ฟังก็เลยได้ทราบข่าวนี้นะคะว่ามีรายละเอียดเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะคะก็เลยนำมาฝากท่านผู้ฟังที่รักกันด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของทางรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นก็ได้กล่าวนะคะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางเทศบาลนครขอนแก่นก็ได้ติดต่อสอบถามไปยังผู้ดูแลตลาดโดยเบื้องต้นก็ทราบว่าที่ตลาดก็จะมีพ่อค้ามาขายสินค้าก็แบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเลยคือกลุ่มที่ขายประจำกับกลุ่มที่ขายรายวันซึ่งในวันที่พบร้านจำหน่ายเกี๊ยวปลาเบื้องต้นก็เป็นร้านที่ไม่ได้ใช้ร้านประจำแต่ก็มีการขายบริเวณริมถนนทางเข้าประตูหลังวัดธาตุขณะนี้ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นติดตามหาร้านค้าดังกล่าวแล้วก็ได้เตรียมให้ประชาชนที่ซื้อเกี๊ยวมารับประทานได้นำเกี๊ยวมาให้กับทางเทศบาลนครขอนแก่นด้วยเพื่อที่จะได้พิสูจน์สิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในเกี๊ยวและถ้าว่าพบมีการเอาผิดกับร้านค้าต่อไปกันด้วยและในช่วงเย็นนะคะวันเดียวกันก็มีการออกตรวจสอบภายในร้านนะคะที่อยู่ในตลาดริมบึงแก่นนครอีกครั้งหนึ่งเพื่อสร้างความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจับจ่ายซื้ออาหารรับประทานที่ตลาดสดบึงแก่นนครของจังหวัดขอนแก่นนะคะก็จะได้รักษาภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดของขอนแก่นกันด้วยย้ำกันเลยนะคะท่านผู้ฟังค่ะถ้าว่าท่านพบอาหารที่เข้าขายไม่ถูกสุขลักษณะหรือไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภคนะคะท่านผู้ฟังก็สามารถติดต่อยังสายด่วนอย.หรือสายด่วนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้นะคะสคบ1166นะคะส่วนสายด่วนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานี่จะเป็น1556กับท่านผู้ฟังแอปพลิเคชันก็มีเช่นเดียวกันนะคะศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่ทุกจังหวัดก็สามารถร้องเรียนกันได้หลายช่องทางทีเดียวซึ่งทางศูนย์ดำรงธรรมนี่ก็จะทำงานควบคู่กับสคบกันด้วยนะผู้ฟังเรื่องนี้คุยกันละเอียดสักนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มีข่าวออกมา2ข่าวกันแล้วนะคะข่าวแรกเลยนั่นคือการทำปลากระป๋องนะคะหรือว่าใช้ปลานิลนะคะบรรจุในปลากระป๋องแต่ตรงด้านหน้ากระป๋องนี่เป็นปลาแมคเคอเรลนะคะก็ไม่ตรงปกนั่นเองก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบกันด้วยตรงนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ในโซนของภาคกลางนะคะในเขตปริมณฑลตรงนั้นกันนะคะท่านผู้ฟังแล้วในข่าวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็เลยย้ำเลยว่าถ้าว่าเจอเข้าข่ายไม่ถูกสุขลักษณะหรือว่าไม่ปลอดภัยต่อการบริโภคนี่ก็แจ้งที่1
1556ของอย.ที่สคบ1166นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ตอนนี้พูดคุยกันหนาหูนะคะหรือว่าข่าวที่แชร์กันเยอะมากเลยมีสื่อออนไลน์ก็เลยนำข่าวนี้มาฝากกันนะคะว่าเป็นอย่างไรตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้บูรณาการการทำงานแล้วตรงนี้ค่ะพักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงถัดไปเดี๋ยวเราจะมาคุยในข่าวสารอื่นๆกันมีอะไรที่น่าสนใจหลายข่าวทีเดียวนะคะพักกันก่อนค่ะ

นะคะเพิ่มนะคะจากนักกีฬาเรือพายการแข่งขันกีฬาเรือพายประเภทคายักสลาลอมนะคะเหรียญทองนะคะก็เป็นของน้องทิติมาว่าวลอยประเภทเรือคายักสลาลอมบุคคลหญิงนะคะท่านผู้ฟังอ่ะเรามาดูกันสักนิดหนึ่งสำหรับในกีฬานี้นะคะอันดับหนึ่งเลยนะคะก็ได้แก่น้องทิติมาว่าวลอยนะคะคว้าเหรียญทองไปส่วนเหรียญเงินนี่จะเป็นกีฬาเรือพายประเภทเรือคายักสลาลอมยุวชนชายนะคะเด็กชายเศรษฐวุฒิคลองเงินส่วนอีกเหรียญหนึ่งค่ะนั่นคือเหรียญทองแดงกีฬาเรือพายบุคคลชายนะคะประเภทเรือคายักสลาลอมนายอาชิตะคลองเงินนะคะก็เป็นบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์นะคะที่หยิบมาฝากกันสำหรับบรรยากาศตรงนี้เยาวชนระนองนี่มีใครเอ่ยได้เหรียญอะไรกันบ้างนะคะก็ขอแสดงความยินดีล่ะเหรียญที่3ของระนองมาแล้วนะคะปืนสั้นอัดลมชาย10เมตรประเภทบุคคลเหรียญทองนายพัทรปุริมหีบรักเหรียญทองแดงนายวรากรของกลางปืนสั้นอารมณ์ชาย10เมตรประเภททีมเหรียญเงินนายวรากรคล้องกลางนายพัทรปุริมหีบรักและนายนฤเบศเถาเครือมาศนะคะก็เป็นลูกหลานชาวระนองล่ะที่ไปคว้าเหรียญมาตรงนี้นะมาดูการสรุปเหรียญนี้สรุปเหรียญเมื่อวานก่อนนะท่านผู้ฟังนะเดี๋ยวพิศลาก็จะขยับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังคงมีการแข่งขันกันอยู่นะคะวันนี้เราได้เหรียญเพิ่มด้วยแต่สรุปเมื่อวานนิดหนึ่งเราอยู่ในอันดับที่34ของตารางเหรียญรางวัลรวมนะคะคือจังหวัดระนองได้เหรียญรางวัลรวมคือ13เหรียญ นะคะแยกเป็น4เหรียญทองแดง2เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็และวันนี้ก็ได้เพิ่มอีกท่านผู้ฟังของระนองนะคะได้เพิ่มนั่นคือเหรียญเงินจากรายการปืนสั้นชาย25เมตรประเภทบุคคลนายวรากรคล้องกลางและอีก1เหรียญเงินจากรายการปืนสั้นชาย25เมตรประเภททีมนายวรากรคล้องกลางนายพัทรปุริมหีบรักและนายนฤเบศเถาเครือวันนะคะท่านผู้ฟังเราก็ได้2เหรียญเงินนะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังอ้าวหยิบบรรยากาศมาฝากกันนะคะขอแสดงความยินดีค่ะกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนองและสำนักงานการกีฬาแห่งจังหวัดระนองนะคะที่ได้ส่งทัพนักกีฬาของระนองไปร่วมแข่งขันในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมนะคะเอาละค่ะมาดูในเรื่องนี้กันนะคะก็ในเรื่องที่บางท่านก็อาจจะทราบข่าวหรือว่าตามข่าวกันบ้างแล้วในเรื่องของเกี่ยวขาวหรือว่านกแต้วแล้วอ่อนแรงหลังที่มีพลเมืองดีแจ้งผ่านสายด่วน1362จดหมายเลขนี้ไว้เลยนะท่านผู้ฟังเป็นการแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลหรือว่าสายด่วนพิทักษ์ป่านั่นเอง1362นะคะเผื่อที่ว่าเราไปเจอสัตว์นะคะที่ต้องการขอความช่วยเหลือนะคะสายด่วนพิทักษ์ป่าสัตว์ป่าทั้งหลายนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์ก็ได้เข้าช่วยเหยี่ยวขาวนกแต้วแล้วอ่อนแรงหลังจากที่มีพลเมืองดีแจ้งผ่านสายด่วน1362นะคะที่โดยส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนด้านสัตว์ป่าได้เร่งเข้าดำเนินการตรวจสอบหลังได้รับแจ้งเหตุจากพลเมืองดีว่าพบสัตว์ป่าได้รับบาดเจ็บและอ่อนแรงในพื้นที่ความรับผิดชอบโดยจุดแรกที่เจ้าหน้าที่ได้รับมอบคือเหยี่ยวขาวจำนวนหนึ่งตัวที่มีสภาพอ่อนแรงแต่ไม่พบบาดแผลรุนแรงบริเวณตำบลดงเสือเหลืองอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรและในวันเดียวกันก็ได้รับมอบนกแต้วแล้วอีกหนึ่งตัวซึ่งอยู่ในสภาพอ่อนแรงเช่นเดียวกันจากพื้นที่ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะแล้วก็นกทั้งสองตัวก็ได้รับการนำไปอนุบาลและดูแลอย่างใกล้ชิดที่คลินิกสัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์เพื่อประเมินอาการและพักฟื้นร่างกายให้กลับมาแข็งแรงสมบูรณ์

0: เอ๊ะทำไมอภิสราเอาข่าวนี้มาฝากเพราะว่าเราก็อยู่ในพื้นที่นี่มีเขตอุทยานแห่งชาติทั้ง4อุทยานแห่งชาติของระนองเผื่อที่ว่าเราพบเจอสัตว์ป่าที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือนะคะก็สามารถที่จะโทรแจ้ง1362กันได้แต่ก็ต้องเป็นเรื่องที่ขอรับความช่วยเหลือจริงๆนะไม่ได้โทรแบบสนุกสนานกันแล้วก็อีกเรื่องนึงท่านผู้ฟังอภิสราก็จะวกไปอีกเรื่องนึงนั่นคือ191ที่เป็นสายด่วนนะคะในการรับเรื่องร้องเรียนนะคะหรือว่าการขอรับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ191นี่ก็เดี๋ยวยังไงในวันจันทร์ค่ะในช่วงเวลา 9:30 นจนถึงเวลา 10:00 นนะคะทางสารวัตร191ก็จะมาพูดคุยในภารกิจตรงนั้นนะคะที่ท่านดูแลแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนชาวระนองกันด้วยยังไงก็อย่าลืมรอติดตามรับฟังนะคะรายการอนามัยวันนี้ในช่วงเปิดอกทกประเด็นท่านจะมาพูดคุยนะคะในภารกิจต่างๆให้เราได้ทราบกันค่ะขณะนี้เวลา15:48 ท่านผู้ฟังเรามาดูอีกเรื่องนึงนะท่านผู้ฟังซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนี้ท่านก็ได้ลงพื้นที่หาดฟรีดอมนะคะในเรื่องของการติดตามนะคะในการบุกรุกพื้นที่สาธารณะนะคะซึ่งท่านก็บอกว่าไม่ปล่อยผ่านและในวันนั้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจริงๆนี่ท่านก็จะไปหาฟรีดอมแต่ก็ทราบข่าวมาว่าที่ระนองนี่มีคดีจับกุมสินค้าต้องสงสัยว่าไม่ผ่านพิธีศุลกากรนะคะก็เลยรุดมาที่นี่ก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะท่านก็ได้ไปที่เกาะพะงันเกาะสมุยด้วยนะคะสุราษฎร์ธานีแล้วท่านก็บินต่อไปฟรีดอมด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ต้องบอกว่าภารกิจที่ค้างๆอยู่ท่านก็ไปดำเนินการแล้วเสร็จกันด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรหรือครม.สัญจรคราวนี้จะไปที่สงขลานะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาและสร้างอนาคตยั่งยืนกันนะคะซึ่งในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการเดินหน้าพัฒนาภาคใต้อย่างจริงจังนะคะแล้วก็สำหรับครม.สัญจรนะคะหรือว่าคณะรัฐมนตรีสัญจรในครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของภาครัฐในการเร่งแก้ไขปัญหาและยกระดับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมก่อนนำเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาก็จะมีในวันที่8และวันที่9มิถุนายนนะคะแล้วก็สำหรับในการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะก็จะมีการพบปะสำหรับหน่วยงานราชการต่างๆพี่น้องประชาชนด้วยนะคะคือท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างๆทั้ง20กระทรวงละก็จะมีแผนในการตรวจราชการการก็ต้องรอติดตามข่าวสารกันต่อไปนะอย่างเช่นที่เคยมาประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดระนองนะคะก็จะมีการตรวจราชการในจังหวัดใกล้เคียงกันด้วยค่ะมีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมก็จะหยิบมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันอีกเรื่องนึงค่ะอีกเรื่องนึงทิ้งท้ายกันตรงนี้นะคะทางรัฐบาลเดินหน้าลดภาระครูครั้งใหญ่กระทรวงศึกษาธิการดันโมเดลควบรวมโครงการลดงานเอกสารคืนเวลาสอนให้กับครูซึ่งในเรื่องนี้ทางรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัฒดารัตทองสรวยกรก็ได้เปิดเผยค่ะว่าทางกระทรวงศึกษาธิการก็เดินหน้าปฏิรูปการศึกษาเชิงระบบเร่งแก้ปัญหาภาระงานครูอย่างจริงจังหลังมีการหารือระดับนโยบายเพื่อทบทวนโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการในสถานศึกษาหวังลดความซ้ำซ้อนของงานเอกสารคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนและดูแลนักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพกันด้วยนะคะซึ่งการปรับระบบงานครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญค่ะในการยกระดับระบบการศึกษาไทยแล้วก็ลดภาระที่ไม่จำเป็นแก่ครูและสร้างสภาพแวดล้อมในการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากยิ่งขึ้นพร้อมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของไทยอย่างยั่งยืนในอนาคตกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเวลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่านี่เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยว จะร่ำลากันนะคะแล้วก็อภิสราจะปิดท้ายกันด้วย3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะแล้วก็ล่ำลากันเลยนะคะท่านผู้ฟังเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะจันทร์ถึงศุกร์15:10 น.จนถึงเวลา16:00 น.นะคะช่วงนี้ติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งเตือนตอนนี้ประกาศนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาในช่วง5:00 น.แล้วก็ในช่วง17:00 น.กันด้วยนะคะก็จะได้ทราบนะคะว่าการอัปเดตข้อมูลต่างๆนั้นมีเกี่ยวข้องกับระนองบ้างไหมนะคะเราจะได้ทราบเรื่องของฝนฟ้านะคะท่านผู้ฟังวันนี้อภิสราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31 มีนาคม 2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2 ธันวาคม 2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17 สิงหาคม 2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28 กันยายน 2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28 กันยายน 2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
2: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz
3: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
4: การขายฝากก็คือว่าสัญญาซื้อขายเนี่ยแหละครับโดยที่ผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินนั้นนะครับเช่นบ้านก็ดีที่ดินก็ดีรถยนต์ก็ดีให้กับผู้ซื้อโดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายฝากนะครับมีสิทธิ์ที่จะไถ่คืนทรัพย์สินนั้นได้เช่นนะครับเวลาเราไปกู้เงินจากนายทุนและนายทุนให้ขายฝากบ้านหรือที่ดินไว้เป็นประกันนะครับโดยนายทุนจะให้สัญญากับเราว่ามีเงินก็เอาเงินมาคืนภายในกำหนดการขายฝากอสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านที่ดินจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มิฉะนั้นตกเป็นโมฆะนะครับเพียงแต่เอาโฉนดไปยึดถือไว้เป็นหลักประกันเนี่ยมิใช่สัญญาขายฝากนะครับเมื่อขายฝากไปแล้วเนี่ยผู้ขายฝากนะครับมีสิทธิ์ที่จะไถ่คืนทรัพย์สินนั้นได้ภายในกำหนดอย่างเช่นสัญญาขายฝากกำหนดไว้3ปีก็จะต้องเอาเงินนะครับมาไถ่คืนภายใน3ปีมิฉะนั้นทรัพย์สินนั้นก็จะตกเป็นสิทธิ์เด็ดขาดของนายทุนนั้นทันทีโดยมิต้องบอกกล่าวกันอีกถ้าสัญญาขายฝากนะครับมิได้กำหนดเวลาไถ่ไว้เราก็มีสิทธิ์ไถ่นะครับแต่กำหนดระยะเวลาในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นบ้านที่ดินก็สามารถที่จะไถ่ได้คืนภายใน10ปีนับตั้งแต่เวลาขายฝากนะครับส่วนสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นรถยนต์มีกำหนดไว้นะครับก็ไม่เกิน3ปีนับตั้งแต่เวลาขายนะครับส่วนสินไถ่ก็คือว่าเงินนะครับเงินที่จะเอามาไถ่ถ้ามิได้กำหนดไว้ก็ให้ไถ่คืนตามราคาขายฝากถ้ากำหนดเงินสินไถ่หรือราคาขายฝากไว้สูงกว่าราคาขายฝากที่แท้จริงนะครับเกินอัตราร้อยละ15ต่อปีก็ให้ไถ่ได้ในราคาที่ขายฝากที่แท้จริงนะครับรวมถึงประโยชน์ตอบแทนนะครับไม่เกินร้อยละ15ต่อปีขายฝากนะครับเมื่อเริ่มต้นด้วยการจดทะเบียนนะครับในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เวลาไถ่คืนนะครับขอให้ท่านเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนด้วยนะครับเห็นได้ว่านะครับเวลาเราไปกู้ยืมนายทุนเนี่ยนายทุนมักจะใช้วิธีหลอกล่อให้ลูกหนี้เนี่ยขายฝากนะครับบ้านและที่ดินในราคาต่ำกว่าท้องตลาดและกำหนดเวลาไถ่ไว้สั้นเพื่อบีบเอาทรัพย์ของลูกหนี้เพราะว่ายากที่จะนำเงินมาคืนทันภายในกำหนดนะครับและเมื่อไม่สามารถที่จะไถ่คืนภายในกำหนดบ้านและที่ดินก็จะตกเป็นสิทธิ์เด็ดขาดของนายทุนทันทีโดยไม่ต้องไปโอนเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้ที่กู้ยืมเงินนายทุน จะใช้บ้านหรือที่ดินเป็นหลักประกันท่านจะต้องตรวจดูเอกสารให้ชัดเจนก่อนลงชื่อนะครับดูให้ดีว่าเป็นเรื่องของจำนองหรือว่าเป็นขายฝากนะครับถ้าท่านไม่เข้าใจท่านก็สามารถที่จะถามเจ้าพนักงานที่ดินได้ว่าอันนี้เนี่ยนะครับเป็นขายฝากหรือว่าเป็นจำนองนะครับเพื่อเป็นไปตามความประสงค์ที่แท้จริงของท่านนะครับหากมีข้อสงสัยนะครับให้ติดต่อสายด่วน1187นะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับหลายจังหวัดคิกออฟปล่อยขบวนรถพุ่มพวงในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนำสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าเกษตรคุณภาพดีจำหน่ายในราคาประหยัดถึงหน้าบ้านประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเช็คเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จังหวัดขอนแก่นคิกออฟปล่อยขบวนรถพุ่มพวงในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำหน่ายในราคาประหยัดถึงหน้าบ้านประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
9: นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีคิกออฟปล่อยขบวนรถพุ่มพวงตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นเพื่อนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพมาจัดจำหน่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลต่างๆในรูปแบบตลาดเคลื่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อเป็นกลไกในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขโดยมุ่งหวังที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและทำให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นได้สะดวกรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้นนอกจากจะเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพแล้วโครงการนี้ยังช่วยสนับสนุนเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้มีช่องทางกระจายสินค้าและสร้างรายได้กลับสู่ท้องถิ่นโดยตรงถือเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งในระดับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมชุติประภาสิริบุญสมสวทขอนแก่นรายงาน
1: ด้านจังหวัดเลยเปิดจำหน่ายสินค้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งถึงประชาชนในชุมชน
10: นายประชาแสนกลางนายอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยเป็นประธานกิจกรรมเปิดตัวการจำหน่ายสินค้าคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงของอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยณบริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเลยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการเจ้าหน้าที่พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำสินค้าคุณภาพราคาประหยัดไปจำหน่ายยังพื้นที่แหล่งชุมชนที่พักอาศัยในลักษณะตลาดเคลื่อนที่ซึ่งเริ่มจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปนายอำเภอเมืองเลยกล่าวว่าการจำหน่ายสินค้าผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงมุ่งหวังลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยประชาชนสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาต่ำกว่าตลาดเพิ่มความสะดวกลดภาระการเดินทางของประชาชนตลอดจนสนับสนุนผู้ประกอบการรถเร่รายย่อยให้มีรายได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากซึ่งผู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนชุดสินค้าเบื้องต้นหรือสตาร์ทคิตและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อลดต้นทุนการขนส่งเป็นรายเดือนตามประเภทรถปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดนราธิวาสคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนำร่องอำเภอตากใบส่งสินค้าราคาประหยัดถึงหน้าบ้านประชาชน
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่หอประชุมอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนลดรายจ่ายด้านการครองชีพและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าจำเป็นโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมขับขี่รถพุ่มพวงด้วยตนเองเพื่อปล่อยขบวนรถปฐมฤกษ์และสร้างสีสันความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มาร่วมงานสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมีเป้าหมายกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนทั่วประเทศผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงกว่า 3,800 คันและจุดจำหน่ายมากกว่า 1,000 แห่งโดยจังหวัดนราธิวาสนำร่องในพื้นที่อำเภอตากใบมีรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการระยะแรกจำนวน14คันและทั้งจังหวัดมีเครือข่ายรถพุ่มพวงรวม239คันครอบคลุมทั้ง13อำเภอทั้งนี้จะเริ่มออกให้บริการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษแก่ประชาชนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพและเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าจำเป็นถึงหน้าบ้านประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกาครับ

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะกรมประชาสัมพันธ์ในวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ค่ะเวลา 16:10 นถึง 17:00 นค่ะซึ่งก็จะออกอากาศนะคะโดยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะในหลายๆจังหวัดค่ะในวันนี้ค่ะดิฉันนางสาวพนิตาเจียนผันค่ะซึ่งควบคุมการผลิตโดยนายพินิจนำโอนะคะรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวทกสมุยนะคะทีมงานกสมุยเป็นผู้ผลิตรายการในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาติดตามเกาะติดนะคะในเรื่องของข่าวสารสำคัญจากพื้นที่ภาคใต้ตอนบนกันค่ะเริ่มกันที่ติดตามข่าวของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะนายกได้เดินทางมาที่เกาะสมุยและไปที่เกาะพะงันค่ะเร่งแก้ปัญหาโนมินีหลังพบจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีบริษัทที่คนต่างชาติร่วมลงทุนเกินครึ่งและมากกว่า 77% ค่ะตั้งอยู่บนเกาะสมุยเกาะพะงันพร้อมสั่งการนะคะได้มีการแก้ไขปัญหาปรับภูมิทัศน์ท่าเรือในพื้นที่และคุมนักท่องเที่ยวคุณภาพต่ำค่ะท่านนายกอนุทินนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่อำเภอเกาะสมุยและเกาะพะงันเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการหรือดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมายพร้อมรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนค่ะหลังได้รับเสียงสะท้อนว่ามีคนต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลตั้งบริษัทแย่งอาชีพคนไทยในพื้นที่รวมกลุ่มตั้งเป็นก๊กกวนแสวงหาผลประโยชน์และมีพฤติกรรมที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเมื่อเดินทางมาถึงค่ะก็มีมวลชนรอต้อนรับพร้อมมอบดอกไม้ให้กำลังใจและสะท้อนปัญหาเรื่องภูมิทัศน์ของท่าเรือในพื้นที่และเรื่องนักท่องเที่ยวคุณภาพต่ำที่เดินทางเข้ามาจำนวนมากกว่าเดิมค่ะโดยท่านนายกได้สั่งการให้กระทรวงทรัพย์นะคะและก็ท่องเที่ยวรับเรื่องเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชนค่ะขณะที่นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าผลการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับโนมินีในพื้นที่เกาะพะงันล่าสุดค่ะโดยได้รับคำร้องทุกข์ทั้งหมด29คดีดำเนินทางกฎหมายแล้ว21คดีมีผู้ต้องหารวม62รายโดยหลังจากนี้ค่ะได้สั่งการและกำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะทั้งสภ.เกาะพะงันรวมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวค่ะสำหรับการจดทะเบียนบริษัทในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะก็ได้ระบุว่าปัจจุบันค่ะมีบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนค่ะทั้งหมด 21,717 รายค่ะซึ่งในจำนวนนี้กว่า 77% เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันนะคะโดยเป็นบริษัทที่มีต่างชาติร่วมลงทุน 11,649 รายแบ่งเป็นต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไป96รายและถือหุ้น 0.01 ถึง 49% จำนวน 11,553 รายค่ะท่านนายกอนุทินก็ได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจค้นเป้าหมายชาวต่างชาติที่ลักลอบครอบครองอสังหาริมทรัพย์วิลล่าหรูค่ะแล้วก็ย้ำทุกหน่วยงานเดินหน้าดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายค่ะยังมีอีกหนึ่งข่าวค่ะจากที่ท่านรัฐมนตรีนะคะได้ลงพื้นที่ในวันที่13พฤษภาคมนะคะก็รวมถึงมีท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างๆค่ะก็ได้เป็นคณะลงในพื้นที่เกาะพะงันค่ะ1จุดที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระดมกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมายชาวต่างชาติที่ลักลอบครอบครองอสังหาริมทรัพย์วิลล่าหรูนะคะท่านนายกและก็ รัฐมนตรีต่างๆค่ะได้กล่าวว่าในขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจค่ะด้วยการตัดความซ้ำซ้อนเช่นถ้าเป็นคนต่างชาติจะมาขอประกอบธุรกิจที่ต้องขอที่กรมโยธาธิการหรือว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกระทรวงมหาดไทยที่ขอแล้วค่ะก็ไม่ต้องไปขอซ้ำที่กระทรวงพาณิชย์อีกซึ่งเป็นการเริ่มการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อนทำให้เป็น one stop service ให้ได้มากที่สุดท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ตนนำคณะลงมาทุกหน่วยงานค่ะตอนนี้ที่สำคัญคือเรื่องโนมินีก็อย่าเพิ่งไปพูดถึงเรื่องของการบุกรุกที่ดินหรือว่ารุกล้ำที่ดินหรือไม่ซึ่งตอนนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมที่ดินจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายโดยตอนนี้ท่านมาดูเรื่องที่เปิดบริษัทแล้วเอามาขายซึ่งจริงๆแล้วตามกฎหมายต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% ค่ะแต่พบว่ามีการเปิดบริษัทหลายๆบริษัทแล้วค่อยไปค่อยมาจนทำให้ตัวบริษัทนั้นดูเสมือนว่ายังมีสัญชาติไทยอยู่แต่จริงๆแล้วค่ะการครอบครองบริหารกำหนดทิศทางของบริษัทนั้นๆเป็นของต่างชาติ 100% อันนี้ถือว่าผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายไทยเพราะอย่างไรก็ตามค่ะไม่ว่าจะครอบครองที่ดินหรือครอบครองบริษัทคนไทยต้องมี 51% ซึ่งเปรียบเสมือนการหมุนเวียนสับเปลี่ยนเพื่อให้บอดี้บริษัทยังคงอยู่แต่คนที่คอนโทรลบอดี้ของความเป็นไทยจะค่อยๆละลายหายไปหรืออาจจะพูดว่าฝรั่งใส่วิกสีดำนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะสุดท้ายฝรั่งเป็นคนกำหนดคนต่างชาติเป็นคนกำหนดเราก็ต้องมาแก้ไขตรงนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ค่ะในกรณีที่มีเจตนารมณ์แบบนี้ก็ผิดหลักนะคะในการเอาบริษัทหลายๆคนซึ่งถือหุ้นเป็นเจ้าของบริษัท200กว่าบริษัทคือการเอาบริษัทมาขายเอาเปลือกมาขายเพื่อให้คนต่างชาติไปประกอบธุรกิจผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายค่ะอย่างไรก็ตามค่ะการเข้ามาฟอกเงินหรือว่าการเข้ามาทำสิ่งที่ไม่ดีในพื้นที่ที่ดินนะคะที่ต่างชาติสามารถถือครองแล้วมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้ตามใจเรื่องนี้ท่านจะแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนที่สุดค่ะที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ในพื้นที่กรณีที่ไปเยี่ยมที่เกาะพะงันค่ะนอกจากนี้นะคะก็หลังจากที่ท่านได้มาเกาะสมุยกับพังงานแล้วเนี่ยก็ได้เดินทางต่อไปยังภูเก็ตเลยค่ะในวันเดียวกันค่ะในช่วงเวลา 17:00 นนะคะที่บริเวณทางลงหาดฟรีดอมตำบลการณ์อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะนายอนุทินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะค่ะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจับกุมกรณีบุกรุกพื้นที่สาธารณะและป่าสงวนบริเวณหาดฟรีดอมนะคะภายหลังภารกิจตรวจพื้นที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วนที่จังหวัดระนองโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตนะคะปลัดจังหวัดภูเก็ตผู้บังคับการตำรวจภูธรภูเก็ตผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่รอให้การต้อนรับค่ะจากการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะคะก็เพื่อรับฟังปัญหาและรายงานสถานการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับกำหนดทิศทางการบริหารจัดการหาดฟรีดอมอย่างเป็นระบบโดยเน้นการบูรณาการทุกภาคส่วนในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดค่ะควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาใช้บริการชายหาดได้อย่างสะดวกและอุ่นใจค่ะภายหลังจากการรับฟังรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่สะท้อนจากประชาชนในพื้นที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าคดีบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดฟรีดอมได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนแล้วเสร็จค่ะและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าประชาชนไม่จำเป็นต้องมาขอความเมตตาจากตนโดยได้แสดงความเสียใจและขออภัยที่ลงพื้นที่ล่าช้าจนทำให้ได้รับผลกระทบจากการถูกผู้มี อิทธิพลรังแกค่ะพร้อมยืนยันว่าได้กำชับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ให้เร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบในอนาคตควบคู่กับการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลวางแผนบริหารจัดการกำหนดแนวทางใช้ประโยชน์หาดฟรีดอมในระยะต่อไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมซึ่งการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และการเดินหน้าสานต่อภารกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่สาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างจริงจังควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนในการเข้าถึงพื้นที่ส่วนรวมอย่างเท่าเทียมอีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำที่ให้ความสำคัญกับการรับฟังเสียงสะท้อนจากทุกภาคส่วนและมุ่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมค่ะและก็มีอีกหนึ่งข่าวค่ะในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลจัดกิจกรรมเปิดตัวคิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยนะคะลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงค่ะช่วงสายวันนี้ค่ะนายจุมพจน์บรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดตัวคิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงณ อำเภอกาญจนดิษฐ์ค่ะซึ่งจัดขึ้นบริเวณหน้าศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์โดยมีนายภูนศักดิ์โสพลปทุมรักนายอำเภอกาญจนดิษฐ์เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ค่ะว่าอำเภอกาญจนดิษฐ์ขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลมีรถพุ่มพวงในพื้นที่สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจำนวน4คันค่ะประกอบด้วยรถพุ่มพวงประเภทรถยนต์และรถพุ่มพวงประเภทรถจักรยานยนต์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีสินค้าราคาประหยัดมาให้บริการเปิดจำหน่ายณที่ว่าการอำเภอทุกวันศุกร์อีกด้วยค่ะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะก็ได้กล่าวว่าตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็ได้ให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกมาจำหน่ายผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินค้าให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดนะคะนอกจากนั้นท่านผู้ว่าก็ได้ตัดริบบิ้นนะคะแล้วก็ปล่อยขบวนรถพุ่มพวงก่อนได้เยี่ยมชมร้านค้าราคาถูกที่มาให้บริการค่ะรวมทั้งเยี่ยมชมตามบริจาคโลหิตของผู้บริหารพนักงานลูกจ้างและก็ประชาชนในโครงการ PEA นะคะของทางการไฟฟ้าบริจาคโลหิต10ล้านซีซีนอกจากนี้ท่านผู้ว่าราชการก็ยังได้เข้าไปอุดหนุนค่ะพ่อค้าแม่ค้าด้วยค่ะสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับประชาชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่งค่ะในพื้นที่ของอำเภอเกาะสมุยก็เช่นกันค่ะวันนี้ก็มีการคิกออฟวันแรกรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยค่ะซึ่งทางด้านนายอมรชุมช่วยค่ะนายอำเภอเกาะสมุยก็เป็นประธานเปิดโครงการไทยช่วยไทยค่ะลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงหน้าหอประชุมกาญจนาพิเศษนะคะหมู่3ตำบลอ่างทองอำเภอเกาะสมุยค่ะเพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีราคาถูกกว่าท้องตลาดสู่ประชาชนในพื้นที่ค่ะก็เชิญชวนกันได้นะคะไปที่หน้าที่หอประชุมกัญจนาพิเศษนะคะในอำเภอเกาะสมุยก็สามารถที่จะไปได้ทุกวันศุกร์เช่นกันค่ะตลอดเดือนพฤษภาคมนี้มาติดตามข่าวกันในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้างค่ะนครศรีธรรมราชค่ะได้ฝึกซ้อมกองอำนวยการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะคะเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพวันนี้ค่ะเวลา 11:00 น.ค่ะที่โรงแรมเดอะพีคบูติกตำบลนาสารอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนางวจิราพรอมาตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดโครงการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดค่ะประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายธเนศสวนคงหอมค่ะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้กล่าวรายงานค่ะพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนนางวจิราพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะได้กล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มอบหมายให้จังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนิน การฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านบุคลากรสถานที่ทรัพยากรและการประสานงานร่วมกันของทุกภาคส่วนพร้อมทั้งทบทวนและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานสามารถรับมือกับสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะทางด้านนายธเนศวรนะคะก็ได้กล่าวว่าการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแผนเผชิญเหตุและแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการจังหวัดนะคะตลอดจนเสริมสร้างการบูรณาการการประสานงานการสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์สาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับการฝึกครั้งนี้ค่ะเป็นการฝึกซ้อมในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะนะคะครอบคลุมประเด็นสำคัญค่ะได้แก่การเตรียมความพร้อมของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดการจัดตั้งและปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดการแจ้งเตือนภัยระบบการสื่อสารการบริหารจัดการอพยพการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและศูนย์พักพิงอุ่นไอรักรวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างครบวงจรและการจัดนิทรรศการทางนี้ค่ะการฝึกดังกล่าวนะคะก็จะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำแผนการป้องกันรวมถึงแผนเผชิญเหตุและแผนสนับสนุนต่างๆมาใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างเป็นระบบรวดเร็วและมีเอกภาพค่ะอันนำไปสู่การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ต่อไปค่ะมากันที่ในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่บ้างค่ะวันนี้ค่ะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาตำบลเกาะลันตาใหญ่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะนายวิชิตยะลานายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ร่วมกันกับนายนราธรหงทองค่ะประธานชุมชนท่องเที่ยวทุ่งหยีเพ่งนะคะและก็มีที่ปรึกษารวมไปถึงท่านอื่นๆนะคะได้มาร่วมเสวนายกระดับพื้นที่นำร่องให้เป็นเขตท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำตามโครงการพัฒนากระบี่สู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะโดยสาระสำคัญค่ะคือการยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเกาะลันตาให้เป็นการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำสู่การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในมิติของกลุ่มเกาะค่ะซึ่งที่ผ่านมาในพื้นที่ที่เกาะลันตาได้ขับเคลื่อนนั้นนะคะปฏิญญาอ่าวลันตาถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของชาวเกาะที่เน้นการพัฒนารอบด้านค่ะอาทิกลุ่มชาติพันธุ์อุรักลาโวยนะคะหรือว่าชาวเลหรือแม้แต่ชุมชนสำคัญเช่นชุมชนสังกะอู้นะคะเกาะลันตาโดยอาศัยการทำแผนพัฒนาเฉพาะเกาะลันตาเพื่อพัฒนาเกาะลันตายั่งยืนสู่เป้าหมายเกาะแห่งความสุขมีการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันตั้งแต่ปี2558จนถึงปัจจุบันค่ะในพื้นที่อำเภอเกาะลันตายังสนับสนุนการสร้างความมั่นคง4มิติหลักได้แก่ความมั่นคงทางสุขภาพความมั่นคงทางมนุษย์มั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนขับเคลื่อนเกาะลันตาเป็นหมู่เกาะแห่งความสุขภายใต้ปฏิญญาอ่าวลันตาร่วมผลักดันให้เกิดแผนแม่บทการพัฒนาเกาะลันตาอย่างยั่งยืนค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวๆในพื้นที่ของภาคใต้นะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายรายการของวันนี้ค่ะวันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวค่ะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะรวม10สถานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยค่ะขอบคุณท่านนายพินิจดำโอค่ะรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวทเกาะสมุยนะคะที่อำนวยการผลิตในครั้งนี้ค่ะรวมไปถึงอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะและก็หลังจากจบรายการนะคะก็จะมีติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีค่ะโดยสวทสุโขทัยค่ะเป็นผู้ผลิตรายการในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันพนิตาเทียนผ่านและทีมงานสวทเกาะสมุยต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะนำทุกท่านน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยรับหน้าที่ผลิตรายการและกระผมศรีธวัฒน์กำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการและสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะครับเราจะพาย้อนล้ำลึกถึงพระราชประวัติและภาพเก่าเล่าเรื่องเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุโขทัยโดยทรงเสด็จพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งหมด7ครั้งมีการระบุในหนังสือสุโขทัยใต้ร่มพระบารมีจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรเชิญทุกท่านรับชมรับฟังกันครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุโขทัยโดยทรงเสด็จพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งหมด7ครั้งมีการระบุในหนังสือสุโขทัยใต้ร่มพระบารมีจัดทำโดยคณะกรรมการจัดทำหนังสือพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดสุโขทัยโดยรายละเอียดวันเดือนปีของแต่ละครั้งมีดังนี้ครั้งที่1ระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์ถึง17มีนาคม2501เสด็จเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือโดยเสด็จถึงยังจังหวัดสุโขทัยและประทับแรมวันที่1ถึง2มีนาคมพระองค์และพระบรมราชินีนาถทรงเยี่ยมประชาชนทั่วไปพระองค์ทรงทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรและแนวทางพัฒนาโครงการต่างๆรวมถึงทรงมีพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและอำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งต่อมาเป็นต้นแบบการพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุโขทัยครั้งที่2วันที่25มกราคม2507เสด็จพร้อมพระบรมราชินีนาถทรงประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณโบราณสถานวัดศรีชุมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและทรงเป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหงซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุและหลักฐานประวัติศาสตร์สำคัญของสุโขทัยครั้งที่3วันที่25มกราคม2509อีกครั้งที่ทรงประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวันกองทัพไทยโดยคราวนี้ที่ประตูดอนแหลมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสุโขทัยพระองค์ได้แสดงพระราชหฤทัยในการอนุรักษ์โบราณสถานพร้อมพระราชกระแสรับสั่งในการศึกษาขุดค้นและบูรณะโบราณสถานให้คงอยู่สืบไปครั้งที่4วันที่26ธันวาคม2515เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อทอดพระเนตรโบราณสถานณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยโดยทรงศึกษาลักษณะผังเมืองและศิลปกรรมเพื่อทรงกระตุ้นการอนุรักษ์ให้กรมศิลปากรดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

0: ครั้งที่5วันที่1กุมภาพันธ์2519เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านแก่เยาวชนที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของพระราชกรณียกิจที่ทรงส่งเสริมเยาวชนและชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยให้เข้มแข็งด้วยวิถีลูกเสือและคุณธรรมครั้งที่6วันที่16กุมภาพันธ์2521เสด็จเยี่ยมราษฎรที่ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาหมู่บ้านท่าแพพัฒนาอำเภอศรีสัชนาลัยและราษฎรอำเภอทุ่งเสลี่ยมในหลายพื้นที่จังหวัดสุโขทัยทรงเยี่ยมพี่น้องราษฎรอย่างใกล้ชิดเพื่อทรงรับทราบปัญหาความเป็นอยู่และพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาและครั้งที่7วันที่12ธันวาคม2535เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธรูปพระพุทธสิริมาลวิชัยและทรงวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธสิริมาลวิชัยณวัชนะสงครามอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งเป็นกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่คุณค่าโบราณสถานและศิลปะวัฒนธรรมไทย
1: สำหรับในช่วงที่สองในช่วงของตามรอยพระเมตตาเราจะไปรับชมรับฟังการสัมภาษณ์คุณณัฐวุฒิพลเหิมหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ขวัญเงินขวัญทองร้านเครื่องประดับเงินสุโขทัยถึงเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์หัตถศิลป์ไทยโดยทรงฟื้นฟูงานเครื่องเงินเครื่องทองผ่านสถาบันสิริกิติ์สวนจิรดาและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้ชาวบ้านและคนไทยยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ช่างศิลป์ระดับสูงและไม่ให้ศิลปะอันทรงคุณค่านี้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
2: ครับผมณัฐวุฒิพลเหิมนะครับเป็นช่างหัตถกรรมสาขาเครื่องโลหะเงินนะครับเป็นของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศหรือสสท.นะครับเป็นครูช่างสาขางานหัตถกรรมครับเริ่มจากที่เรามาทำตรงนี้ครับคือตั้งแต่ยุคแรกๆเลยที่คุณแม่เริ่มทำเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีอาชีพการทำเครื่องประดับเงินเลยคุณแม่เขาก็จะรับจ้างครับเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นรับจ้างทั่วไปครับพอตอนหลังเนี่ยมันมีการส่งเสริมจากสมเด็จพระราชินีนาถพันปีหลวงครับที่ได้ส่งเสริมเรื่องงานหัตถกรรมชาวบ้านเพราะท่านเล็งเห็นว่าในยุคนั้นถ้าเกษตรกรรมที่หมดฤดูลงเนี่ยชาวบ้านก็จะว่างกันไม่มีงานมีรายได้ท่านก็เลยส่งเสริมงานหัตถกรรมซึ่งเป็นอาชีพเสริมในช่วงที่คุณชาวบ้านไม่มีรายได้ก็คือนำท่านทรงเห็นว่างานหัตถกรรมพื้นบ้านเนี่ยมีความสำคัญและสามารถสร้างเป็นอาชีพเสริมได้ท่านก็เลยมาส่งเสริมเรื่องของการวาดลวดลายแล้วก็การพัฒนาการทำโลหะเงินสร้างงานให้เป็นอาชีพหลักของเกษตรกรคุณแม่ก็ได้เล็งเห็นก็เลยเข้าไปเรียนรู้แล้วก็นำพระราชดำรัสของท่านมาปรับใช้โดยการที่เราเริ่มจากตัววัตถุดิบก่อนสมัยก่อนที่เราทำครับที่เราทำเนี่ยโลหะทองมันเป็นโลหะที่มีราคาสูงมากคุณแม่ก็เลยมองว่า เราใช้ตัวโลหะเงินนะครับที่มีเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกับทองเนี่ยมาขึ้นตัวเรือนมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องประดับได้ครับก็เลยเป็นแนวคิดรีเรื่องขึ้นมาว่าเราก็เลยใช้เงิน99มาทำเป็นงานเครื่องประดับที่มีภูมิปัญญาของงานสุโขทัยอยู่นะครับแล้วก็ได้พัฒนาเป็นรูปแบบของเครื่องประดับต่างๆนะครับจะเป็นสร้อยแหวนกำไลข้อมือกระเป๋าเข็มขัดที่ใช้กับงานผ้าไทยซึ่งตอนนั้นพระองค์ท่านก็ได้ส่งเสริมงานผ้าไทยมาเป็นเบื้องต้นแล้วเราก็ได้ทำว่าถ้าเรามองว่าถ้ามีผ้าไทยที่ท่านส่งเสริมเนี่ยเราก็พยายามพัฒนาเครื่องประดับเนี่ยให้ใส่ร่วมกับผ้าไทยถ้าเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของทางร้านเนี่ยจะเป็นเทคนิคของการดัดลวดลายให้เป็นลายเครือวันนะครับแล้วใช้เทคนิคการฉลุทางเทคนิคของทางร้านเนี่ยถ้าสมัยก่อนเราแค่ติดลวดลายบนพื้นธรรมดาครับเพื่อเอาไว้ลงยา หรือลงสีครับแต่เทคนิคของร้านอ่ะคือเราจะตัดเรื่องการลงยางออกไปแล้วเราก็จะเจาะพื้นของลายออกแล้วเราก็ฉลุพื้นออกมันจะทำให้เห็นเป็นลายเส้นซึ่งเราจะเห็นลายเส้นเนี่ยจะมีความเด่นชัดมากขึ้นแล้วมันทำให้รูปแบบงานนะมีความละเอียดอ่อนช้อยแล้วก็มีความร่วมสมัยแล้วมีแล้วทำให้ตัวน้ำหนักของชิ้นงานมีความโปร่งพอมีความโปร่งแล้วงานมันจะดูละเอียดมีดีเทลที่มากขึ้นครับผมแล้วเรื่องการออกแบบโครงสร้างต่างๆครับเรามีการออกแบบให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นให้เข้ากับยุคสมัยในการที่ผู้หญิงหรือสตรีเนี่ยที่ใช้เนี่ยสามารถใช้กับเสื้อผ้าเป็นงานราตรีงานรับรองที่ไม่ต้องการแบบความหรูหรามากอันนี้สามารถตอบโจทย์สำหรับลูกค้าในกลุ่มนี้ครับผมสำหรับชิ้นงานที่มีความภาคภูมิใจของผมนะครับก็คือชุดสร้อยคอพระศอของสมเด็จพระบรมราชินีนาถพันปีหลวงครับครับผมชิ้นงานที่ผมภาคภูมิใจนะครับก็คือชิ้นงานสร้อยคอพระศอของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับผมชิ้นงานนี้คือเราได้แรงบันดาลใจจากชุดไทยที่ท่านใส่ครับแล้วมีชุดสร้อยคอเนี้ยที่ท่านสวมใส่อยู่ครับแต่เราไม่สามารถมองเห็นดีเทลหรือรายละเอียดได้ใกล้ๆผมก็เลยออกแบบโดยการใช้ตัวเม็ดเนี่ยผมออกแบบให้เป็นเม็ดมะเฟืองครับผมซึ่งเม็ดมะเฟืองตัวนี้จะมี4ลอน4ด้านนะครับแล้วก็ตัวลวดลายตรงนี้ครับเราจะใช้ลวดลายที่เป็นเคอร์วันซึ่งเป็นลวดลายที่ละเอียดอ่อนช้อยที่สุดของทางร้านนะครับหลังจากนั้นก็คือเราจะฉลุลายครับฉลุของพื้นของลายเคอร์วัน

0: สมัยก่อนก็จะเป็นผ้าฝ้ายซึ่งจบก็จะเป็นที่ขึ้นชื่อก็ผ้าไทยพวนก็จะมีพูดง่ายๆคือการจบเนาะจบก็คือใช้ขนแว่นจบควักหรือล้วงทำให้เกิดลวดลายเพราะว่าเราไม่ได้เก็บตะกอไม่มีเขาให้ยกค่ะคือเป็นการจบแล้วทิ้งเพราะฉะนั้นคนทำแต่ละลวดลายเนี่ยต้องอาศัยความจดจำในเรื่องลวดลายผ้าสิ้นตีนจกของไทยพวนของเราก็มี9ลายเหมือนเพราะว่าเมื่อก่อนก็ทำแต่ฝ้ายทีนี้ไปที่จำหน่ายก็มีคนถามไหมเรื่อยๆว่าทำไมผ้าจกไม่มีไหมแต่สมัยก่อนก็มีเข้ามาแล้วเป็นไหมขาวกับดำแค่นั้นเองก็ผืนที่แบบร้อยกว่าปีเนี่ยก็จะมีแทรกสีขาวเพราะสมัยก่อนเราที่นี่ไม่ได้มีตอนหลังทางกรมหม่อนไหมของศูนย์ภาคแพร่ก็มาแนะนำเรื่องในเรื่องเส้นไหมมาให้ความรู้ในเรื่องเส้นไหมในเรื่องการย้อมสีธรรมชาติตั้งแต่31มกราคมปี66แล้วก็พัฒนาเรื่อยมาจนทำตรานกยุงที่ได้มาตรฐานของทางร้านนกยุงตรานกยุงพระราชทานก็มีอยู่4แบบ4ค่ะก็นกยุงสีทองต้องเป็นไหมสาวมือเท่านั้นแล้วก็จะเป็นนกยุงสีเงินนกยุงสีเงินเนี่ยจะเป็นผ้าไหมที่สาวมือแล้วก็เป็นสาวมอเตอร์ที่ไม่เกิน5แรงม้าเนา
1: ะ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นทางภาคอีสานแต่ตัวนกยูงสีน้ำเงินเนี่ยทางแถบเนี้ยจะเยอะจากภูมิปัญญาแล้วก็ต้องทอกี่มือเท่านั้นกี่มือเลยแต่ก็ต้องผลิตที่ประเทศไทยเท่านั้นถึงจะได้ตัวตารับรองมาตรฐานแล้วอีกตัวหนึ่งที่ทางหาเซี่ยวที่นิยมใส่กันก็คือเป็นตรานกยูงสีเขียวเพราะว่าจะเป็นส่วนผสมของเป็นเส้นใยอื่นผสมส่วนใหญ่แต่ 70-80% ก็จะเป็นเส้นไหมคำว่าเส้นใยอื่นอาจจะเป็นฝ้ายเป็นดิ้นหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ก็คือเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเราจะไม่ผสมเรื่องเส้นใยอื่นเข้าไป
1: ค่ะ
0: สองก็คือทำให้รู้จักร้านเรามากขึ้นทำไมก่อนทางกลุ่มก็บอกว่าให้ทำไหมเขาพูดตรงๆเลยบอกว่าฉันทำผ้าจกมาฉันทำแต่ฝ้ายครั้งแรกก็ลองตรานกยูงสีเขียวก่อนไหนบอกว่าทำไม่ได้ทำได้เห็นไหมได้ต้องเยอะกว่าผ้าฝ้ายเราอีกตั้งเยอะแล้วก็ตอนหลังทางกลุ่มก็ย้อมสีธรรมชาติกันเอง
1: น
0: ับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทำให้ชุมชนทำให้กลุ่มได้ต่อยอดอาชีพแล้วยังคงภูมิปัญญาสืบทอดผ้าตีนจกไว้ไม่ให้สูญหายเพราะว่าเจนรุ่นหลังๆไม่มีแล้วต่อไปอาจจะสูญ

ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยควบคุมการผลิตโดยนางสาวมัทธิดาธรรมราตินามาศผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยและอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4กรมประชาสัมพันธ์สำหรับวันนี้ผมศรีธวัฒน์กำเนิดทองและทีมงานสวทสุโขทัยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภายืนยันดำเนินการด้วยความรอบคอบตามข้อเท็จจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภายืนยันดำเนินการด้วยความรอบคอบตามข้อเท็จจริง
10: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยระบุว่าขณะนี้กกต.ได้เริ่มพิจารณาสำนวนคดีขนาดใหญ่แล้วพร้อมทั้งเร่งดำเนินการสอบสวนคำร้องเรียนต่างๆอีกจำนวนเกือบ 5,000 เรื่องซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถสะสางไปได้แล้วกว่า 2,500 เรื่องส่วนที่เหลืออีกประมาณ 2,500 เรื่องตั้งเป้าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีเลขาธิการกกต.ยืนยันว่าคดีอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานกกต.จะไม่มีการปล่อยให้ขาดอายุความอย่างแน่นอนโดยเฉพาะคดีสำคัญอย่างคดีหัวเลือกสว.ซึ่งกกต.ได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษโดยกำหนดให้มีการประชุมพิจารณาคำร้องคดีนี้โดยเฉพาะเต็มวันทุกวันจันทร์เพื่อตรวจสอบเอกสารและพยานหลักฐานที่มีจำนวนมากให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมที่สุดสำหรับข้อกังวลของสังคมที่มองว่าการดำเนินงานมีความล่าช้านั้นนายแสวงชี้แจงว่ากระบวนการทำงานของกกต.ต้องยึดพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงตามกฎหมายเป็นหลักซึ่งบางกรณีต้องรอผลการพิจารณาจากศาลจึงอาจทำให้ความรู้สึกของประชาชนที่ต้องการเห็นผลโดยเร็วคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนในการปฏิบัติทั้งนี้กกต.ยืนยันจะเร่งดำเนินการทุกคดีอย่างสุดความสามารถเพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่สังคมต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหารือภาคเอกชนเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยยกระดับการจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดสร้างรายได้กว่า150ล้านบาท
11: นายพุนพงษ์เมยานาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้หารือร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยปรับตัวรับสถานการณ์เศรษฐกิจและเร่งผลักดันให้ SME เข้าถึงตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าโดยตั้งเป้าดึงผู้ประกอบการชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและ SME เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 2,000 ราย ภายในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569และเตรียมเปิดตัวกิจกรรมอย่างเป็นทางการในวันที่2มิถุนายนนี้โดยจะสนับสนุนด้านการตลาดออนไลน์จัดโปรโมชั่นและกิจกรรมส่งเสริมการขายรวมถึงจัดแคมเปญไลฟ์สดจำหน่ายสินค้าโดยอินฟลูเอนเซอร์เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในประเทศทั้งนี้คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า150ล้านบาทสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1570ปุริมปัตสภาภาครายงาน
1: ขณะที่จังหวัดลพบุรีคิกออฟรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยกระจายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั้ง11อำเภอลดค่าครองชีพให้ประชาชนนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึงโดยดำเนินการพร้อมกันทั้ง11อำเภอกระจายสู่ชุมชนผ่านรถพุ่มพวงในรูปแบบตลาดเคลื่อนที่ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลสามารถเลือกซื้อสินค้าได้สะดวกสบายถึงบริเวณหน้าบ้านของตนเองไม่ต้องเดินทางไกลและช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสำหรับในส่วนของจังหวัดลพบุรีได้ขานรับนโยบายและขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวพร้อมกันทั้ง11อำเภอโดยมีเครือข่ายรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการรวม50คันโดยได้เริ่มออกจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปพร้อมกันทุกอำเภอปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
13: ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
14: สนับสนุนการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ
15: ช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
16: และเสริมความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
17: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
16: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
18: อย่าถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
19: ร่วมเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีมีความสุขได้ทุกวันด้วย5วิธีการดูแลสุขภาพจิตทำได้เลยไม่ต้องรอ
20: ออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
19: ผ่อนคลายด้วยการฟังเพลง
20: สร้างกำลังใจให้กับตนเอง
19: ปลดปล่อยอารมณ์หรือพูดคุยกับเพื่อนและคนในครอบครัว
20: หาเวลาว่างไปเที่ยวพักผ่อน
19: 5วิธีการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

0: สวัสดีครับพบกับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับยามเย็นๆแบบนี้17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกานะครับระหว่างวันพฤหัสบดีไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับผมสัปดาห์หนึ่งเจอกัน4 วันโดยประมาณนะครับทำกลางพื้นที่ระนองวันนี้นะครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนเลยนะครับแล้วก็น่าจะเข้าสู่ฤดูฝนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับไปจนถึงประมาณวันที่18-20พฤษภาคมนู่นเลยนะครับเนื่องจากว่ามีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังนะครับหลายจังหวัดเลยนะครับระนองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะโดยเฉพาะฝั่งอันดามันใครที่มีแผนเดินทางนะครับที่จะกลับภูมิลำเนากลับบ้านหรือว่าไปท่องเที่ยวนะครับก็ต้องเช็คสภาพอากาศกันก่อนละกันรวมถึงนะครับต้องขับรถนะครับด้วยความระมัดระวังนะครับรวมถึงก็เช็คอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ปัดน้ำฝนไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟหน้าต่างๆนะและใครที่มีรถเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องติดเสื้อกันฝนนะครับหมวกหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันกันฝนบ้างนะครับโดยเฉพาะที่ต้องไปรับส่งบุตรหลานนะครับช่วงเช้าช่วงเย็นช่วงบ่ายหรือว่าไปทำธุระนะฝนตกได้ตลอดเวลาเลยนะช่วงนี้นะเพราะว่าระนองเข้าสู่ฤดูฝนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะอยู่ในสภาวะแบบนี้ไปนู่นเลยนะปลายปีเลยนะครับเนาะสมกับเป็นเมืองฝน8 แดด 4จริงๆเลยนะครับฝนหลังจากที่รอมานานพอสมควรเลยแล้งแล้วก็ร้อนมาต่อเนื่องหลายเดือนเลยนะครับเช่นเดิมครับวันนี้รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดนะครับมาพบกับท่านผู้ฟังเพื่อเสริมสร้างพลังกายพลังใจให้กับท่านผู้ฟังยามเย็นๆแบบนี้รวมถึงนำสาระน่ารู้ในเรื่องต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับอยู่กันเป็นเพื่อนนะครับขอบคุณนะครับผมสำหรับการรับฟังรับชมติดตามรายการทางสวทรนองนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงต่อไปกันนะครับ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
4: กรมประชาสัมพันธ์
5: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
6: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
5: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
6: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
5: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
7: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้นะครับ15 พฤษภาคมนะครับซึ่งวันที่15 พฤษภาคมนี้ของทุกปีถือว่าเป็นวันครอบครัวสากล นะครับดังนั้นนายนิกรสมกลางในโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะครับมีความว่านะครับเนื่องด้วยในวันที่15 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันครอบครัวสากล นะครับผมจึงอยากถือโอกาสนี้เน้นถึงความมุ่งหวังของตัวผมเองทั้งในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าผมมีความมุ่งมั่นในทุกบทบาททำให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยในทุกความหมายและสำหรับทุกคนเพราะว่าครอบครัวที่แข็งแรงคือพื้นฐานของการพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไปความรุนแรงและ ครอบครัวเป็นเรื่องจริงและเกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะครับผมไม่ได้มุ่งหวังว่าจะสื่อสารถึงกรณีใดเป็นเฉพาะแต่ก็อยากสื่อสารให้สังคมรับทราบว่าประเด็นนี้เป็นภารกิจของพวกเราชาวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยตรงซึ่งหน่วยงานของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือทุกท่านอย่างรอบคอบและยึดเคสเป็นศูนย์กลางและอยากจะเน้นย้ำให้ใครก็ตามที่กำลังตกอยู่ในความรุนแรงหรือพบเห็นผู้ที่อยู่ในความรุนแรงในครอบครัวก็ดีนะครับติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดหรือว่าสายด่วน1300นะครับไม่ว่าจะเป็นการขอรับความช่วยเหลือหรือขอคำปรึกษาในแง่มุมต่างๆเพื่อบรรเทาสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ต้องเผชิญกับเหตุอย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุดผมตระหนักดีว่านะครับในมิติการคุ้มครองและป้องกันเหตุกฎหมายปัจจุบันเองก็ยังไม่ทันต่อสถานการณ์และยังมีเรื่องต้องปรับปรุงอีกมากตั้งแต่ผมเข้าดำรงตำแหน่งนะครับรัฐมนตรีจึงได้เร่งรัดจัดการทำร่างแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวซึ่งปัจจุบันได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วและเตรียมกลับเข้าไปพิจารณาในคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งต่อไปพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับร่างกฎหมายเดียวกันที่มีการเสนอไปแล้วโดยพรรคการเมืองต่อไปท้ายที่สุดนี้นะครับผมขอฝากพี่น้องประชาชนช่วยกันระมัดระวังสื่อสารการออนไลน์นะครับคำพูดที่ซ้ำเติมผู้ได้รับผลกระทบอาจจะสร้างบาดแผลได้โดยไม่ตั้งใจขอให้เราเป็นสังคมที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนที่กล้าออกมาพูดความจริงและหากใครกำลังเผชิญความรุนแรงในครอบครัวโทรหาเราได้ที่สายด่วน1300นะครับพร้อมให้ความช่วยเหลือคุ้มครองนะครับอันนี้ก็คือโพสต์นะครับจาก Facebook ของคุณนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีความเห็นนะครับเกี่ยวกับวันครอบครัวสากลรวมถึงนะครับช่องทางที่จะแจ้งเหตุนะครับดังนั้นนะครับพบเห็นนะครับความรุนแรงในครอบครัวหรือว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องการความช่วยเหลือแต่ยังไม่มีใครเข้าไปช่วยนะครับให้เราโทรศัพท์สายด่วนมาได้เลยนะครับ1300นะครับจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆนะครับไปต่อกันที่ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับทีมพม.เพชรบุรีลงจัดระเบียบขอทานสร้างความร่วมมือชุมชนเฝ้าระวังปัญหาสังคมนะครับทีมพม.จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับนะครับอบต.ท่าตะเคราะห์นะครับแล้วก็หนองยับปล้องและเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและผู้ที่ทำการขอทานนะครับบริเวณตลาดนัดท่าตะเคราะห์ตำบลตะเคราะห์อำเภอหนองยับปล้องจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งจากการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่พบผู้แสดงความสามารถและผู้ทำการขอทานดังนั้นนะครับทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมกันประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพุทธศักราช2559และพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพุทธศักราช2557รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนหยุดให้ทานเท่ากับหยุดขอทานนะครับโดยหากพบเห็นสามารถแจ้งเบาะแสผู้กระทำการขอทานคนเร่ร่อนและคนไร้ที่พึ่งผ่านสายด่วน1300ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเนื่องจากว่าการขอทานเนี่ยนะครับมันถือว่าเชิงไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่มันก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะขอทานหรือว่าจะการให้เงินต้องเป็นบุคคลที่ยื่นการแสดงความสามารถนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ได้ที่เราสามารถแสดงออกมาให้ประชาชนทั่วไปเห็นแล้วก็จะมีการให้เงินบ้างนั่นถือว่าเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าบางครั้งร่างกายของคนเราก็ไม่ครบไม่สมบูรณ์เหมือนกันทุกคนนะข้อจำกัดด้านการแสดงต่างๆก็ต้องแตกต่างกันไปอันนี้ก็ต้องเข้าใจบุคคลเหล่านั้นด้วยนะครับมาร้องเพลงมาเล่นดนตรีหรือว่ามาแสดงอย่างอื่นได้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ลักษณะเคสแบบนี้นะครับก็คือครบ32ประการแล้วมานั่งขอทานอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับที่สำคัญประชาชนคนไทยพี่น้องคนไทยหรือว่านะครับท่านผู้ฟังก็ใจแข็งนะครับเดินหนีไปนะอย่าไปให้นะบางครั้งเนี่ยเราให้เท่ากับสนับสนุนนะครับดีไม่ดีนะครับขอทานที่อยู่ตามเมืองใหญ่ๆนะที่มีข่าวเคยลงโอ้โหเงินเดือนดีกว่าคนที่ทำงานแบบเราอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ไปไหนนะไปตามญาติพี่น้องคนรู้จักหรือว่าลูกหลานนะครับมาขอทานเป็นครบวงจรเลยนะไปเปิดห้องเช่าด้วยมีดีไม่ดีมีรถมาครับมีต่างหากตอนเย็นนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ ต้องตัดใจแล้วก็แข็งใจนะครับนอกจากจะหยุดวงจรหรือว่าตัดวงจรของการขอทานแล้วเนี่ยก็จะทำให้สภาพบ้านเมืองของเรานะครับดูเป็นระเบียบด้วยนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยขอทานเนี่ยเขานั่งอยู่แล้วก็หลับนอนหรือว่าขับถ่ายหรือว่าแล้วแต่นะครับมันกระรอกรุงรังไปหมดเลยนะในพื้นที่ระนองอาจจะยังมีไม่มากหรือแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้นะนอกจากเมืองใหญ่ๆนะครับเนาะดีไม่ดีก็เราไม่ทราบว่าจะเกิดอันตรายแก่ผู้คนที่เดินผ่านนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันมืดมันค่ำแล้วก็มันอยู่ในมุมที่แบบว่าไม่ปลอดภัยด้วยอะไรประมาณนี้เนาะเราไม่ได้หมายความว่าคนขอทานจะไม่ใช่คนดีนะเพียงแต่ว่าให้เจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ไปสำรวจแล้วก็ไปแก้ไขดีกว่านะครับถูกต้องด้วยแล้วก็ปลอดภัยกับทุกฝ่ายด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสายด่วน1300ตลอด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้รอพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วง

0: ินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไ
3: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
4: กลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดนะครับหลังจากที่ไปรับฟังเพลงเพราะๆแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะครับในช่วงยามเย็นๆแบบนี้หลายท่านก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านนะครับกลับภูมิลำเนาไปหาคุณพ่อคุณแม่หรือว่าไปหาครอบครัวนะครับบางท่านก็อยู่ในพื้นที่ระนองนะครับก็ยังไงขอให้มีความสุขในการหยุดพักผ่อนอีก2วันเสาร์กับอาทิตย์วันพรุ่งนี้ละกันเนาะใครไม่ได้ไปไหนก็อยู่ในพื้นที่นะครับซื้อกับข้าวกับปลามาทำรับประทานภายในครอบครัวหรือว่าทำกิจกรรมนี่มันง่ายได้นะครับเนาะก็มีความสุขแล้วแต่ใครที่ไม่มีครอบครัวนะก็ไม่ผิดอะไรเนาะเราก็ทำอะไรก็ได้ที่เรามีความสุขแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นนะเล่นโทรศัพท์หรือว่าดูหนังฟังเพลงก็แล้วแต่สะดวกเลยที่สำคัญอย่าลืมนะครับใครที่มีวิทยุติดตามตัวหรือว่าอยู่ที่บ้านนะครับเนาะอยู่บนรถก็แล้วแต่เปิดนะครับ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์อยู่กันเป็นเพื่อนกันยาวๆเลยนะครับตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกานะครับเปิดไปเลยนะครับจะมีข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ประจำเลยนะครับรวมถึงมีรายการในพื้นที่จังหวัดระนองรายการอื่นๆมากมายเลยนะครับฝากไว้ในอ้อมใจด้วยละกันนะครับสวทระนองนะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวหนึ่งแล้วกันนะบางท่านบอกว่าอาจจะยังไม่เกี่ยวข้องกับเราแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าขณะนี้รัฐบาลเนี่ยหามาตรการออกนโยบายนะครับต่างๆมาช่วยที่จะลดในการประหยัดพลังงานฟอสซิลหรือว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการติดตั้งโซล่าแสงอาทิตย์หรือว่าเซลล์แสงอาทิตย์นั่นเองนะครับแทนหลังคาบ้านเราอยู่บริเวณข้างบนนะครับเราจะเห็นมาตั้งนานแล้วก็คือเป็นหลอดไฟเล็กๆนั่นเองนะส่วนใหญ่ก็ขายตามออนไลน์เยอะแยะมากมายเลยนะแต่อันนั้นมันเป็นแค่หลอดไฟดวงเดียวนะทีนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยอยากต้องการให้คนนะครับประชาชนทั่วไปเนี่ยเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปเนี่ยมาเป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับแต่นะครับบางท่านก็บอกว่าโอ้โหนะครับค่าเปลี่ยนนี่เป็นแสนหรือว่าทั้งระบบนู่นนี่นั่นต้องมีเครื่องนู่นนี่นั่นดูไม่เป็นมากอะไรนู่นนี่นั่นนะครับอยู่ในช่วงของว่ากำลังตัดสินใจก็มีนะบางท่านเราจะเห็นในสื่อโซเชียลหรือว่าในข่าวเนาะเขาเป็นโรงงานเป็นธุรกิจเขาก็คุ้มในการเปลี่ยนนะแต่ประชาชนทั่วไปบอกว่าโอ้โหยังไม่เปลี่ยนหรอกเพราะว่าไม่มีเงินเปลี่ยนนะนั่นก็คือแล้วแต่ความสะดวกนะครับความเหมาะสมของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจอีกทางหนึ่งถ้าราคามันลดลงนั่นเองนะครับเนาะรวมถึงอุปกรณ์ที่มันง่ายต่อผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าหรือว่าเครื่องยนต์กลไกต่างๆนะครับเนาะคนก็น่าจะหันมาเปลี่ยนใช้กันเรื่อยๆเลยยกตัวอย่างรถไฟฟ้านะครับที่กำลังได้รับความนิยมอยู่นะหลายๆท่านก็พอมีสตางค์ก็ไปซื้อรถไฟฟ้ากันก็ถือว่าเป็นทางเลือกกันเนาะจุดชาร์จก็ต้องว่ากันไปนะครับขณะนี้ยังมีไม่มากนักแต่อีกหน่อยก็คงมีเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะรวมถึงรถที่ใช้น้ำมันก็ต้องถูกเปลี่ยนผ่านเนื่องจากว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนั่นเองนะครับเนาะนี่คือการเปลี่ยนแปลงของโลกมาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับเมื่อมีการนะครับติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับก็ต้องมีนะครับอุปกรณ์ที่มันได้มาตรฐานมั่งไม่ได้มาตรฐานมั่งดังนั้นนะครับทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบเปิดเผยว่านะครับก็มีนะครับผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ไม่ได้มาตรฐานนะครับจนทำให้อุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้มีไฟไหม้ด้วยนะครับรวมถึงค่าไฟไม่ได้ลดลงนะครับจึงมีความเสียหายให้กับผู้ติดตั้งหรือว่าเจ้าของบ้านน่ะกว่า 500,000 บาทเลยนะครับทางนี้จึงได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับตรวจสอบแสดงสินค้านะครับฉลากกลุ่มอุปกรณ์ต่างๆโซล่าเซลล์ไม่ว่าจะเป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศเลยนะครับเนื่องจากว่าสลากคือเครื่องมือแรกที่ผู้บริโภค ต้องใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยตรงซึ่งแผงโซลาร์เซลล์หรือแผงแสงอาทิตย์นั้นอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ถือว่าเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522นะครับผู้ประกอบการต้องแสดงสลากให้ถูกต้องครบถ้วนหากฝ่าฝืนก็จะมีความผิดทั้งจำทั้งปรับนะครับทางนี้นางสาวสุภมาได้กล่าวต่ออีกว่านะครับทางสคบได้ติดต่อทางโทรศัพท์ไปยังผู้ร้องเรียนเพื่อขอข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะครับเบื้องต้นพบว่าผู้ประกอบธุรกิจมีพฤติกรรมใช้ช่องทางออนไลน์เสนอบริการติดตั้งและขอสัญญาไม่ระบุรายละเอียดคุณสมบัติของอุปกรณ์ซึ่งเป็นช่องโหว่นะครับทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถตรวจสอบมาตรฐานอุปกรณ์ก่อนติดตั้งได้ดังนั้นสคบจึงนัดหมายสอบถามข้อเท็จจริงกับผู้ร้องเพิ่มเติมนะครับเพื่อพิจารณาการดำเนินคดีกับผู้ประกอบการรายดังกล่าวต่อไปนะครับนอกจากนี้จะพิจารณายกระดับให้ธุรกิจรับจ้างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เป็นธุรกิจที่ต้องถูกควบคุมสัญญาและให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะพร้อมประสานกับการไฟฟ้านะครับคณะกรรมการกิจการพลังงานและสภาองค์กรผู้บริโภคในฐานะตัวแทนภาคประชาชนคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมในทุกมิตินะครับดังนั้นจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนที่นะครับกำลังหาข้อมูลหรือว่ากำลังจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ขอให้ตรวจสอบสลากอุปกรณ์ทุกชิ้นก่อนที่จะซื้อดูชื่อผู้ผลิตผู้นำเข้าแหล่งกำเนิดเครื่องหมายมอกและเก็บหลักฐานสัญญาทุกฉบับไว้เรียกร้องสิทธินะครับเมื่อเกิดปัญหาอย่าหลงเชื่อนะครับถ้าราคาถูกมากกว่าผิดปกตินะครับยกตัวอย่างบางเจ้าติดแสนหนึ่งอันนี้เหลือ50,000นะครับโอ้โหมันเป็นไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับหรือว่าคำโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ที่ไม่มีเอกสารรับรองเพราะอาจจะต้องเสียเงินทั้งเสียเวลาแล้วก็เสียทรัพย์สินนะครับเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเราด้วยนะครับสำหรับผู้ประกอบการนะครับหากพบว่าตรวจสอบสินค้าไม่ตรงสลากไม่ตรงปกแสดงไม่ถูกต้องหรือว่าใช้ข้อความฉลากที่เป็นเท็จนะครับจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนะครับดังนี้นะครับผู้บริโภคหรือว่าประชาชนทั่วไปมีปัญหากับสินค้าใช้บริการที่ไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนที่สายด่วนสคบ1166หรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือว่าเว็บไซต์ocpb.go.th หรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดได้เลยนะครับอันนี้นะครับไม่รวมโซลาร์เซลล์นะครับรวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าอะไรแล้วแต่เนี่ยเราซื้อมามันมีปัญหานะก็เข้าใจเนี่ยว่ามันเสียความรู้สึกนะครับโดยเฉพาะสินค้าที่มีราคาแพงมั่งรถยนต์มั่งไม่งั้นเราคงไม่เห็นข่าวที่เอาค้อนเอาขวานมาทุบแล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีปัญหาก็ต้องนะครับหาวิธีแก้ไขที่ถูกต้องอย่าลืมเก็บใบเสร็จละกันนะครับข้อมูลการซื้อขายไม่ว่าจะซื้อทางออนไลน์กับช่องทางที่เราแชทพูดคุยกันนะแคปหน้าจอไว้นะเผื่อเขาลบนะครับเนาะเก็บไว้ละกันนะเนื่องจากว่ามันมีราคาค่อนข้างที่จะสูงเนี่ยเมื่อมีปัญหาเราก็จะเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับเนาะเพราะว่าการค้าขายช่องทางออนไลน์เนี่ยมันก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีปะปนกันไปนะครับต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงต่อไปกันนะครับ

0: ี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานสวยไหมสวยไ
1: หมฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมาก
0: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
0: ใช่แล้วจ้าพี่
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
0: กรมประชาสัมพันธ
2: ์ตาเทียนใหญ่เอี้ยนใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่ไก่หมูเอาใหญ่ซ่าหมูมากไก่กาหมู
1: เกมอะไรนกพุ่ง
0: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ
5: ์กลับมาที่ช่วงท้ายของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดนะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับที่ศูนย์การประชุมเซี่ยงไฮ้เอ็กซ์โปเซ็นเตอร์นะครับนครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะครับนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนเขตเศรษฐกิจไทยเข้าร่วมการประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านการเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจประจำปี2569นะครับพร้อมร่วมอภิปรายหัวข้อการส่งเสริมผู้ประกอบการและการจ้างงานการเสริมพลังสตรีในทางเศรษฐกิจโดยมีนางจตุพรรจนาพาณิชย์อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเข้าร่วมทั้งนี้เป็นการประชุมระดับคณะทำงานที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานกลางเพื่อบูรณาการมิติเพศภาวะและกำหนดการประชุมระดับสูงจัดโดยหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านการเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจซึ่งนายกันตพงษ์ได้กล่าวว่าที่ผ่านมาเขตเศรษฐกิจไทยได้ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 99.5 ของวิสาหกิจทั้งหมดและสามารถสร้างการจ้างงานประมาณร้อยละ70ของการจ้างงานทั้งระบบนะครับซึ่งเขตเศรษฐกิจไทยได้ดำเนินการแบบบูรณาการในหลายมิติอาทิการส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจชุมชนผ่านกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่สนับสนุนให้สตรีสามารถเข้าถึงแหล่งทุนพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการนอกจากนี้กองทุนยังส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพและกลุ่มโอท็อปเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ช่วงปี2562ถึง2568กองทุนได้สนับสนุนเงินหมุนเวียนแก่สมาชิกจำนวนกว่า 58,000 โครงการนะครับคิดเป็นวงเงินรวมมากกว่า 7,000

1,500 ล้านบาทและสามารถพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปจำนวน 2,763 โครงการทั้งนี้เขตเศรษฐกิจไทยพร้อมร่วมมือกับเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปคเพื่อให้สตรีไม่เพียงแต่มีส่วนร่วมแต่สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพยั่งยืนและครอบคลุมในทุกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดประจำวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วงนี้นะครับมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่เลยรวมถึงจังหวัดระนองเองนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะบ้านท่านผู้ฟังที่อยู่นะครับในป่าในเขานะครับแล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากแล้วก็อาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันยังไงก็ต้องดูลักษณะธรรมชาตินะครับบ้านของเรานะครับรวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดละกันนะครับดูแลรักษาสุขภาพตนเองและคนในภายในครอบครัวด้วยนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับน้องแนนะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

คอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กเยาวชนและคนพิการ

งบันดาลใจจากคนพิการเมื่อหัวใจเดินได้ไกลกว่าร่างกายด้วยเสียงจากใจที่ไม่มีคำว่าแพ้ในชีวิตของคนเราไม่มีใครอยากให้เกิดอุปสรรคหรือความยากลำบากแต่บางครั้งข้อจำกัดที่เข้ามาในชีวิตก็อาจกลายเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและทำให้เราได้เห็นว่าพลังใจนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองอยากชวนท่านผู้ฟังมารู้จักเรื่องราวของคนคนหนึ่งในจังหวัดระนองมาร่วมเติมแรงใจผ่านเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่แม้ร่างกายจะมีข้อจำกัดแต่หัวใจของเขากลับเปี่ยมด้วยพลังพลังที่จะไม่ยอมแพ้เลือกใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและยังส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างอย่างงดงามค่ะชีวิตของคนเราไม่ได้มีใครอยากให้เกิดอุปสรรคหรือความยากลำบากแต่บางครั้งข้อจำกัดที่เข้ามาในชีวิตก็อาจกลายเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและทำให้เราได้เห็นว่าพลังใจนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดผู้ชายคนหนึ่งในจังหวัดระนองที่ไม่ยอมให้คำว่าพิการมาหยุดความฝันของชีวิตเขาชื่อว่าคุณสมชายค่ะคุณสมชายชายวัย40ปีต้นๆที่ครั้งหนึ่งเคยทำงานก่อสร้างแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาอุบัติเหตุจากที่ทำงานทำให้คุณสมชายต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างจากคนที่เคยคล่องแคล่วคุณสมชายได้กลายเป็นผู้ต้องนั่งรถเข็นโลกทั้งใบของเขาเหมือนหยุดนิ่งในวันนั้นตอนนั้นผมคิดว่าชีวิตจบแล้วครับคุณสมชายเขาเคยพูดไว้เช่นนี้ค่ะแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณสมชายเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าผมยังหายใจอยู่ผมจะทำอะไรได้บ้างเพื่อให้ชีวิตมีคุณค่าอีกครั้งด้วยกำลังใจจากครอบครัวและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดระนองคุณสมชายได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเรียนรู้การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆจากงานอดิเรกได้กลายเป็นอาชีพเขาตั้งโต๊ะซ่อมวิทยุโทรทัศน์พัดลมหน้าบ้านลูกค้าได้บอกต่อกันจนวันนี้เขาสามารถมีรายได้เลี้ยงตัวเองคุณสมชายบอกว่าผมอาจจะไม่มีขาแต่ผมมีมือมีสมองและมีใจที่อยากทำสิ่งดีๆประโยคสั้นๆแต่ชัดเจนจนใครหลายคนในชุมชนเริ่มมองเขาด้วยรอยยิ้มและความเคารพทุกวันนี้คุณสมชายยังเป็นอาสาสมัครสอนเพื่อนคนพิการให้ซ่อมของใช้ได้เองเขาบอกกับทุกคนว่าเราอาจทำไม่ได้เหมือนคนทั่วไปแต่เราทำได้ในแบบของเราเด็กนักเรียนในชุมชนมักแวะมาหาเขาในวันหยุดช่วยทาสีรถเข็นคันเก่าให้ใหม่เอี่ยมหรือมาฝึกซ่อมของเล่นที่เสียแล้วให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งเสียงหัวเราะของเด็กๆที่หน้าบ้านหลังนั้นกลายเป็นเสียงของความหวังและความสุขที่แผ่วเบาแบบยั่งยืนจังหวัดระนองเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยน้ำใจเมืองที่ซ่อมเรื่องราวของคนธรรมดาที่ยิ่งใหญ่ด้วยหัวใจเรื่องของคุณสมชายอาจไม่อยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์หรือสื่อออนไลน์แต่เรื่องราวของเขากลับส่งต่อพลังแต่เรื่องราวของเขากลับส่งต่อพลังให้ใครหลายคนได้ลุกขึ้นสู้ในวันที่รู้สึกอ่อนแรงคนพิการไม่ได้ต้องการความสงสารแต่ต้องการโอกาสและความเข้าใจโอกาสให้ได้ยืนอยู่ในสังคมอย่างภาคภูมิด้วยศักดิ์ศรีของตนเองและความเข้าใจที่จะช่วยเปิดประตูให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมเพราะในความแตกต่างของเราแต่ละคนยังมีคุณค่าที่ไม่ต่างกันเลยค่ะและในทุกข้อจำกัดของชีวิตยังมีความหวังที่รอให้เราได้เริ่มต้นใหม่เสมอเรื่องราวของคุณสมชายจังหวัดระนองอาจเป็นเพียงหนึ่งในหลายพันเรื่องของคนพิการไทยแต่สิ่งที่เขาสอนเราไว้คือความจริงง่ายๆว่าเมื่อหัวใจเดินได้ไกลกว่าร่างกายด้วยเสียงจากใจที่ไม่มีคำว่าแพ้ถ้าใจไม่พิการไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ขอเพียงเราเชื่อในตัวเองและมองทุกความยากลำบากเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้มแข็งครั้งใหม่เสมอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวดีๆที่จะเติมพลังใจให้เราก้าวต่อไปด้วยรอยยิ้มและศรัทธาในความงามของชีวิต

0: สวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวกับเวลาข่าวในยามเย็นแบบนี้ค่ะใครที่กำลังรอติดตามรับฟังข่าวสารอยู่นะคะก็สามารถติดตามกันได้ค่ะผ่านทางรายการรอบวันทันข่าวในวันนี้นำข่าวสารมาฝากกันเยอะมากๆค่ะจากนโยบายส่วนกลางของรัฐบาลก็มีมาฝากกันแล้วก็ข่าวคราวกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระนองวันนี้ก็มีหลายกิจกรรมกันค่ะรวมถึงเวทีการประชุมอีกหลายๆเวทีด้วยก็รวบรวมทุกข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามกันไปได้เลยค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะตั้งแต่เวลา 18:00 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็สื่อสร้างสรรค์ไปจนถึงเกือบๆ 18:30 น.ค่ะวันนี้อยู่กับนายณัฐนะคะแล้วก็ทีมงานสวทรนองกันด้วยค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกก่อนเลยมั้ยคะเป็นนโยบายของรัฐบาลค่ะในเรื่องของเมื่อวานนี้ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ลงไปในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะสองพื้นที่นี้ก็ตั้งใจจะไปดูแลเรื่องของการปราบทุนเทาโนมินีแล้วก็การบุกรุกพื้นที่สาธารณะมีการเน้นย้ำว่าจะใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะคะเพื่อให้พื้นที่สาธารณะเนี่ยกลายมาเป็นพื้นที่ที่จะใช้ประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้ในพื้นที่ของหาดฟรีดอมที่จังหวัดภูเก็ตค่ะส่วนในพื้นที่ของเกาะพะงันก็ได้มีการเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐหรือว่าชาวบ้านในพื้นที่ร่วมด้วยช่วยกันในการช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ปราบเรื่องของทุนเทาหรือว่าอย่าเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการหรือว่าเครือข่ายของโนมินีที่จะให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาทำอาชีพแล้วก็แย่งอาชีพของคนไทยนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นคุณผู้ฟังวันนี้จังหวัดระนองเองก็มีการจัดกิจกรรม Green Gain Day กันด้วยนะคะเรื่องของการลดเผาสู่การทำเกษตรที่ยั่งยืนค่ะในนัดเองได้มีโอกาสไปทำข่าวภายในงานมานะคะแล้วก็ไปดูบรรยากาศต่างๆกิจกรรมวันนี้จัดดีมากเดี๋ยวจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังกันว่ามีการจัดกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็บรรยากาศภายในงานวันนี้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวก็จะได้นำมาเล่ากันแล้วก็อีกหลายๆประเด็นคุณผู้ฟังยังมีข่าวประชาสัมพันธ์ที่นำมาฝากกันในช่วงท้ายๆด้วยนะคะอยู่ติดตามกันไปได้เกือบครึ่งชั่วโมงตรงนี้ค่ะมาดูข่าวแรกในวันนี้แล้วกันค่ะเริ่มกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนเมื่อวานนี้ค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับคณะค่ะได้ลงไปในพื้นที่ของพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะไปตรวจสอบเป้าหมายที่ได้รับแจ้งข่าวมาว่ามีชาวต่างชาติเนี่ยลักลอบเข้าไปครอบครองอสังหาริมทรัพย์วิลล่าหรูแล้วก็ติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งต้องบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจหรือว่าโนมินีทุนเทาในปัจจุบันนี้ค่ะพบว่ามีการใช้บุคคลสัญชาติไทยเข้ามาถือหุ้นแทนชาวต่างชาติในหลายบริษัทเข้าข่ายการเป็นโนมินีแบบเต็มๆเลยค่ะแบบนี้ซึ่งมันผิดกฎหมายอยู่แล้วชาวต่างชาติเนี่ยเอาจริงๆเขาสามารถถือหุ้นในบริษัทได้นะคะที่จดทะเบียนในประเทศไทยอ่ะแต่คือมันมีหลักเกณฑ์มันมีกฎเกณฑ์เอาไว้อยู่ไงคะว่าเขาสามารถเข้ามาถือหุ้นในประเทศไทยได้ค่ะอยู่ที่ประมาณ 49% เท่านั้นแต่ในบริษัทนั้นเนี่ยจะต้องมีคนไทยที่ถือหุ้นอยู่อย่างน้อย 51% สัดส่วนนะคะคนต่างชาติเข้ามาถือหุ้นได้49แต่เน้นย้ำว่าใน1บริษัทเนี่ยต้องมีคนไทยที่ถือหุ้นอยู่ 51% ซึ่งสัดส่วนมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าคุณไม่สามารถเข้ามาครอบครองอะไรได้เลยคุณสามารถได้แค่มาลงทุนหรือมาเป็นหุ้นส่วนได้เท่านั้นค่ะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีการกรณีการใช้คนไทยเข้ามาถือหุ้นแทนหรือที่เราเรียกว่าโนมินีนั่นแหละคุณผู้ฟังแล้วก็มีการเปิดหลายบริษัทเลยค่ะเพื่อให้ดูเหมือนว่าเป็นบริษัทของคนไทยจริงๆทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วค่ะชาวต่างชาติเป็นผู้ควบคุมเป็นผู้บริหารและเป็นผู้ตัดสินใจดำเนินธุรกิจทั้งหมดถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจน โดยเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็การถือครองที่ดินแบบละเอียดถี่ถ้วนเลยนะคะเพื่อสกัดกั้นไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมทั้งเร่งรัดเรื่องของการจัดระเบียบพื้นที่ท่องเที่ยวรวมถึงการแก้ไขปัญหาของกลุ่มผู้มีอิทธิพลแล้วก็ปัญหาเรื่องของการบุกรุกพื้นที่สาธารณะการเรียกเก็บผลประโยชน์โดยผิดกฎหมายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเองเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำว่าทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมแล้วก็ขอให้ประชาชนทุกคนเนี่ยช่วยกันสอดส่องดูแล
0: สวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวเป็นประจำทุกวันหลังเคารพธงชาตินะครับทางสวทรนอง FM 107.25 MHz แล้วก็ระบบ AM 783 KHz นะครับรายการรอบวันทันข่าวมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทุกวันเลยนะครับเพื่อนำเสนอสาระสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมาเล่าสู่กันฟังนะครับสามารถรับฟังได้ทั้งคลื่นวิทยุแบบปกติทั่วไปแล้วก็แบบออนไลน์หน้าเพจสวทรนอนะครับเข้ามาที่เพจ Facebook นะครับแล้วกดอักษรสีน้ำเงินฟังวิทยุแบบออนไลน์แล้วอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนกดไลค์กดแชร์ส่งต่อเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ของ Facebook สวทรนอกันด้วยนะครับนอกจากจะมี Facebook แล้วสวทรนองเรายังมีช่องทางอื่นๆที่นำเสนอนะครับยกตัวอย่างคือ TikTok นะครับแอปพลิเคชันยอดฮิตของคนไทย YouTube นะครับหรือว่า X แล้วก็หรือว่า Twitter เดิมก็มีนะครับท่านผู้ฟังท่านไหนสะดวกติดตามช่องทางไหนก็อย่าลืมเพิ่มเพื่อนติดตามกดไลค์กดแชร์ส่งต่อกันด้วยนะครับไปเริ่มกันที่นะครับขณะนี้ครับเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการของประเทศไทยเต็มตัวแล้วนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ระนองหรือว่าฝั่งอันดามันมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับน่าจะประมาณ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ไม่นะครับหนักหรือว่ารุนแรงเท่าไหร่มีวันนี้นะครับที่รู้สึกว่าจะตกมาตั้งแต่ช่วงกลางวันสายๆรวมถึงช่วงบ่ายนะครับดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้แถลงการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยประจำปี2569นะครับแล้วก็เปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยและขึ้นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันโดยดร.สุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้เปิดเผยนะครับว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569หลังจากตรวจพบว่าองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาเป็นไปตามเกณฑ์การเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยประกอบด้วยประเทศไทยตอนบนมีฝนตกครอบคลุมมากกว่าร้อยละ60ของพื้นที่ลมระดับล่างเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้และลมระดับบนเปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออกโดยฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะต่อเนื่องไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมนี้นะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงธันวาคมซึ่งสำหรับภาพรวมฤดูฝนปีนี้คาดว่านะครับปริมาณฝนรวมของประเทศอาจจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ10ซึ่งช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนนี้ฝนจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นและตกต่อเนื่องมากขึ้นโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งนะครับจากนั้นปลายมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมปริมาณฝนจะกระจายตัวอาจลดลงนะครับทำให้หลายพื้นที่มีโอกาสฝนทิ้งช่วงโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานก่อนที่จะกลับมาตกชุกหนาแน่นอีกครั้งช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนะครับซึ่งเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่เลยนะครับขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาได้ติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญลานินญาอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งปัจจุบันอยู่ในสภาวะเป็นกลางนะครับแต่ก็มีแนวโน้มเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเอลนีโญในช่วงครึ่งหลังของปีก็อาจจะส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติและมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยแม้ว่าภาพรวมปริมาณฝนทั้งปีจะมีแนวโน้มน้อยกว่าปกติแต่ก็ต้องเฝ้าระวังฝนที่ตกหนักเป็นระยะนะครับจากอิทธิพลของมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำ อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและกระทบต่อพื้นที่การเกษตรในหลายพื้นที่ซึ่งแนวโน้มพายุหมุนเขตร้อนปีนี้นะครับอาจจะมีประมาณ 1-2 ลูกช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนและอาจส่งผลกระทบต่อบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลักนะครับนอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยและขึ้นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันเพื่อติดตามวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์อากาศอย่างใกล้ชิดหลังจากที่ช่วงระหว่างวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่เลยนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำและกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นนะครับขณะเดียวกันทะเลน้ำมันและอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงโดยทะเลน้ำมันมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับจึงขอให้ประชาชนนะครับติดตามข้อมูลการพยากรณ์อากาศประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงฤดูฝนปีนี้นะครับจากเรื่องของฟ้าของฝนเรามาเรื่องพลังงานกันบ้างนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับได้เปิดเผยว่าจากกรณีกระแสข่าวผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ไม่ได้มาตรฐานนะครับจนเป็นเหตุให้อุปกรณ์ละลายแล้วมีกลิ่นไหม้เสี่ยงไฟไหม้แล้วก็ค่าไฟก็ไม่ลดลงอีกต่างหากนะครับสร้างความเสียหายกับผู้บริโภคมากกว่า 500,000 บาทเลยนะครับตนได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการของสคบนะครับเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตรวจการแสดงสลากสินค้ากลุ่มอุปกรณ์โซล่าเซลล์ไม่ว่าจะเป็นแผงแสงอาทิตย์นะครับอินเวอร์เตอร์และก็แบตเตอรี่ที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วประเทศซึ่งนางสาวสุภมาได้กล่าวว่าสลากนะครับหรือว่าป้ายหรือว่าที่เราแปะอยู่ข้างๆเนี่ยคือเครื่องมือเครื่องแรกเลยนะครับที่ผู้บริโภคใช้ตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยตรงซึ่งแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์นั้นอินเวอร์เตอร์และก็แบตเตอรี่ก็ถือว่าเป็นสินค้าควบคุมสลากตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522นะครับซึ่งผู้ประกอบการต้องแสดงสลากให้ครบถ้วนถูกต้องหากฝ่าฝืนมีความผิดนะครับจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับกรณีผู้ผลิตหรือว่านำเข้าจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับทางนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคทำงานเชิงรุกในส่วนกรณีร้องเรียนดังกล่าวพบว่าผู้ติดตั้งนะครับก็คือทีมงานนั่นเองนะใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานมีการดัดแปลงระบบไฟฟ้าจาก3เฟสเป็น1เฟสและใช้สายไฟอลูมิเนียมแทนสายทองแดงทำให้ไฟตกไฟดับอุปกรณ์ละลายเสียงไฟไหม้ปัจจุบันนะครับผู้เสียหายแจ้งความคดีอาญาเป็นที่เรียบร้อยที่สถานีตำรวจนครบาลท่าพระซึ่งพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนพร้อมส่งตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการแล้วนะครับและทางสคบนะครับก็ได้ติดต่อทางโทรศัพท์ไปยังผู้ร้องเรียนเพื่อขอข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเบื้องต้นพบว่าผู้ประกอบธุรกิจมีพฤติการใช้ช่องทางออนไลน์นะครับเสนอบริการติดตั้งและข้อสัญญาไม่ระบุรายละเอียดคุณสมบัติของอุปกรณ์ซึ่งเป็นช่องโหว่เลยนะครับทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถตรวจสอบมาตรฐานอุปกรณ์ก่อนที่จะติดตั้งได้จึงได้นัดหมายสอบถามข้อเท็จจริงกับผู้ร้องเพิ่มเติมนะครับเพื่อพิจารณาการดำเนินคดีกับผู้ประกอบการรายดังกล่าวต่อไปนะครับทั้งนี้นะครับทางสคบจึงพิจารณายกระดับให้ธุรกิจรับจ้างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาแล้วก็ให้อุปกรณ์โซล่าเซลล์นะครับทุกส่วนเลยเป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสภาวิศวกรและสภาองค์กรของผู้บริโภคในฐานะตัวแทนภาคประชาชนเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมในทุกมิติต่อไปนะครับดังนั้นก็ต้องเตือนนะครับประชาชนที่กำลังวางแผนติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับจุดประสงค์ก็คือแน่นอนครับต้องการลดค่าไฟหรือว่าประหยัดค่าไฟเพียงแต่ว่านะครับในขั้นตอนนี้ก็ต้องมีการลงทุนติดตั้งซึ่งราคาค่อนข้างที่จะสูงอยู่ในฐานะของคนทั่วไปนะครับดังนั้นจึงจำเป็นต้องตรวจสอบฉลากอุปกรณ์ทุกชิ้นก่อนที่จะซื้อรวมถึงดูชื่อผลิตภัณฑ์ผู้นำเข้าแหล่งกำเนิดมีเครื่องหมายมอกมาตร ฐานอุตสาหกรรมหรือไม่นะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมเก็บหลักฐานทางสัญญาทุกฉบับนะครับไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จใบนู่นใบนี่ต่างๆใบรับประกันนะครับเมื่อกรณีเกิดปัญหานะครับอย่าหลงเชื่อนะครับที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือราคาถูกผิดปกติกว่าเจ้าอื่นหรือว่าร้านอื่นนะครับอาจจะทำให้ต้องมาเสียเวลาแล้วก็มีความเสี่ยงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับตอนนี้หากตรวจพบสินค้าไม่ตรงสลากนะครับแสดงสลากไม่ถูกต้องหรือว่ามีสลากข้อความเป็นเท็จก็จะต้องถูกดำเนินคดีโดยเด็ดขาดนะครับผู้บริโภคที่กำลังประสบปัญหาจากการซื้อสินค้านะครับทุกอย่างเลยหรือว่าใช้บริการไม่เป็นธรรมสามารถมาร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือว่าเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือว่าไปที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดที่ศูนย์ราชการหรือว่าศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับไปต่อกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีกันบ้างนะครับที่ได้ไปเปิดคูหาไทยแลนด์พาวิลเลียนนะครับเทศกาลหนังเมืองคานด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่เวทีโลกนะครับซึ่งประเทศไทยเราเปิดคูหาเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคมปีนี้นะครับที่เมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศสเพื่อโชว์ศักยภาพคอนเทนต์ไทยผลักดันผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดโลกและประกาศมาตรการเงินนะครับคืนเงินสูงสุด 20% เพื่อดึงต่างชาติลงทุนผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ในไทยครั้งแรกซึ่งงานดังกล่าวนะครับจัดขึ้นพร้อมแสดงความยินดีกับหนังเรื่อง Night Temple to Heaven นะครับหรือว่า9วัดสู่สวรรค์และ What Do You Seek in the Dark หาอะไรนะครับได้รับการเลือกให้เข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่79ด้วยนะครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดคูหาประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ในนามประเทศไทยนะครับหรือว่าไทยแลนด์นะครับพาวิลเลียนนะครับภายในงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่79ณหมู่บ้านนานาชาติเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีนางสาวซาบิดาไทยเศสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับภายในงานนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวในพิธีเปิดบ้าอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ของไทยเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพสูงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้สร้างรายได้และส่งเสริมการจ้างงานรวมถึงเชื่อมโยงไปสู่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ภาพยนตร์ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการเผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและภาพลักษณ์สร้างเครือข่ายขยายผลในตลาดระดับสากล นะครับทั้งนี้การเข้าร่วมเทศกาลดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างสร้างความเชื่อมั่นให้กับพันธมิตรต่างประเทศและเพิ่มโอกาสให้กับผลงานไทยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องซึ่งรองนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับพาณิชย์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลได้แสดงความชื่นชมต่อการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับรวมถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่ร่วมผลักดันให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ไทยมีบทบาทบนเวทีระดับโลกนะครับทางด้านนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวว่าในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการผลักดันอุตสาหกรรมคอนเทนต์วัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกภายใต้แนวคิดคอนเทนต์ไทยแลนด์ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนเพื่อพัฒนาผลงานคุณภาพและผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่เวทีนานาชาติโดยประเทศไทยมีบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยรวมถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกนะครับในโอกาสนี้นะครับได้แสดงความยินดีกับภาพยนตร์ Night Temple to Heaven นะครับ9วัดสู่สวรรค์และ What Do You Seek in the Dark หาอะไรนะครับซึ่งได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ประเทศไทยยังจัดกิจกรรม Thai Pitchนำโดยโครงการภาพยนตร์ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างพิถีพิถัน3โครงการมานำเสนอแนวคิดและศักยภาพผลงานต่อนักลงทุนผู้ร่วมผลิตและผู้ที่สนใจจากนานาประเทศโดยมีผู้กำกับผู้สร้างภาพยนตร์เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนและต่อยอดความร่วมมือรวมถึงมีการจัดกิจกรรมร่วมกับสื่อชั้นนำในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงระดับโลกนะครับ อีกหนึ่งความสำคัญพิเศษในปีนี้ก็คือประเทศไทยได้ประกาศมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิทัลคอนเทนต์จากต่างประเทศโดยบริษัทชาวต่างชาติที่ว่าจ้างผู้ผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยที่มีมูลค่าสัญญาขั้นต่ำต่อโครงการตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปจะได้รับเงินสนับสนุนรูปแบบการคืนเงินนะครับสูงสุดถึง 20% ทางนี้มาตรการดังกล่าวครอบคลุมทุกบริการด้านการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์อย่างครบวงจรนะครับอาทิแอนิเมชันวิชวลเอฟเฟกเกมงานโพสต์โปรดักชันเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ไทยสู่ระดับสากล นะครับไปต่อกันที่นะครับที่ห้องรับรองหนึ่งตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาลนางสาวแองเจล่าแมคโดนัลเอกอัครราชทูตออสเตรเลียนะครับประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีโดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนะครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้นะครับรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตออสเตรเลียนะครับที่แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมกล่าวชื่นชมบทบาทในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมืออันใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยขณะที่ฝ่ายออสเตรเลียนะครับชื่นชมความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านการทหารวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนซึ่งก็สะท้อนความเป็นหุ้นส่วนทวิภาคีที่เข้มแข็งนะครับโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นความสัมพันธ์และความร่วมมือที่สำคัญดังต่อไปนี้นะครับ 1. การเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานะครับของไทยซึ่งรองนายกได้กล่าวว่าปัจจุบันรัฐบาลกำลังเร่งผลักดันให้ไทยเข้าเป็นสมาชิกภายในปี2571ทั้งนี้อยู่ระหว่างการทบทวนด้านเทคนิคของคณะกรรมการพร้อมขอบคุณออสเตรเลียนะครับที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขงออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องขณะที่ฝ่ายออสเตรเลียนะครับชื่นชมการบริหารจัดการของไทยโดยเฉพาะการนำเอาเทคโนโลยีมายกระดับการทำงานของภาครัฐให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทางนี้รองนายกรัฐมนตรีในฐานะศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยออสเตรเลียนะครับยังกล่าวชื่นชมการสนับสนุนทุนการศึกษาของรัฐบาลนะครับภายใต้กรอบนะครับ MAP 2. การป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาแก๊งหลอกลวงออนไลน์หรือคอลเซ็นเตอร์นั่นเองครับซึ่งเป็นความท้าทายร่วมกันของทั้งสองประเทศโดยรองนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นที่แท้จริงของไทยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวรวมถึงส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทันดิจิทัลนะครับให้กับประชาชนและ3ครับแผนปฏิบัติการร่วมวาดด้วยเป็นความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียนะครับทั้ง2ฝ่ายยินดีต่อผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการร่วมฉบับที่1ปี2565ถึง2568โดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ๆเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนโดยทั้ง2ฝ่ายพร้อมกันต่อยอดความร่วมมือในประเด็นที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในอนาคตในช่วงท้ายนะครับรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวอวยพรแก่เอกอัครราชทูตออสเตรเลียในฐานะที่จะครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้พร้อมเน้นย้ำการสานต่อความร่วมมือกับออสเตรเลียในทุกมิติอย่างต่อเนื่องนะครับมาที่พื้นที่จังหวัดระนองกันบ้าง นะครับวันนี้นะครับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มายังจังหวัดระนองเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาและการบริหารราชการในพื้นที่นะครับวันนี้เวลา 9:00 น.พันตำรวจเอกประทีปเจริญกันรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่6พร้อมคณะลงพื้นที่ยังจังหวัดระนองนะครับเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลตลอดจนความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดระนองโดยมีนายพินิจตันกุลนายกเทศมนตรีเมืองระนองหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมให้ข้อมูลและนำเสนอผลการดำเนินงานซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับคณะผู้ตรวจราชการได้ติดตามการดำเนินงานโครงการสำคัญในพื้นที่อาทิโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวการบริหารจัดการน้ำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในพื้นที่เพื่อผลักดันการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน นอกจากนี้นะครับคณะผู้ตรวจราชการยังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการต่างๆของจังหวัดระนองเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลซึ่งจังหวัดระนองได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับและมีการจัดประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนองครั้งที่2เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใสนะครับที่ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ชั้น5สารกลางจังหวัดระนองพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่6เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนองครั้งที่2ประจำปี2569พร้อมด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมพร้อมรับทราบการเปลี่ยนแปลงฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนองรวมถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569และผลการดำเนินงานตามแผนงานต่างๆของคณะกรรมการนอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาผลการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนองประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569มีการติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนแนวทางการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดระนองยังคงมุ่งเน้นการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและติดตามการดำเนินโครงการภาครัฐให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับไปต่อกันที่จังหวัดระนองจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ทำประมงพื้นที่ชายแดนทางทะเลไทยเมียนมาเน้นย้ำนะครับความเข้าใจด้านกฎหมายและความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการประมงนะครับที่โรงแรมกาล่าจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบหมายให้นายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดกิจกรรมการสร้างความรับรู้ในพื้นที่จังหวัดระนองครั้งที่2ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ในหัวข้อการทำประมงในพื้นที่ชายแดนทางทะเลไทยเมียนมาซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดระนองหรือว่าสอนชนจังหวัดระนองนั่นเองครับเพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิอธิปไตยเขตอำนาจทางทะเลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงในพื้นที่ชายแดนทางทะเลระหว่างไทยกับเมียนมาครับทั้งนี้นาวาเอกชนนาทีน้อยจำรัดรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดระนองได้กล่าวรายงานว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2569ของสอนชนภาคที่3นะครับภายใต้แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่มีภัยต่อความมั่นคงมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการผู้ควบคุมเรือและลูกเรือประมงพาณิชย์เกี่ยวกับเขตพื้นที่ทำการประมงกฎหมายข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปัญหาการทำประมงล้ำเขตทางทะเลนะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อนะครับความปลอดภัยของลูกเรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและก็ภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้จากสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับพบว่ามีกรณีเรือประมงไทยเข้าไปทำการประมงในเขตน่านน้ำของประเทศเมียนมาจนต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายของประเทศเมียนมามาแล้วนะครับดังนั้นจึงส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและแรงงานประมงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจึงเป็นแนวทางสำคัญในการลดความขัดแย้งระหว่างประเทศและร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้เกิดความมั่นคงและก็ยั่งยืนต่อไปนะครับไปปิดท้ายกันที่นะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองเปิดรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในงานมหกรรมแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าการเจรจาธุรกิจการค้าตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพื่อเชื่อมโยงการค้ากับภูมิภาคเอเชียประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณจังหวัดระนองนะครับ ทั้งนี้จังหวัดระนองโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองกำหนดจัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าและการเจรจาธุรกิจการค้าระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2569 ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะครับดังนั้นจึงทำการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการจังหวัดระนองเข้าร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้าและการเจรจาธุรกิจการค้าตั้งแต่บัดนี้นะครับไปจนถึงวันที่25พฤษภาคม2569ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทางนี้ต้องมีคุณสมบัติแล้วก็เกณฑ์การรับสมัครดังต่อไปนี้นะครับ1สมัครที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่25พฤษภาคมในวันและเวลาราชการนะครับ2เป็นผู้ประกอบการเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน SME ที่มีศักยภาพในจังหวัดระนอง3นะครับสินค้ามีมาตรฐานหรือว่าได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่างๆเช่นโอทอปมพช อย GI เป็นต้นนะครับแล้วก็มีหมายเหตุขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกนะครับจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผ่านทาง Facebook สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองนะครับอย่าลืมกันนะครับผู้ประกอบการที่สนใจก็มาสมัครได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วงนี้ในพื้นที่ระนองฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องต้องดูแลรักษาสุขภาพขับขี่ยวดยานพาหนะทุกประเภทต้องใช้ความระมัดระวังนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้

รักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: กับข้าวบ้านเราอร่อยไหมมาเที่ยวบ้านเรานุกไหม
1: รักนะระนอง

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะคุณผู้ฟังขาวันนี้เนี่ยมาอยู่กับนันท์นะคะมีทีมงานสทรนองด้วยที่อยู่เบื้องหลังกันนะคะมาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังวันศุกร์สุดสัปดาห์กันแล้วค่ะน่าจะเป็นช่วงที่หลายคนก็เดินทางกลับบ้านกันหลายคนเนี่ยกำลังเดินทางไปต่างจังหวัดหรือหลายๆคนเองก็กำลังเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะขอใช้เวทีตรงนี้เนี่ยต้อนรับทุกคนด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนคุณจะเดินทางเข้ามาหรือคุณจะเดินทางออกจากระนองก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็ใช้ชีวิตมีความสุขในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ด้วยค่ะแต่ก่อนจะหยุดกันน่ะ

เราน้องว่าเราจะนำขยะที่เป็นอันตรายเนี่ยไปทิ้งได้ที่ไหนทั้งหลอดไฟทั้งแบตเตอรี่อะไรแบบนี้นะคะก็มีการสอบถามข่าวคราวกันเข้ามาค่ะทางด้านของเทศบาลเมืองระนองเขาก็เลยทำอินโฟกราฟิกมาประกาศให้ทุกคนได้รับรู้นะคะว่าจุดทิ้งขยะอันตรายในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองเนี่ยมีจุดไหนบ้างทุกคนจะได้นำไปทิ้งให้ถูกที่กันนะคะสำหรับจุดทิ้งขยะอันตรายในเขตเทศบาลเมืองก็มีอยู่ประมาณ16ที่ด้วยกันคุณผู้ฟังสำหรับใครที่อยู่ชุมชนร่วมจิตนะคะก็จะมีจุดทิ้งขยะอันตรายอยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนร่วมจิตค่ะสำหรับชุมชนด่านท่าเมืองก็จะอยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์ของชุมชนด่านท่าเมืองเลยส่วนชุมชนตลาดแขกก็อยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์ด้วยเช่นกันค่ะชุมชนสาพันธ์ก็อยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์ของชุมชนนั่นแหละแล้วก็ชุมชนตลาดองค์การค่ะก็อยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์ของชุมชนด้วยเช่นกันชุมชนโรงกลวงชุมชนเสาแดงแล้วก็ชุมชนพ่อตาขิงก็จะอยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์ของแต่ละชุมชนเลยนะคะส่วนในพื้นที่ของชุมชนตลาดเก่าก็จะตั้งอยู่ที่ศาลเจ้าต่ายเต้เอี้ยค่ะส่วนชุมชนสะพานยูงชาติเฉลิมก็จะมีจุดทิ้งขยะอันตรายอยู่ที่ข้างบ้านพักสรรพสามิตนะคะในพื้นที่ของชุมชนเสาวลักษณ์พัฒนาค่ะก็จะมีจุดทิ้งขยะอันตรายอยู่ที่หน้าหมู่บ้านเสาวลักษณ์ค่ะสำหรับบริเวณโรงเรียนนะคะก็จะมีโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศแล้วก็โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามก็จะมีจุดทิ้งขยะอันตรายอยู่บริเวณทั้งสองโรงเรียนเลยค่ะมาดูวัดกันบ้างค่ะวัดอุปนันทารามแล้วก็วัดสุวรรณคีรีวรวิหารนะคะก็จะมีจุดทิ้งขยะอันตรายอยู่ในบริเวณภายในวัดด้วยค่ะส่วนของเทศบาลเมืองระนองนะคะก็จะตั้งอยู่ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองระนองค่ะใครที่มีขยะอันตรายอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปทิ้งที่ไหนนะคะตามที่หลายคนสงสัยแล้วก็ตั้งคำถามกันเข้ามานะคะก็สามารถนำไปทิ้งได้ตามจุดที่ทางด้านของเทศบาลได้แจ้งเอาไว้นั่นเองค่ะอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะทางด้านของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนองได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบการทั้งร้านกาแฟร้านอาหารหรือผู้ประกอบการร้านอื่นๆในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะให้ทุกคนได้มาร่วมเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรการยกระดับผู้ประกอบการ SME สู่มาตรฐานอุตสาหกรรม S นะคะหรือว่ามอก S นั่นเองค่ะซึ่งเขาจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นในวันอังคารที่19พฤษภาคมอังคารหน้าแล้วค่ะคุณผู้ฟังจะจัดในพื้นที่ของห้องประชุมโลหกิจสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนองเลยงานนี้เข้าร่วมอบรมแบบฟรีๆได้เลยค่ะคือเขาตั้งใจอยากจะจัดขึ้นมาเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานการบริการให้มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือให้กับพี่น้องประชาชนที่จะไปใช้บริการด้วยหรือตัวนักท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วผู้ประกอบการที่บอกมาทั้งหมดร้านกาแฟร้านอาหารหรือว่าผู้ประกอบการร้านอื่นๆก็ลองโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะโทรไปสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะผ่านทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนองนะคะได้ที่หมายเลข077-813-390ย้ำหมายเลขอีกสักครั้งหนึ่งค่ะหมายเลขของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนองนะคะ077-813-390ค่ะเผื่อว่าใครที่อยากจะไปเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะก็สามารถไปลงทะเบียนเข้าร่วมกันได้หรือว่าจะไปติดตามข่าวสารเพิ่มเติมผ่านทางแฟนเพจ Facebook มผช.จุดระนองค่ะก็เป็นข่าวสารในช่วงแรกที่นำมาอัปเดตกันนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนแล้วนะคะแล้วก็ใครหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบสำหรับการท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนหลายคนบอกว่าระนองเนี่ยโอ้โหไม่มีฝนตกมายาวนานมากๆแล้วก็รอจะเที่ยวระนองในช่วงหน้าฝนอยู่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้คุณได้เที่ยวในช่วงหน้าฝนในพื้นที่จังหวัดระนองมาฝากกันอยากรู้ว่าจะมีที่ไหนบ้างแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะต้องมาติดตามในช่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้พักกันสักแป๊บหนึ่งค่ะ

ช่วงระนองทูเดย์ผ่านไปหนึ่งผลงานเพลงค่ะถ้าเรายังคิดถึงกันจาก Blue Shade นะคะก็ไว้ฟังในช่วงที่แบบเงาๆฝนพรำแบบนี้นะคะใครที่ชื่นชอบขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงที่2นนัดสัญญาเอาไว้ละว่าในช่วงนี้เนี่ยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเพราะว่าทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแล้วนะคะประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกเลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดระนองอ่ะฝนตกมาสักประมาณ1อาทิตย์แล้วล่ะค่ะก็เป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวแบบมากๆเลยนะเพราะว่าทุกคนที่มาเที่ยวจังหวัดระนองเขาก็อยากสัมผัสของคำว่าเมืองฝน8แดด4คืออยากมาแล้วเจอฝนบ้างเล็กน้อยก็ยังดีอะไรประมาณนั้นนะคะหรือว่าหลายคนที่อยากจะแช่น้ำร้อนออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำช่วงนี้เหมาะมากๆเลยคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้นะคะทางด้านของททนะคะสำนักงานชุมพรระนองเนี่ยเขาก็ได้ออกมาแจกพิกัดสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนของจังหวัดระนองคุณชอบแบบไหนฟิลไหนมาดูกันค่ะหน้าฝนนี้เขาบอกว่าใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นฤดูที่เหงานะเพราะว่าเวลาที่ฝนมันตกเนี่ยมันทำให้เราได้ยินเสียงฝนแล้วก็จะรู้สึกเงาๆฟีลประมาณนั้นเลยค่ะแต่บางคนบอกว่าหน้าฝนเนี่ยฉันชอบท่องเที่ยวมากๆค่ะและใครที่ตั้งใจเอาไว้ว่าอยากจะมาเที่ยวระนองในช่วงหน้าฝนตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วนะคะธรรมชาติกำลังสวยงามเลยทีเดียวค่ะกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากหน้าร้อนแล้วก็มีฝนตกลงมาคือมันเป็นช่วงอากาศที่ดีมากคุณผู้ฟังยิ่งตอนนี้นะคะก็เวลามีฝนตกออกมาเนี่ยก็จะมีสายหมอกที่แบบปกคลุมตามเขาต่างๆอยู่ในเมืองเนี่ยเราก็จะเห็นวิวแบบนี้ได้หรือแม้กระทั่งน้ำตกต่างๆก็คือไหลแรงแบบชุ่มฉ่ำเต็มที่เลยอ่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีน้ำน้อยอ่ะนะคะแล้วก็ถ้าจะไปเที่ยวในพื้นที่ป่าก็คือแบบตอนนี้เนี่ยเริ่มเขียวแล้วล่ะค่ะมาดูกันค่ะพิกัดของการท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนนี้มีที่ไหนบ้างนะคะ1เลยค่ะการแช่ออนเซ็นจากธรรมชาติที่บ่อน้ำร้อนรักษาวารินหรือคุณจะไปที่บ่อน้ำร้อนไหนก็ได้มีถึง14บ่อด้วยกันทั้งจังหวัดระนองนะคะแล้วแต่เลยเอาตามที่คุณสะดวกเอาตามที่คุณชื่นชอบเลยแต่สิ่งที่คุณจะได้ในการแช่น้ำร้อนในช่วงนี้คือฝนมันพรำๆทุกคนที่ดูอากาศแบบเย็นๆหน่อยนะคะแล้วก็ไปแช่น้ำร้อนให้แบบผ่อนคลายให้ร่างกายได้คลายเส้นกันหน่อยใครที่แบบทำงานเหนื่อยล้ามาทั้งสัปดาห์แล้วก็ไปแช่น้ำร้อนแบบคลายเส้นกันสักหน่อยนะคะจะได้แบบทำให้ร่างกายเบาขึ้นสมองปลอดโปร่งขึ้นด้วยค่ะอีกหนึ่งที่นะคะนั่นคือสายน้ำตกใครที่แบบชอบความชุ่มฉ่ำหลังจากที่หน้าแล้งเนี่ยน้ำตกแทบจะไม่มีเลยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยพอมีฝนเข้ามาก็น้ำตกหลายพื้นที่เริ่มมีกระแสน้ำมาแล้วนะคะก็ไปชุ่มฉ่ำกันได้ตามน้ำตกต่างๆค่ะแล้วก็อีกหนึ่งพื้นที่ที่ขาดไม่ได้เลยถ้าเกิดว่ามาจังหวัดระนองนั่นคือภูเขาย่าค่ะชมวิวหมอกที่สวยงามถ้าเกิดว่ามาในช่วงฝนตกนะคะหลังฝนตกก็จะเห็นหมอกเนี่ยเต็มบริเวณภูเขาย่าเลยและตอนนี้เนี่ยก็กำลังเปลี่ยนผ่านจากหญ้าที่เป็นสีทองอร่ามอะค่ะตอนนี้ก็กำลังเริ่มมีหญ้าเขียวๆเริ่มขึ้นมาอีกแล้วนะคะในช่วงหน้าฝนก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่น่าไปสัมผัสเหมือนกันแล้วก็อีกหนึ่งพื้นที่ค่ะคลองลัดโนดที่อำเภอกระเปอร์ค่ะอันนี้เนี่ยการันตีเรื่องของความมันนะคะทั้งการเล่นเรือกิจกรรมต่างๆที่เขามีให้ทุกคนได้ไปท่องเที่ยวค่ะไปสัมผัสธรรมชาติฟิลแบบป่าชายเลนนะคะไปนั่งเรือเขาเรียกอะไรอะเรือบลีดหรือเรืออะไรสักอย่างนึงอะค่ะมันก็น่ารักดีนะคะก็สนุกดีมาท่องเที่ยวกันได้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งพื้นที่เลยนั่นคือการไปจิบกาแฟชมธรรมชาติตามจุดเช็คอินต่างๆคุณผู้ฟังไปได้ทั่วหมดเลยนะคุณจะไปจิบกาแฟร้านไหนเนี่ยมันก็ได้กลิ่นอายได้ฟิลแบบบรรยากาศชมธรรมชาติไปด้วยเขาบอกว่าบางทีความสุขของฤดูฝนเนี่ยอาจไม่ใช่การหนีฝนนะแต่มันคือการที่คุณเนี่ยได้ออกไปสัมผัสกับธรรมชาติที่แบบมันมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นในวันที่ฝนพรำแล้วอาจจะทำให้คุณหลงรักระนองมากขึ้นก็ได้ค่ะหน้าฝนนี้มาเที่ยวระนองกันเยอะๆนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักหนึ่งผลงานเพลงแล้วกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันต่อค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกองทัพบกเปิดเผยกองทัพภาคที่2รับตัวประชาชนไทยที่ถูกควบคุมตัวกลับจากประเทศกัมพูชาโดยสวัสดิภาพผู้นำสหรัฐระบุการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้เป็นที่น่าประทับใจและมีการทำข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมประกาศเดินหน้าปราบทุจริตราชการทุกระดับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจาก10กลุ่มอุตสาหกรรมและผู้นำธุรกิจชั้นนำกว่า100รายณทำเนียบรัฐบาลเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนผ่านนโยบายที่ตอบโจทย์ความต้องการจริงเพื่อมุ่งเน้นการสร้างรายได้และการจ้างงานพร้อมกำชับให้ส่วนราชการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจให้มั่นคงในระยะยาว
3: ผู้ประกอบการได้มาแนะนำให้ความเห็นได้มาพูดรัฐบาลก็จะรับฟังและนำความเห็นข้อชี้แนะข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดเพื่อที่จะทำให้การประกอบการธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งผู้ประกอบการเองกับทั้งประชาชน
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ประกาศจุดยืนเชิงรุกในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยเตรียมนำข้อร้องเรียนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้ทุกกระทรวงตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะหน่วยงานด้านโยธาธิการทุกระดับที่ต้องมีความโปร่งใสทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ยกกรณีการดำเนินคดีปลัดอำเภอเชียงดาวเรื่องการสวมสิทธิบัตรประชาชนเป็นตัวอย่างของการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่มีข้อยกเว้นพร้อมย้ำชัดว่าหากการสอบสวนขยายผลพบข้าราชการระดับสูงไม่ว่าจะเป็นระดับปลัดจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถึงที่สุดเพื่อเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบราชการควบคู่ไปกับการกวาดล้างอาชญากรรมยาเสพติดและการพนันออนไลน์ให้หมดไปจากสังคมไทยฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเผยภาคเอกชนเสนอ3แนวทางแก้ปัญหาทุจริตต่อนายกรัฐมนตรีพร้อมระบุปัญหาสินบนในหน่วยงานราชการเข้าขั้นวิกฤตเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดรั้งขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4: นายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือแอคกล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับคณะทำงานสีโลกคอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนว่าที่ประชุมได้มีมติเตรียมนำเสนอข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลใน3ประเด็นหลักเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติโดยนายประกรณ์ได้รับหลักการและเตรียมนำรายละเอียดเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีช่วงเย็นวันนี้นายมานะกล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นภาคประชาชนพบหน่วยงานภาครัฐที่มีพฤติกรรมเรียกร้องรับสินบนถึง26หน่วยงานโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่รายบุคคลแต่เป็นปัญหาเชิงระบบและเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานซึ่งข้อมูลจากการสำรวจพบว่าภาคเอกชนกว่า148ที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐจำเป็นต้องจ่ายสินบนเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานส่งผลให้ต้นทุนทางธุรกิจสูงขึ้นและกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนต่างชาติอย่างรุนแรงเราไม่ได้ต้องการนำข้อมูลมาเพื่อตำหนิหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่หวังว่าทุกส่วนราชการยอมรับความจริงและเร่งปรับปรุงแก้ไขพร้อมขอความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชนหากพบเห็นการเรียกรับสินบนขอให้แจ้งเบาะแสทันทีเพื่อร่วมกันลดต้นทุนแฝงที่ทำลายศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย
5: จะมีการเรียกรับสินบนทั้งสิ้นครับมากน้อยรุนแรงแตกต่างกันเพียงแต่ในการสมุดครั้งนี้เราก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่าอะไรหนักอะไรมากที่สุดสิ่งที่เราอยากเห็นเราไม่ได้หวังว่าจะเกิดเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นประเด็นในการต่อว่าด่าทอหรือตำหนิหน่วยงานหรอกนะครับแต่หวังว่าทุกหน่วยงานจะยอมรับความจริงนะครับแล้วเอาไปดำเนินการแก้ไข
4: นายมานะยังกล่าวอีกว่าภาคเอกชนยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเกิดผลเป็นรูปธรรมและสร้างบรรยากาศการลงทุนที่โปร่งใสซึ่งจะช่วยยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองกำชับปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชายกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นเพื่อผ่อนคลายความวิตกกังวลของประชาชน
6: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาให้กำชับนายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงรวมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้านตำบลเพื่อให้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและป้องกันการตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้นเพื่อป้องกันการสับสนจากข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านโดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือลาดตระเวนตามเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านซึ่งอยู่บริเวณชายแดนจุดผ่านแดนต่างๆหรือช่องทางธรรมชาติที่ประชาชนใช้ในการผ่านแดนเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของประชาชนและกองกำลังทหารกัมพูชาที่อาจรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่และให้นายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังหากเกิดสถานการณ์ไม่ปกติต้องสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมรายงานให้กรมการปกครองทราบในวาระแรกโดยเร็วที่สุดสุทธาภรักษาพันธ์รายงาน
1: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยกองทัพภาคที่2รับตัวประชาชนไทยที่ถูกควบคุมตัวกลับจากประเทศกัมพูชาโดยสวัสดิภาพสะท้อนถึงประสิทธิภาพและความสำคัญของกลไกความร่วมมือระหว่าง2ประเทศพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีที่นายโยธสายน้อยราษฎรที่สูญหายภายหลังเข้าไปหาของป่าในพื้นที่บริเวณห้วยสำเริงตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งต่อมาทราบว่าถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาจับกุมตัวและนำไปควบคุมภายในเรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยว่าตั้งแต่รับทราบข้อมูลกองทัพภาคที่2ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศใช้กลไกการประสานงานในทุกระดับกับฝ่ายกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือราษฎรไทยรายดังกล่าวอย่างเต็มที่ล่าสุดในวันนี้กองทัพภาคที่2ได้รับตัวนายโยธกลับสู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยณจุดผ่านแดนถาวรช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษโดยมีพลตรีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยและพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายกัมพูชาร่วมสังเกตการและอำนวยความสะดวกในการส่งราษฎรไทยกลับสู่ประเทศขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันไร้เงื่อนไขในการส่งตัวประชาชนไทยกลับจากกัมพูชายืนยันยังไม่เปิดด่านแต่เป็นสัญญาณเชิงบวกในการนำไปสู่การเจรจาทวิภาคีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่ทหารกัมพูชาส่งตัวนายโยธสายน้อยกลับประเทศในวันนี้ว่าถือเป็นความร่วมมือของรัฐบาลกองทัพและหน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพภาคที่2ได้มีการประสานงานทันทีเมื่อรู้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการส่งตัวในวันนี้ไม่มีการตั้งเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นและยืนยันว่าจะไม่มีการเปิดด่านผ่านแดนอย่างแน่นอนทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ด้วยว่าการเกิดสถานการณ์ต่างๆอาจเป็นเพราะกำลังพลขาดวินัยหรือปัจจัยอื่นๆซึ่งต้องเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะทหารที่ถืออาวุธบริเวณชายแดนทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างก็ปกป้องอธิปไตยของตนเองแต่ยืนยันว่าฝ่ายไทยมีความพร้อมตั้งแต่กำลังพลไปจนถึงระดับผู้บังคับบัญชาซึ่งได้มีการกำชับกำลังพลให้ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎการปะทะอย่างเข้มงวดด้านนายโยธสายน้อยคนไทยที่ได้รับการปล่อยตัวกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การช่วยเหลือ
7: นายโยศสายน้อยหรือลุงโยศวัย58ปีชาวอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์กลั้นน้ำตาไม่อยู่หลังได้รับการปล่อยตัวกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวอย่างปลอดภัยภายหลังถูกทหารกัมพูชาควบคุมตัวนานเกือบ20วันหลังพลัดหลงเข้าไปหาของป่าบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและหายตัวไปตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้ทหารกัมพูชาได้ส่งตัวลุงโยศกลับประเทศไทยผ่านกลไกความร่วมมือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสง่ำจังหวัดศรีสะเกษลุงโยศเปิดเผยว่าระหว่างควบคุมตัวต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากและรู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้กลับบ้านอีกครั้งพร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารไทยและทุกหน่วยงานที่ช่วยประสานงานจนได้รับอิสรภาพโดยระบุทั้งน้ำตาว่าถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือคงต้องติดคุกอยู่กัมพูชาอีกหลายปีท่ามกลางความโล่งใจของครอบครัวและชาวบ้านที่เฝ้ารอการกลับมาอย่างปลอดภัยกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: กองทัพบกรับมอบเงิน5ล้านบาทจากธนาคารออมสินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาพลเอกชิษณุพงษ์ราชสิริรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในการรับมอบเงินจำนวน5ล้านบาทนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลกองทัพบกที่ปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาณห้องรับรอง211กองบัญชาการกองทัพบกด้วยเงินจำนวนดังกล่าวจะมอบให้ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิต30ครอบครัวครอบครัวละ 35,500 บาทรวมเป็นเงิน1,065,000 บาทกำลังพลที่ทุพพลภาพ7นายรายละ 75,000 บาทรวมเป็นเงิน 525,000 บาทกำลังพลที่บาดเจ็บสาหัส 1,230,000 บาทและกำลังพลที่บาดเจ็บมาก 2,180,000 บาทรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น5ล้านบาทการมอบเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการส่งมอบกำลังใจแก่ทหารและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มความสามารถผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับมีเสถียรภาพจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวสูงในปีที่ผ่านมาควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังอย่างเคร่งครัด
8: นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยว่าในวันนี้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Rating and Investment Information หรือ R&I ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ A+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับมีเสถียรภาพจากปัจจัยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริงขยายตัวที่ร้อยละ 2.4 ในปี 2568 ระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ 64.7 โดยมีการบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้อยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังตามที่กฎหมายกำหนดอีกทั้งดำเนินการตามแผนการคลังระยะปานกลางการผลักดันนโยบาย Thailand 10 Plus เพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตคาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ3ในระยะต่อไปภาคการเงินต่างประเทศมีความแข็งแกร่งจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีแนวโน้มไหลเข้าอย่างต่อเนื่องและเงินทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงปัจจัยทั้งหมดสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อพื้นฐานเศรษฐกิจมหาภาคของไทยที่ยังคงมีเสถียรภาพรวมถึงทิศทางการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับวินัยทางการคลังความโปร่งใสและการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกอย่างรอบคอบปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยผลการศึกษาคอนเทนต์สู่การค้ายุคดิจิทัลตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทยโตต่อเนื่องกว่า3ล้านคนสร้างมูลค่ากว่า 38,900 ล้านบาทนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าจากการศึกษาเรื่องคอนเทนต์สู่การค้ายุคดิจิทัลเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจอินฟลูเอนเซอร์ทั้งในไทยและต่างประเทศพบว่าเศรษฐกิจอินฟลูเอนเซอร์ทั่วโลกยังเติบโตต่อเนื่องโดยปี2566มีมูลค่ากว่า 43,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าในปี2575จะเพิ่มเป็น 600,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนตลาด สำหรับตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทยในปี2567มีมูลค่า 45,000 ล้านบาทและคาดว่าในช่วงปี2568ถึง2572จะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 15-20 ต่อปีโดยปัจจุบันไทยมีอินฟลูเอนเซอร์กว่า3ล้านคนและสร้างมูลค่าโฆษณาดิจิทัลกว่า 38,900 ล้านบาทหรือคิดเป็น1ใน3ของตลาดโฆษณาดิจิทัลทั้งหมดโดยกลุ่มอาหารเครื่องดื่มแฟชั่นและความงามเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้อินฟลูเอนเซอร์มากที่สุดขณะที่แพลตฟอร์ม TikTok มีสัดส่วนการใช้งานในตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทยสูงถึงร้อยละ66กระทรวงคมนาคมผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนและรถทัศนศึกษาทั่วประเทศพร้อมผลักดันเป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างความอุ่นใจให้ผู้ปกครองและเสริมสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษาน
9: ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและสภาองค์กรของผู้บริโภคว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียนซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินการใน3ระยะคือระยะเร่งด่วนให้ขนส่งจังหวัดนำเงินงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.มาสนับสนุนการตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนและรถทัศนศึกษาถึงสถานศึกษาโดยเน้นตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยเบื้องต้นเช่นประตูหนีไฟถังดับเพลิงและอุปกรณ์ทุบกระจกโรงเรียนสามารถประสานขนส่งจังหวัดให้ส่งผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทางทัศนศึกษาได้ทันทีเพื่อความมั่นใจก่อนใช้งานทั้งนี้กระทรวงคมนาคมจะมีการติดตามความคืบหน้าของมาตรการทั้งหมดอีกครั้งในวันที่19มิถุนายนนี้
10: ต่อจากนี้ไปก็จะมีการขับเคลื่อนที่เข้มข้นโดยจะให้ทางจังหวัดแต่ละจังหวัดที่เขาจะได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนเลขสวยไปใช้เป็นงบประมาณในการขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้สิ่งที่กระทรวงคมนาคมจะเร่งดำเนินการทำต่อจากนี้ก็คือการเร่งติดตามตรวจสภาพของรถทั้งรถนักเรียนทั้งรถขนส่งที่ใช้ในการทัศนศึกษาก็จะมีการติดตามว่ารถคันไหนขาดการตรวจสภาพจะเร่งรัดให้มาตรวจสภาพแล้วก็มีการแก้ไขให้ถูกต้อง
9: ด้านนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกระบุว่าปัจจุบันมีรถนักเรียนที่ได้รับใบอนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นรถรับส่งนักเรียนเพียง 5,296 คันจากรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศมากกว่า 50,000 คันหรือคิดเป็นร้อยละ90ของรถรับส่งนักเรียนทั้งหมดที่ยังไม่มีใบอนุญาตจึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนทั่วประเทศแจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th และผลจากการสุ่มตรวจรถ 5,100 คันที่ผ่านมาพบว่ามีรถไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบเบรกถึงร้อยละ15หรือประมาณ679คันซึ่งได้สั่งการให้เร่งแก้ไขทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยทวงถามภาครัฐถึงความชัดเจนแก้ปัญหาวิกฤตปุ๋ยก่อนเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกพร้อมเรียกร้องรัฐบาลเร่งออกมาตรการรับมือหลังต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนายประโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่าขณะนี้ชาวนาในหลายจังหวัดเริ่มเตรียมพื้นที่เพาะปลูกแล้วหลังประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการวันนี้โดยเฉพาะพื้นที่ชลประทานและพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำเพียงพอขณะที่พื้นที่ดอนกำลังรอฝนตกสม่ำเสมอซึ่งคาดว่าช่วงกลางเดือนมิถุนายนจะเริ่มเข้าสู่การเพาะปลูกเต็มรูปแบบทั่วประเทศและสิ่งที่ชาวนากังวลมากที่สุดในขณะนี้คือราคาปุ๋ยและต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่ขยับจากเดิมกระสอบละประมาณ 800-900 บาทไปอยู่ระดับกว่า 1,400 บาทแล้วขณะที่ปุ๋ยสูตรต่างๆก็ทยอยปรับขึ้นเช่นกันส่งผลให้ต้นทุนการทำนาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่เกษตรกรจำเป็นต้องเริ่มสั่งซื้อปุ๋ยเพื่อเตรียมฤดูการผลิตใหม่ซึ่งมาตรการที่ภาครัฐมีแนวคิดจะดำเนินการเช่นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งแม้จะช่วยเรื่องสภาพคล่องแต่ท้ายที่สุดชาวนาก็ต้องเป็นหนี้เพิ่มทั้งที่หนี้เก่ายังไม่หมดแต่ต้องกู้เพิ่มเพื่อเริ่มฤดูผลิตใหม่ส่วนแนวทางการใช้ปุ๋ยผสมผสานในอัตราส่วน70-30สำหรับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์หรือสารชีวพันธุ์นั้นชาวนาเห็นด้วยแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลจะสนับสนุนในรูปแบบใดให้สามารถใช้ได้จริงในภาคปฏิบัติ
11: ผมบอกว่า30 70ผมรับได้30เป็นอินทรีย์70เนี่ยเป็นเคมีจะรับได้เลยเพราะเราก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเพราะว่าสงครามมันไม่ยืดเยื้อถุยเราน่าจะมีแต่ถ้าสงครามยืดเยื้อไปอย่างเงี้ยรัฐบาลต้องหาทางออกแล้ว
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเร่งรับมือภัยแล้งเชิงรุกจากสถานการณ์เอลนินโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั้งระบบขอความร่วมมือเกษตรกรวางแผนเพาะปลูกอย่างรอบคอบงดทำนาปรังรอบ2และปรับไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำแจกจ่ายน้ำสะอาดและสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านครอบคลุมหลายจังหวัดล่าสุดช่วยเหลือแล้วกว่า 21,600 ครัวเรือนหรือกว่า 43,200 คนเป้าหมายคือให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอลดผลกระทบจากภัยแล้งและช่วยให้เกษตรกรปรับตัวได้อย่างมั่นคงในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
16: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
15: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
16: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
15: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
16: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐภายหลังการประชุมสุดยอดวันสุดท้ายกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่อาคารจงงานไห่ในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้ถือเป็นการเยือนที่น่าประทับใจมากและสหรัฐกับจีนยังทำข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมหลายรายการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศด้านประธานาธิบดีสีกล่าวว่าการเยือนจีนของประธานาธิบดีทรัมป์ถือเป็นการเยือนครั้งสำคัญและทั้งสองประเทศยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มีเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์อย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการก่อนการประชุมในวันนี้ที่แสดงความไม่พอใจต่อสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านโดยเน้นย้ำว่าความขัดแย้งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและไม่มีเหตุผลที่จะดำเนินต่อไปซึ่งจีนพร้อมที่จะสนับสนุนความพยายามในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพลังงานและเศรษฐกิจโลกประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยในวันนี้ว่ารัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในยูเครนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามรัสเซียกับยูเครนเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ด้วยการส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกว่า 1,500 ลำโจมตีกรุงเคียฟและเมืองสำคัญหลายแห่งทั่วยูเครนภายในระยะเวลา2วันนับตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย27รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยูเครนมากกว่า 1,500 นายถูกส่งเข้าไปในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุโจมตีดังกล่าวประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ารัสเซียยังไม่มีท่าทีที่ต้องการยุติสงครามแม้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศว่าสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนใกล้สิ้นสุดลงก็ตามพร้อมเรียกร้องให้นานาชาติเดินหน้าสนับสนุนระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนต่อไปต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่6 ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณเลยสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีนครปฐมและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:08 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.18 เมตรและเวลา 19:40 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.25 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:23 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 40 เซนติเมตรและเวลา 13:04 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 64 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51
17: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
18: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
19: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
18: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
19: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
17: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: าค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
2: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
4: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
3: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
4: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
3: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
6: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
5: พระบูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้ๆพี
13: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันเป็นเรื่องของเฟกนิวคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของเฟกนิวนะคะทีวันนี้โอ้โหน้องฝนกับแอปตกใจมีคนแชร์กันเยอะมากนะคะไม่คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมีคนแชร์กันเยอะมากแต่ตอนนี้ก็ขาดว่าหลายๆคนคงจะลบกันไปแล้วข่าวทีวาคือข่าวเฟกนิวก็คือว่าครม.มีมติเห็นชอบเพิ่มวันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี2569จำนวน2วันช่วงที่1คือ30พฤษภาคมถึง3มิถุนายน2569 5วันช่วงที่2คือวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่เท่าไหร่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดือนสิงหาค่ะตอนเดือนสิงหานะคะ6วันด้วยกันก็คือถึงวันที่2อ่ะ2สิงหานะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าข่าวดังกล่าวนะคะคุณผู้ฟังค่ะไม่เป็นความจริงนะคะเพราะว่าเอาละเรามีวันหยุดที่มันติดๆกันแต่มันจะมีวันที่คั่นอยู่อย่างเช่นปลายเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะมี33เป็นวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะวันที่1เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาเพราะวันวิสาขะตรงกับวันอาทิตย์นะคะก็จะไปยุติจดเชยวันที่1แล้วก็วันที่3ก็จะเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษานะคะของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะนี่คือช่วงที่1ก็เอาเป็นว่าวันที่2มิถุนาไม่ยุตินะคะช่วงที่2คือวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคม28เนี่ยเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10ค่ะวันที่29เป็นวันอาสาฬหบูชาวันที่30กรกฎาคมเป็นวันเข้าพรรษาแล้ว31เนี่ยนะคะ1วันที่เป็นวันศุกร์นะคะก็ไม่ยุตินะคุณผู้ฟังต้องไปทำงานนะคะหรือเด็กก็ต้องไปโรงเรียนนะคะแล้ว1กับ2เป็นวันเสาร์อาทิตย์แต่ยกเว้นว่าท่านมีวันหยุดพิเศษไม่ใช่วันหยุดพิเศษก็ได้วันลาพักผ่อนประจำปีอันนั้นก็แล้วแต่ท่านไปบริหารจัดการเนาะนะคะเพราะมันก็จะได้เป็นวันหยุดยาวเพื่อไปเที่ยวแต่อันนี้ก็คือมาไลฟ์ฟังกันว่า

ไม่ได้เป็นความจริงนะคะเป็นเฟกนิวนะคุณผู้ฟังฝากบอกต่อต่อกันการบางคนอีดับเป้าเราคุณผู้ฟังวันนี้นะคะเรื่องของเฟกนิววันนี้ทำไมหลายคนอีจัดเป้ากันแล้วคะจัดเป้าเผื่อไปเที่ยวกันแล้วนะคะใจเย็นๆก่อนหลังอ่านก่อนนะคะเอาเป็นว่าวันที่เขาบอกว่าจะหยุดพิเศษนี่ไม่หยุดนะนะกลับมาจัดเขาเดี๋ยวกลับมาล้างงานก่อนขอจัดกระเป๋านะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังผลงานเพลงกันรักเดียวใจหนึ่งค่ะ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลา

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอนามันกับทางสวทในฝั่งอนามันภาคใต้ตอนบนทางอาสถานีนะคะวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีณโรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหลายหน่วยงานเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลภายในองค์กรให้โปร่งใสป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีณโรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเวลา 9:14 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ณศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:03 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้นายคอลิดอามัดอันอนานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาและงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่ารัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569และในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมเพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามในการกรองดอกไม้เป็นเครื่องแขวนที่ใช้ฝีมืองานช่างประณีตศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติเกิดกุศลแก่ผู้ปฏิบัติบูชาในวันสำคัญณพุทธานุสรณียฐานของชาติที่จะสร้างขึ้นเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระสังฆราโชบายของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ผู้ทรงเป็นองค์พระอุปัชฌาย์ในสมเด็จพระสังฆราชผู้ชนะการประกวดจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาทโดยโคมตาและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์นี้จะนำไปประดับณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการประกวดแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทนักเรียนเครื่องแขวนระยะน้อยและประเภทประชาชนทั่วไปโคมแขวนประทีปรูปทรงอิสระทรงใบสมัครที่สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมพุทธมณฑลภายในวันที่22พฤษภาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์024417973หรือ024417988มาลิชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต้อนรับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกในโอกาสเยือนไทยเพื่อสานต่อความร่วมมือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายืนยันไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมการศึกษาโลกปี2570
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับนายคาเลดอาเมดเอลเอนานีอารีเอชผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้หารือถึงความร่วมมืออันยาวนานระหว่างไทยกับยูเนสโกโดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการการศึกษาเพื่อปวงชนการลดอัตราเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาตลอดจนการยืนยันความพร้อมของไทยที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านการศึกษาโลกในปี2570นี้ด้านผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกได้กล่าวชื่นชมบทบาทของไทยที่เป็นสมาชิกที่เข้มแข็งและเป็นที่ตั้งของสำนักงานภูมิภาคยูเนสโกกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสำนักงานที่สำคัญระดับโลกพร้อมย้ำความมั่นใจว่ายูเนสโกพร้อมสนับสนุนไทยในการยกระดับคุณภาพครูและผู้เรียนเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการศึกษาระดับภูมิภาคในอนาคตสำหรับการเดินทางเยือนประเทศไทยครั้งนี้ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกมีกำหนดการระหว่างวันที่14ถึง17พฤษภาคมเพื่อหารือความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญที่ได้รับการขึ้นทะเบียนภายใต้กรอบของยูเนสโกหลายแห่งในประเทศไทยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมเพื่อสร้างการพัฒนาระหว่างภูมิภาคในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ที่สาธารณรัฐอินเดีย
4: นายศิรศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงภายใต้หัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นนวัตกรรมความร่วมมือและความยั่งยืนย้ำถึงความสำคัญของกลุ่มบริกส์ที่เป็นกลไกหลักในการส่งเสริมเสียงของประเทศกำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศโลกใต้ให้มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางโลกพร้อมกันนี้ไทยได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ผ่านนโยบาย Thailand Africa Initiative เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกับกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกานอกจากนี้ไทยยังได้นำเสนอให้กลุ่มบริกส์นำแนวทางความร่วมมือ3ประการที่ไทยผลักดันในกรอบอาเซียนได้แก่ภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและการรักษาบทบาทในเวทีโลกมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการรับมือกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ในโอกาสที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปีพุทธศักราช2571รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนและกลุ่มบริกส์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงปฏิบัติที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปราบปรามคอร์รัปชันอย่างจริงจังสั่งตรวจเข้มตำรวจรับสินบนพร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้กับงานจราจรเพิ่มความโปร่งใส
5: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีผลสำรวจคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ระบุว่าตำรวจทางหลวงจราจรและตำรวจท้องที่อยู่ใน10ลำดับแรกกลุ่มเสี่ยงคอร์รัปชันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เน้นการทำงานโปร่งใสตรวจสอบได้และสั่งเข้มงวดปราบปรามการทุจริตโดยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญและรับทราบรายงานนี้แล้วและไม่ได้นิ่งนอนใจยังถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนมุมมองของภาคเอกชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจโดยเฉพาะคดีจราจรที่อาจมีการเสนอสินบนซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยตรวจพบและดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาแล้วพร้อมเดินหน้าป้องกันอย่างจริงจังทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับงานจราจรเช่นระบบใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์และบอดี้แคมเพื่อเพิ่มความโปร่งใสรวมถึงมีระบบตรวจสอบต่างๆเช่น IPA และช่องทางร้องเรียนเพื่อกำชับการทำงานอย่างเป็นระบบดลมภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำชับหน่วยงานในสังกัดเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลภายในองค์กรให้โปร่งใสป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกมิติโดยกำชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใสและไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทุกรูปแบบตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่สั่งการให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบทันทีเมื่อพบเบาะแสและหากพบการกระทำผิดจริงจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรวมทั้งได้ยกระดับความเข้มงวดในการกำกับดูแลภายในองค์กรโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานทบทวนกระบวนการทำงานเพื่อลดช่องว่างที่อาจนำไปสู่ความไม่โปร่งใสพร้อมกำชับบุคลากรทุกระดับให้ยึดหลักจริยธรรมและปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานมากยิ่งขึ้นผ่านการประเมินความพึงพอใจการแจ้งข้อเสนอแนะและการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆของกระทรวงเพื่อร่วมกันสร้างระบบการให้บริการที่โปร่งใสตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและผู้ประกอบการอย่างแท้จริงพร้อมยืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการทำงานอย่างต่อเนื่องและไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเตรียมปรับรูปแบบการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนเน้นความโปร่งใสป้องกันปัญหาการทุจริต
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ใช้บริการซึ่งปรากฏชื่อของกรมการขนส่งทางบกเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีอัตราการเสนอให้สิ่งตอบแทนว่าหน่วยงานที่ต้องมีการติดต่อทำธุรกรรมแบบเผชิญหน้ามักจะมีความเสี่ยงต่อการถูกเสนอหรือเรียกรับผลประโยชน์ได้ง่ายเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนจึงมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกปรับรูปแบบระบบการทำงานโดยเริ่มจากการปรับรอบการอบรมให้ความรู้ในการทำใบขับขี่ให้มีความถี่มากขึ้นในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นเพื่อลดความล่าช้าที่เป็นช่องว่างให้เกิดการให้สิ่งตอบแทน
8: ก็ได้มีให้แนวทางไปอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการอนุญาตต่างๆยกตัวอย่างเช่นใบขับขี่ที่ในอดีตเนี่ยอาจจะเกิดความล่าช้าอาจจะมีการมาเสนอให้นู่นให้นี่ให้นั่นเพราะว่าอยากจะได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยวันนี้นี่ก็ให้แนวทางไปว่าปรับนะครับปรับรอบในการอบรมให้ความรู้นะครับบางพื้นที่หนาแน่นมากก็อาจจะเป็น5วัน6วันแล้วเราก็จะพยายามทำระบบต่างๆเนี่ยให้เป็นออนไลน์มากที่สุดนะครับในอนาคตก็อาจจะมีการอนุญาตต่อไปขับขี่ให้เป็นออนไลน์ไปเลยเพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะมีโอกาสแบบนี้
7: นอกจากนี้ในอนาคตมีแผนที่จะยกระดับการให้บริการเข้าสู่ระบบออนไลน์ให้มากที่สุดโดยเฉพาะการต่อใบอนุญาตขับรถแบบรายปีเพื่อลดภาระค่าเดินทางและลดเวลาของประชาชนส่วนใบขับขี่ประเภทที่ต้องมีการทดสอบสมรรถภาพหรือการประเมินเฉพาะทางยังคงต้องเดินทางมาแสดงตัวตามมาตรฐานแต่จะเน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ากรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานที่ยึดมั่นในคุณภาพมาตรฐานและความโปร่งใสในการให้บริการนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่บริษัทขนส่งจำกัดตรวจสภาพรถโดยสารทุกคันก่อนออกเดินทางยกระดับมาตรการความปลอดภัยช่วงฤดูฝนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งทำให้การขับขี่บนท้องถนนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นประกอบกับปัจจุบันยังมีประชาชนเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยวันละ 80,000 ถึง 90,000 คนและมีเที่ยววิ่งรวมกว่า 5,000 ถึง 6,000 เที่ยวต่อวันบขส.จึงได้สั่งการไปยังรถในสังกัดรวมถึงรถร่วมบริการเอกชนทั้งรถบัสและรถตู้รวมกว่า 6,000 คันให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยเน้นย้ำ4มาตรการสำคัญได้แก่ตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสารทุกครั้งก่อนออกให้บริการโดยเฉพาะระบบยางก้านปัดน้ำฝนระบบไฟและระบบเบรกกำชับพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดหากเจอฝนตกหนักหรือทางน้ำท่วมขังต้องลดความเร็วและห้ามประมาทเด็ดขาดพร้อมจัดคนขับ2คนในเส้นทางสายยาวที่วิ่งเกิน6ชั่วโมงตรวจความพร้อมสภาพร่างกายและจิตใจของพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติหน้าที่และใช้ระบบ GPS ในการติดตามพฤติกรรมการขับขี่ตลอดเส้นทางนอกจากนี้บขส.ยังได้ขอความร่วมมือจากผู้โดยสารให้คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางพกอุปกรณ์กันฝนและตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางช่วงฤดูฝนนี้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้โรคติดเชื้อไวรัสทานตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14ของไทย
9: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ไวรัสทานตาเป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคตามกฎหมายในการเข้าสอบสวนโรคและสั่งกักกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมทั้งกลุ่มอาการทางระบบทางเดินหายใจและกลุ่มอาการทางไตเนื่องจากเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความกังวลสำหรับเกณฑ์การเฝ้าระวังหากพบผู้ป่วยที่มีไข้สูงกว่า38องศาเซลเซียสร่วมกับอาการหนาวสั่นปวดกล้ามเนื้อปวดท้องหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจและเข้าข่ายเกณฑ์สอบสวนโรคหน่วยงานบริการต้องรายงานข้อมูลภายใน3ชั่วโมงแต่ต้องส่งทีมลงสอบสวนโรคทันทีภายใน12ชั่วโมงขณะที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะมีมาตรการกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา42วันนับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยนอกจากนี้กรมควบคุมโรคได้สั่งยกระดับการคัดกรองณช่องทางเข้าออกประเทศพร้อมประสานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมการแพทย์เร่งวางแนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการและเวชปฏิบัติการรักษาเพื่อความรวดเร็ววินิจฉัยและป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้างท่านนี้ขอความร่วมมือประชาชนหากมีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไข้สูงหายใจลำบากให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางทันทีเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมนฤมลอุดมพรรายงาน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันที่ระบุว่านายหลินเจียหลงรัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวันแสดงความขอบคุณสหรัฐที่ยังคงสนับสนุนไต้หวันรวมถึงเน้นย้ำสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันอย่างต่อเนื่องกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพจีนยังคงปฏิบัติการทางทหารรอบเกาะไต้หวันถือเป็นการคุกคามและข่มขู่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจีนเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคในทุกวันนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่าประเด็นเกี่ยวกับไต้หวันถูกนำขึ้นมาหารือในการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพร้อมให้คำมั่นว่านโยบายของสหรัฐต่อเกาะไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงสำนักข่าวสาธารณรัฐอิสลามของทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวหาว่ารัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มบริกที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเมื่อวานนี้พร้อมเรียกร้องให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทบทวนนโยบายต่ออิหร่านโดยระบุว่าสหรัฐและอิสราเอลไม่สามารถสร้างความมั่นคงให้แก่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยว่าเขาเคยเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างเกิดสงครามกับอิหร่านขณะที่นายอารักชีเตือนว่าประเทศที่ร่วมมือกับอิสราเอลจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตน สำนักข่าว AFP รายงานว่านางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีกำหนดการเดินทางเยือนเมืองอันดงจังหวัดคยองซังเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีอีแจมายองของเกาหลีใต้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นรวมถึงส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงในภูมิภาคและประเด็นสถานการณ์ในตะวันออกกลางทางนี้การที่รัฐบาลเกาหลีใต้เชิญนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิเยือนเมืองอันดงซึ่งเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีอีแจมายองถือเป็นการตอบแทนเชิงสัญลักษณ์ต่อการที่ประธานาธิบดีอีแจมายองเยือนจังหวัดนาราบ้านเกิดของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิระหว่างการเดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติหญิงเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัฒน์มือ27ของโลกเอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกไป2ต่อ1เกม21ต่อ19 13ต่อ21และ21ต่อ15ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้หลังจบเกมพิชชามนกล่าวว่าดีใจที่สามารถเอาชนะในเกมนี้ได้ซึ่งเป็นเกมที่อึดอัดมาก
14: ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ต้องขอชมพี่หมิวนะคะเพราะว่าพี่หมิวก็เล่นทำให้หนูอึดอัดมากในเกมที่2แล้วก็ในเกมที่3ก็ค่อนข้างอึดอัดมากเลยค่ะก็ส่วนตัวหนูรู้สึกว่าพี่หมิวปรับสนามได้ดีกว่าหนูได้ซ้ำปรับเรื่องทิศทางลมปรับรูปเกมได้ดีกว่าหนูได้ซ้ำหนูแบบมาปรับได้ช้านิดนึงต้องเป็นรูปแบบเกมแล้วก็โค้ชช่วยวางแผนรูปแบบเกมอะไร
13: ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการแพ้ชินะอาเคชิมืออันดับ28ของโลกจากญี่ปุ่นไป0ต่อ2เกม13ต่อ21และ16ต่อ21ตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านชายคู่รอบ8คู่สุดท้ายพีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัศกุลคู่มือ60ของโลกแพ้ลีโอโรลี่คานันโดกับดาเนียลมาตินคู่มือ21ของโลกจากอินโดนีเซีย0ต่อ2เกม18ต่อ21และ15ต่อ21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นเดียวกันศึกบาสเกตบอล NBA รอบเพลย์ออฟสายตะวันออกคลิฟแลนด์คาวาเลียเอาชนะดีทรอยต์พิสตันในการเล่นต่อเวลา117ต่อ113ขึ้นนำ3ต่อ2เกมสำหรับนัดต่อไปจะกลับไปเล่นในบ้านคาวาเลียซึ่งหากเก็บจะชนะได้จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปภาคเอกชนเปิดตัวโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุขสารฝันเยาวชน4จังหวัดชายแดนใต้ดวลแข้งก่อนไปฝึกทักษะลูกหนังในต่างแดนติดตามได้จากรายงาน
15: นายชวันวิทย์กองวิสัยสุขประธานบริษัทฟาซิลิตี้เอ็นเซนจำกัดเป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุข PYNS Youth League 2026โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อผลักดันนักฟุตบอลเยาวชนไทยให้มีโอกาสได้ฝึกฝนแข่งขันและทำตามความฝันกับการเป็นนักฟุตบอลเริ่มจากพื้นที่ภาคใต้4จังหวัดได้แก่ปัตตานียะลานราธิวาสและสงขลานายชวันวิทย์กองวิสัยสุขกล่าวว่าเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เดินทางไปฝึกทักษะฟุตบอลยังต่างประเทศอาทิสาธารณรัฐประชาชนจีนอังกฤษสเปนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
16: เราจับมือร่วมกันนะครับที่จะทำโครงการดีๆเหล่านี้ก็คือพาเด็กๆ เข้าให้ได้รับโอกาสนะครับได้มีอาชีพเนาะแล้วก็ในส่วนของการสานฝันให้เด็กๆเนี่ยได้เขาเรียกว่ามีอนาคตที่ดีนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสการฝึกอบรมฟุตบอลยังต่างประเทศด้วย
15: สำหรับโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุขกำหนดจัดการแข่งขันสนามแรกในวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ที่จังหวัดปัตตานีต่อด้วยวันที่ 13-14 มิถุนายนที่จังหวัดสงขลาวันที่ 20-21 มิถุนายนที่จังหวัดยะลาและวันที่ 27-28 มิถุนายนที่จังหวัดนราธิวาสโดยผู้ชนะอันดับ1และ2ของแต่ละจังหวัดจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่ 4-5 กรกฎาคมและจะไปดวลแข่งกันที่สนามตินนสุรานนท์จังหวัดสงขลาซึ่งทีมที่คว้าแชมป์จะได้เงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมสิทธิ์ไปฝึกทักษะฟุตบอลที่ต่างประเทศผานิชคาดหน้ารายงาน
13: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ 23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนนี้นำโดยสหรัฐอยู่เย็นธีรศิลป์แดงดาจูดซุนซับเบลเสกสรรราตีนอกจากนี้ยังได้เรียกเอราวัณกานิเย่ตัวรุกลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสจากน้องลีกสูงสุดของฝรั่งเศสและธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกวัย19ปีจากคอนซาโดเล่ซัปโปโรมาติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกอีกด้วยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนมีทั้งหมด2นัดวันที่5มิถุนายนเวลา 19:30 นพบคูเวตณปทุมธานีสเตเดียมและออกไปเยือนจีนในวันที่9มิถุนายนณหวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
17: พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่ากัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกัมมังสเตวิภัชติยะทิทังหีนปณีตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้ดีเลวต่างกันคนเราจึงมีพฤติกรรมต่างกันมีอะไรอะไรไม่เหมือนกันเพราะกรรมคือการกระทำท่านจึงบอกว่ากรรมลิขิตชีวิตของคนจะยากดีมีจนก็สุดแต่วิถีกฎแห่งกรรมทำดีก็ได้ดีถ้าทำชั่วแล้วก็มีแต่เลวทรามความดีทำไว้ถึงคราวตายจากก็มีคนอยากช่วยแบกช่วยหามการบุญสุนทานจงหมั่นแสวงทั้งที่มืดที่แจ้งทำกันตลอดไป
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
18: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
18: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

กับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังค่ะพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับรางวัลที่มอบให้กับผู้ประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงออกได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองในการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองแล้วก็เป็นการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยให้แก่คนไทยทุกคนค่ะสำหรับวรรณกรรมนะคะที่มาที่ชื่อว่าผ่านแว่นฟ้าค่ะก็คือเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยนอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศลักษณะของผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นผ่าสองใบที่วางซ้อนกันผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นความเป็นมาของการจัดประกวดวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากในวันนี้ค่ะมีชื่อตอนว่าแค่ผ้าเช็ดเท้าโดยชิชยากรเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

องของเรื่องทั้งหมดมาจากผ้าเช็ดเท้าผืนเดียวมันเป็นผ้าเช็ดเท้าที่ทำมาจากผ้าเช็ดตัวผืนเก่าของลูกสาวเธอนำมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง30ยาว60เซนติเมตรแล้วก็นำมาวางไว้หน้าห้องน้ำในบ้านจะว่าไปแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยของใครต่อใครหลายคนแต่สำหรับคนบ้านนี้มันเป็นเรื่องใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อเดิมผมกับภรรยาอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งแต่เธอเสียชีวิตเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาลูกสาวกับลูกเขยเป็นห่วงที่ผมต้องอยู่คนเดียวจึงขอให้มาอยู่ที่บ้านหลังนี้ผมไม่ขัดในความหวังดีของเขาอีกอย่างทั้งคู่เป็นคนดีแล้วก็น่ารักแม้แต่ลูกชายวัย17ของเขายังเอาใจใส่ผมเป็นอย่างดีผมอยู่ที่นี่ด้วยความสุขใจผมได้เห็นเรื่องราวของผ้าเช็ดเท้าหลังเข้ามาอยู่ได้3วันเช้าวันนั้นหลังจากหลานชายออกไปมหาวิทยาลัยลูกสาวผมเปลี่ยนผ้าเช็ดเท้าผืนใหม่แล้วก็ออกไปทำงานลูกเขยผมเดินออกมาจากห้องนอนขณะจะเดินเข้าห้องน้ำผมเห็นอาการชะงักงันในกริยาเขามองไปที่ผ้าเช็ดเท้าแล้วก็ขมวดคิ้วเรากับเห็นสิ่งที่ตัวเองไม่สบใจมีอะไรเหรอผมเอ่ยถามผ้าเช็ดเท้าครับพ่อเขาเหลียวหน้ามาบอกเมียผมอะชอบวางแผ่ทั้งผืนพอเดินเหยียบหรือว่าเช็ดมันจะติดเท้าขึ้นมาเดี๋ยวผมจะพับให้นะครับพ่อจะได้เช็ดง่ายเขาก็มีเหตุผลของเขานะผมลองหวนนึกถึงภาพ3วันที่ผ่านมาเดิมทีผ้าเช็ดเท้าผืนนี้วางอยู่ในลักษณะใดเอ๊ผมก็ไม่แน่ใจนักรูปผมหลงลืมแต่จำได้ว่ามันอยู่ในรูปแบบที่ไม่ค่อยเหมือนกันเขาพับผ้าผืนนั้นเหลือขนาด1ใน3ของผืนเดิมผมถามใจตัวเองว่ามันเล็กไปไหมไม่นะไม่น่าเล็กขนาดของมันน่าจะพอดีกับเท้าพอพับเสร็จเขาอาบน้ำอาบท่าแล้วก็ออกไปทำงานตามปกติผมลองเช็ดเท้าตัวเองกับผ้าผืนนั้นใช่มันจริงเหมือนเขาว่ามันเช็ดได้ง่ายขึ้นผ้าไม่ติดเท้าขึ้นมาแถมยังซึมซับน้ำได้ดีกว่าไม่พับเพียงแต่ผมรู้สึกว่าขนาดมันเล็กไปบ้างหรือว่าเท้าผมอาจจะใหญ่กว่าทุกคนแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยผมแก่มากแล้วคงมีเวลาอยู่ในโลกใบนี้อีกไม่นานไม้ใกล้ฝั่งมีทั้งกระแสลมแล้วก็กระแสน้ำกัดเซาะแม้พอเกาะติดดินแต่นับวันกลับยิ่งหมิ่นเหม่

ช่วงกลางวันแม้อยู่บ้านคนเดียวแต่ไม่เหงาผมอ่านหนังสือบ้างดูโทรทัศน์บ้างทำโน่นทำนี่บ้างดูแลผักสวนครัวที่ปลูกไว้ข้างบ้านบ้างพอตอนเย็นต่างคนต่างกลับมาเราพร้อมหน้ากันที่โต๊ะอาหารผมชอบบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันลักษณะนี้ทุกคนปลองดองกันดีทั้งสามคนดูแลผมอย่างไม่ยอมให้ตกหล่นตักกับข้าวให้รินน้ำให้ถามสารทุกข์สุขดิบในแต่ละวันไม่ขาดวันนี้รายการโทรทัศน์ระหว่างอาหารมื้อเย็นมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางท่านผมฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่ว่าดูเหมือนลูกเขยตั้งใจฟังมากโดยเฉพาะช่วงดาวสภาฝ่ายค้าลุกขึ้นพูดทั้งสายตาและประสาทหูแทบจะไม่ได้ละจากจอทีวีเลยผู้อภิปรายขุดคุ้ยจุดอ่อนของรัฐบาลอย่างถึงพริกถึงขิงจนส.ส.ฝ่ายตรงข้ามหลายคนลุกขึ้นประท้วงไม่ขาดสายลูกเขยผมบ่นขึ้นอย่างหัวเสียว่าประท้วงอะไรกันนักหนาแต่ละคนประท้วงด้วยเหตุผลเป็นยาอ่อนกันทั้งนั้นลูกสาวผมก็สวนขึ้นมาทันทีว่าอ้าวพูดจาจับจ้วงเกินเลยกันแบบนี้มันก็ต้องประท้วงสิพูดใส่ร้ายกันนี่ไม่เห็นใส่ร้ายตรงไหนเลยให้ใครก็รู้ว่าไอ้รัฐมนตรีคนนี้มันแย่จริงๆมันไม่ได้แค่สีเทานะมันสีดำสนิทแบบติดทนนานเลยแล้วรัฐบาลจะเก็บเอาไว้ทำไมแล้วมีหลักฐานอะไรหรือเปล่าล่ะเขาเป็นคนดีคนเก่งไอ้คนอภิปรายมันป้ายสีลูกสาวผมเสียงแข็งใส่สามีผมรู้สึกเหมือนบรรยากาศไม่ดีนักแต่มันอาจจะเป็นเรื่องปกติของคนบ้านนี้ผมเพิ่งมาอยู่จึงทำหน้าที่ได้แค่เป็นพระประธานไม่ใช่พระประธานที่จะตัดสินว่าใครถูกใครผิดแต่เป็นพระปูนปั้นที่ควรปิดปากแนบสนิทหลานชายของผมสนใจไก่ทอดยี่ห้อดังในจานมากกว่าสิ่งใดแต่ดูเหมือนสองหูยังคงไม่ละทิ้งจากสิ่งรอบข้างเธอน่ะฝังใจแต่กับรัฐบาลเนี้ยเห็นดีเห็นชอบด้วยทุกอย่างลองมองให้ลึกสิบ้านเมืองกำลังย่ำแย่เศรษฐกิจตกต่ำผู้คนลำบากกันทั้งประเทศช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนห่างกันมากยิ่งมีรัฐมนตรีแบบนี้ควรปลดได้แล้วประเทศกำลังปรับตัวตั้งหากเล่าลูกสาวผมแย้งขึ้นมาเธอดูไม่ออกเหรอว่านายกอ่ะตั้งใจทำงานมากรัฐมนตรีมาจากคนเก่งในหลายสาขารัฐบาลเนี่ยเพิ่งบริหารประเทศมาได้ไม่ถึงปีเธอต้องให้โอกาสเขาบ้างสิผมนั่งฟังอย่างสงบพยายามเก็บสาระแล้วก็เหตุผลของทั้งคู่เอาไว้ในใจใครบอกเธอว่ารัฐมนตรีมาจากคนเก่งมาจากคนใหญ่คนโตในพรรคร่วมรัฐบาลทั้งนั้นเธอดูไม่ออกเหรอกระทรวงไหนผลประโยชน์มากก็แย่งชิงกันเป็นเจ้ากระทรวงแต่ละคนที่เป็นรัฐมนตรีเหมาะสมกับตำแหน่งหรือไม่รัฐมนตรีมหาดไทยอ่ะควรเป็นตำรวจหรือว่าฝ่ายปกครองกระทรวงพาณิชย์ควรเป็นพ่อค้ากระทรวงยุติธรรมควรเป็นผู้พิพากษากระทรวงสาธารณสุขควรเป็นหมอแต่นี่มั่วไปหมดแล้วเมื่อไหร่บ้านเมืองจะเจริญล่ะเธอไม่ชอบรัฐบาลนี้เพราะเธอฝังใจกับพรรคฝ่ายค้านไอ้พรรคที่เธอชอบอ่ะมันแพ้เลือกตั้งเธออย่าลืมนะว่ารัฐบาลก่อนที่เธอชอบคดีทุจริตหลายคดียังค้างคาอยู่ในศาลยังจะไปชอบอีกบรรยากาศระหว่างมื้อเย็นเริ่มซูนเซหลานชายผมขยับปากออกมาบ้างกินข้าวเถอะพ่อกับแม่อย่าเถียงกันเลยเกรงใจคุณตาบ้างสิคุณตาเพิ่งมาได้ไม่กี่วันทะเลาะกันให้เห็นแล้วคลื่นลมสงบลงในทันทีหลังทานข้าวเสร็จตอนที่ลูกสาวเดินผ่านหน้าห้องน้ำผมก็ได้ยินเสียงตวาดแหวขึ้นมาว่าพี่พับผ้าเช็ดเท้าอีกแล้วเหรอใช่พับทำไมบอกต้องหลายครั้งแล้วอ่ะก็อธิบายเธอหลายครั้งแล้วเหมือนกันถ้าไม่พับผ้าจะติดเท้าขึ้นมาเธอไม่น่าจะมากเรื่องเลยนะเธอมีห้องน้ำส่วนตัวของเธอเธอจะแหวงแผ่ก็ตามใจเธอไม่มีใครว่าส่วนห้องน้ำเนี่ยเราใช้กัน3คนอย่ามายุ่งได้มั้ยสงครามความคิดระลอกสองเริ่มขึ้นอีกครั้งผมฟังแล้วก็พอเดาออกว่าเรื่องนี้มันน่าจะเกิดมานานแล้วเพียงแต่มีการประทุในบางช่วงของเวลาลูกสาวผมทำท่าไม่ยอมแพ้
เธอมั่นใจในเหตุผลของตัวเองอยู่เหมือนกันเธอตอบด้วยความฉุนเฉียวว่าฉันอธิบายเธอหลายครั้งแล้วนะฉันไม่ได้เช็ดฝ่าเท้าอย่างเดียวผ้ามันต้องแผ่เพื่อดึงขึ้นมาเช็ดหลังเท้าได้ด้วยหลังเท้าคนเรา

อมที่ต่างกันสิ่งเหล่านี้ทำให้ความรู้สึกนึกคิดแตกต่างเมื่อมารวมตัวกันเป็นครอบครัวแม้ว่าจะต่างคนต่างพยายามปรับตัวเข้าหากันตอนแรกมักไม่มีปัญหาแต่พอวันเวลาเปลี่ยนไปต่างคนเริ่มกลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งปัญหาเกิดขึ้นเมื่อมีการอยู่ร่วมกันนานวันอยากแนะนำพวกเขาถึงความคิดของผมบ้างแต่ตัวเองเพิ่งมาอยู่ใหม่อย่าเพิ่งแสดงความเห็นอะไรดีกว่ารอดูทีท่าของแต่ละคนอีกสักพักผมอยากให้เรื่องผ้าเช็ดเท้าเป็นเรื่องเล็กๆภายในครอบครัวอย่าได้ลุกลามจนกลายเป็นเรื่องใหญ่เลย

เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากผมใส่บาตรพระที่ผ่านมาทางหน้าบ้านแล้วขณะเดินเข้าบ้านได้ยินเสียงไม่สบอารมณ์ของลูกสาวดังขึ้นอีกครั้งพอเดินเข้ามาในบ้านจึงเห็นเธอกำลังต่อว่าลูกชายบอกตั้งกี่ครั้งแล้วทำไมไม่จำดูสิผ้าเช็ดเท้าวางไว้ดีๆพอลูกเช็ดเสร็จผ้าวางไว้ไม่เป็นระเบียบเลยยิ่งดูก็ยิ่งเหมือนผ้าขี้ริ้วผมเห็นผ้าเช็ดเท้าผืนนั้นแล้วสภาพมันคล้ายถูกขยี้ขย่ำจนเละเทะดูออกในทันทีว่าหลังจากเช็ดเสร็จคนเช็ดไม่ได้ใส่ใจจัดวางให้เหมือนเดิมมันกองอยู่เรี่ยราดอย่างที่ไม่ควรจะเป็นสอนมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยเชื่อแม่จะให้เหนื่อยกันทั้งชีวิตหรือยังไงพอถูกแม่ต่อว่าเขาก็แก้ตัวด้วยเหตุผลที่ผมฟังแล้วไม่ขึ้นจะรีบไปเรียนหนังสืออ่ะกลัวสายไม่รีบก็เป็นแบบนี้เหมือนกันคนเราอ่ะถ้าอยากมีชีวิตที่ดีต้องเริ่มต้นด้วยความเป็นระเบียบแค่เรื่องผ้าเช็ดเท้ายังทำให้ดีไม่ได้แล้ววันข้างหน้าลูกจะทำอะไรได้ล่ะหลานชายของผมไม่ตอบปากตอบคำคว้าหนังสือเรียนแล้วก็รีบเดินออกไปนอกบ้านผมลองถามตัวเองว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงดีเพราะว่าดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องยืดเยื้อแล้วก็เรื้อรังถ้าแต่ละคนไม่ยอมถอยกันคนละก้าวมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ไม่มีวันจบสิ้นดีที่ลูกสาวของผมมีห้องน้ำส่วนตัวของเธอแต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะมาดูแลความเป็นระเบียบของห้องน้ำนี้ด้วยความจริงน่าจะวางผ้าเช็ดเท้าไว้สองผืนของพ่อผืนลูกผืนส่วนผมยังไงก็ได้

การอภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่สองเกิดขึ้นในช่วงเวลาอาหารเย็นเหมือนเดิมวันนี้หลานชายของผมจับจ้องอยู่บนหน้าจอแทนจานข้าวเพราะผู้อภิปรายเป็นสสหนุ่มนักเรียนนอกผู้มาจากครอบครัวมีอันจะกินมาจากพรรคใหม่ที่มีนโยบายแปลกหลายเรื่องดูคล้ายเป้าหมายของพรรคอยู่ที่คนรุ่นใหม่เข้าอภิปรายในฐานะ

0: มันดูไม่ดีนะพ่อโดยเฉพาะผ้าที่ลูกเช็ดน่ะมันถูกขยี้จนเละลูกก็ต้องถอยออกมาสักก้าวสิผมบอกกับลูกสาวลดทิฐิของตัวเองลงบ้างทุกเรื่องก็คงจะดีขึ้นเธอพยักหน้าคล้ายไม่เต็มใจแล้วก็พูดว่าแล้วเรื่องความคิดทางการเมืองล่ะคะพ่อการเมืองก็เหมือนผ้าเช็ดเท้าอ๋อไม่ใช่สิพูดใหม่ดีกว่าการเมืองก็แค่ผ้าเช็ดเท้าลูกไม่เข้าใจรัฐบาลในวันนี้อาจถูกใจลูกไม่ถูกใจสามีลูกไม่ถูกใจลูกของลูกใช่ไหมใช่แล้วเกี่ยวอะไรกับผ้าเช็ดเท้าล่ะคะเกี่ยวสิการเลือกตั้งครั้งหน้าเหมือนกับการนำผ้าเช็ดเท้าไปซักผ้าที่ถูกซักมาใหม่ย่อมเป็นผ้าสะอาดทุกคนอาจจะเปลี่ยนใจมาชอบในสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าสะอาดก็ได้ถ้าอย่างนั้นพ่อก็หมายความว่าการเมืองเป็นแค่เรื่องผ้าเช็ดเท้าเหรอคะ
1: ใช่
0: แค่ผ้าเช็ดเท้าผืนหนึ่งหมดวาระใช้ก็ต้องนำไปซักแล้วก็นำมาใช้เช็ดกันใหม่สกปรกอีกก็ซักใหม่เหมือนที่เราเลือกตั้งใหม่นั่นแหละต่างกับผ้าเช็ดเท้าตรงไหนกันล่ะลูก

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในวันนี้ตอนที่มีชื่อว่าแค่ผ้าเช็ดเท้าโดยชิชยากรจบลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณได้ในสัปดาห์หน้าค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: แห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีพร้อมรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนกรณีผลสำรวจพบ10หน่วยงานเรียกรับสินบนสูงสุดย้ำต้องป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: นายกรัฐมนตรีพร้อมรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนกรณีผลสำรวจพบ10หน่วยงานเรียกรับสินบนสูงสุดย้ำต้องป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและจะนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อให้ทุกกระทรวงติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยผลสำรวจพบ10หน่วยงานเรียกรับสินบนสูงสุดว่าเรื่องดังกล่าวต้องไม่เกิดขึ้นในทุกหน่วยงานของรัฐพร้อมย้ำว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนและได้พูดคุยกับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเป็น1ใน10หน่วยงานที่ถูกอ้างถึงซึ่งปัจจุบันภารกิจของหน่วยงานไม่ได้เกี่ยวข้องกับการอนุญาตสิ่งสำคัญที่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตทั้งนี้จะนำเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้ประเทศไทยมีผลการศึกษาว่าติดอันดับคอร์รัปชันและมีความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท้ายๆจากดัชนีความรู้สึกแต่หลายปีที่ผ่านมารัฐบาลยึดหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลจากองค์กรอิสระทำหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชันยืนยันว่ามีการดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดจำนวนมากและย้ำว่าทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดภาพจำด้านลบต่อประเทศในระยะยาวผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: กรมโยธาธิการและผังเมืองชี้แจงกรณีติดอันดับหน่วยงานรับสินบนย้ำดำเนินการอยู่ภายใต้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดพร้อมส่งจดหมายถึงคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนขอหลักฐานตรวจสอบการทุจริตหากพบเจ้าหน้าที่กระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้น
6: กรมโยธาธิการและผังเมืองชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนหรือกกร.ว่าติดอันดับหน่วยงานที่มีการเรียกรับสินบนมากที่สุดเป็นลำดับที่8จาก10หน่วยงานว่าภารกิจหลักของกรมเป็นงานด้านวิชาการและการกำกับดูแลกฎหมาย6ฉบับโดยในประเด็นการออกใบอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคารและการขุดดินถมดินนั้นอำนาจการอนุมัติและสั่งการทางปกครองเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่โดยตรงและกรมโยธาธิการและผังเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องเพียงการอนุญาตประกอบกิจการโรงมหรสพเท่านั้นสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยืนยันว่าดำเนินการภายใต้ระเบียบของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัดและโปร่งใสทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองให้ความสำคัญต่อข้อมูลดังกล่าวโดยเตรียมส่งจดหมายเปิดผนึกถึงกกร.เพื่อขอข้อมูลและหลักฐานการทุจริตนำมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและปรับปรุงกระบวนงานทันทีหากพบเจ้าหน้าที่รายใดกระทำผิดจะดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นชนันชิดาสังทองรายงาน
4: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งตรวจสอบและนำระบบดิจิทัลปิดช่องโหว่ปัญหาการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ
7: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีรายงานของสำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ระบุว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็น1ใน10หน่วยงานที่ติดผลสำรวจเรื่องการให้ค่าตอบแทนหรือมีการทุจริตขอยืนยันถึงนโยบายการทำงานที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตหรือการรับสินบนในทุกรูปแบบโดยเน้นย้ำและกำชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับไม่ให้มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติและถือเป็นการทำผิดวินัยข้าราชการอย่างร้ายแรงขณะนี้ได้เตรียมประสานงานพูดคุยกับหน่วยงานที่จัดทำรายงานฉบับดังกล่าวเพื่อขอทราบรายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมนำไปสู่การสืบสวนหาข้อเท็จจริงและจัดการกับผู้กระทำผิดอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เร่งผลักดันนโยบายรัฐบาลดิจิทัลเพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างผู้ให้บริการและประชาชนผู้รับบริการซึ่งถือเป็นการปิดกั้นช่องทางที่อาจนำไปสู่การทุจริตโดยเจ้าหน้าที่จะต้องพัฒนากระบวนการให้บริการทุกขั้นตอนให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนหันมาใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ให้มากขึ้นมีส่วนสำคัญในการขจัดปัญหาการทุจริตให้หมดไปจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างยั่งยืนปฏิพลทศพรมมารายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.

ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณ

สุขเพราะเหตุใดสุขเพราะใจสงบทุกข์เพราะเหตุใดทุกข์เพราะใจไม่สงบน้อมนำหลักธรรมมาสู่ใจพรุ่งนี้วันพระสวทรนอง FM 107.25 MHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน

ระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมาย

0: ทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชาเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริงๆ
2: ไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการขอเชิญประชาชนทุกคนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1ในงานออกแบบกรอบรายละเอียดของทางรถไฟสแตนดาร์ดเกตและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดระนองจำนวน2เวทีในวันพุธที่20พฤษภาคม2569เวลา 13:30 นถึง 17:00 นที่ห้องราชาวดีชั้น3 Heritage Grand Convention อำเภอเมืองจังหวัดระนองและในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569เวลา 8:30 นถึง 12:00 นที่โรงคุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูฏอำเภอเมืองจังหวัดระนองเพื่อนำเสนอรายละเอียดของโครงการและขอบเขตการศึกษาพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนสำหรับนำไปประกอบการศึกษาโครงการให้มีความครบถ้วนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอย่าลืมมาพบกันที่ Heritage Grand Convention และโรงคลุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูฏในวันที่20และ21พฤษภาคมนี้เพราะเสียงของท่านสำคัญต่ออนาคตของพื้นที่
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา
4: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงานะครับทางสวทระนอง FM 107.25 MHz แล้วก็ระบบ AM 783 KHz นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่เวลาประมาณ 3:00 ถึง 4:00 นะครับท่ามกลางบรรยากาศค่ำคืนแบบนี้นะครับในระนองมีฝนตกลงมาเลยนะครับทั้งวันเลยวันนี้นะอากาศก็เย็นสบายเลยทำให้เหมาะแก่การนอนนะครับแต่อย่าเพิ่งหลับนะครับอยู่กันเป็นเพื่อนก่อนนะครับผมอยากจะฟังเพลงเก่าเพลงใหม่ๆเพลงแบบไหนแนวไหนนะครับก็แนะนำโทรศัพท์ทักทายพูดคุยกันได้เลยนะครับทางสวทระนองเรายินดีจะนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปเริ่มรายการฟังเพลงนะครับเดี๋ยวเราไปรับรู้สิ่งที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบวันกันสักเล็กน้อยก่อนนะครับไปเริ่มกันที่นะครับประกาศจากทางอุทยานแห่งชาติแหลมสนนะครับในระนองของเรานี่เองนะครับได้ออกมาประกาศปิดการท่องเที่ยวทางทะเลทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะไปท่องเที่ยวที่เกาะข้างคาวเกาะกำโตกเกาะญี่ปุ่นหรือว่าการพักแรมบนเกาะกำโตกตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง14ตุลาคม2569นี้นะครับก็คือเป็นช่วงหน้าโลนั่นเองหรือว่าเป็นช่วงมรสุมหรือว่าเป็นช่วงที่มีฝนตกในพื้นที่ระนองนั่นเองนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพอากาศในแต่ละฤดูนะครับรวมถึงเปิดโอกาสให้กับทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัวรวมถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับทั้งนี้แหล่งท่องเที่ยวชายหาดบางเบนหาดประภาสพื้นที่ลานกลางเต็นท์บ้านพักนักท่องเที่ยวยังคงเปิดให้บริการตามปกตินะครับผมอันนี้เฉพาะเกาะข้างคาวเกาะกำโตกเกาะญี่ปุ่นแล้วก็การพักแรมบนเกาะเท่านั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนักท่องเที่ยวหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดนะครับสงสัยหรือว่าอยากมีข้อซักถามก็ไปดูได้ที่หน้าเพจของอุทยานแห่งชาติแหลม มสนได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการฟื้นฟูธรรมชาติรวมถึงเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนั่นเองนะเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับระนองฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันเลยนะครับ

รถเพื่อความปลอดภัยนะครับตำแหน่งผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถจำนวน1อัตราที่งานบริหารงานทั่วไปชั้น1สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองนะครับทางนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์0778240017หรือว่าสายด่วน1584ได้ตลอด24ชั่วโมงคุณสมบัตินะครับผมวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือว่าปวส.สาขาช่างยนต์เทคนิคการยนต์เครื่องกลไฟฟ้าช่างเทคนิคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ช่างไฟฟ้ากำลังนะครับมีสัญชาติไทยอายุระหว่าง18ถึง55ปีบริบูรณ์อัตราจ้างนะครับ 12,080 บาทนะครับอย่าลืมนะการนำมาติดต่อกันได้นะครับ 14-20 พฤษภาคมที่ขนส่งจังหวัดระนองผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ1อัตรานะครับเราไปพักฟัง

0: าเสพติดภัยร้ายที่ทำลายอนาคตมันไม่เพียงแต่ทำลายสุขภาพของคุณแต่ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมอย่าปล่อยให้ชีวิตต้องพังเพราะสิ่งเสพติดหากคุณหรือคนใกล้ชิดกำลังเผชิญปัญหาขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนปรึกษาปัญหายาเสพติดโทร1165หยุดยาเสพติดร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวคุณห่างไกลยาเสพติดชีวิตดีเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ
1: เดี๋ยวนี้ใครๆก็สูบบุหรี่ไฟฟ้ากันทั้งนั้นเราลองบ้างก็คงจะไม่เป็นไรหรอกรถจะตาย
2: รถหรอได้3อย่างทันทีเลยนะโรคร้ายรออยู่โทษหนักตามมาร่างกายพังยาว
1: ฟังดูไม่รถเลยมีแต่เสียกับเสีย

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนย้ำขับเคลื่อนความร่วมมือเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนย้ำขับเคลื่อนความร่วมมือเสริมศักยภาพการแข่งขันและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือกับผู้แทนภาคเอกชนเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงรูปแบบการทำงานที่ให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมภายใต้แนวคิดผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในด้านการเมืองระหว่างประเทศเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมพร้อมระบุว่าที่ผ่านมาภาครัฐมุ่งลดอุปสรรคและเสริมศักยภาพให้เอกชนอย่างต่อเนื่องทั้งการแก้ไขกฎระเบียบและขั้นตอนการอนุมัติที่ซ้ำซ้อนเป็นต้นทุนธุรกิจการแก้ปัญหาแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ตลอดจนการเปิดประตูสู่อุตสาหกรรมสีเขียวนายกรัฐมนตรียังได้นำผลการประชุมสุดยอดอาเซียนณประเทศฟิลิปปินส์มาถ่ายทอดโดยชี้ให้เห็นว่าทุกประเทศต่างให้ความสำคัญใน3ประเด็นหลักคือโครงข่ายไฟฟ้าและพลังงานสะอาดความมั่นคงทางอาหารและระบบโลจิสติกซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมสูงมากที่จะขับเคลื่อนให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางของโลกและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคโดยรัฐบาลยืนยันความพร้อมจะเร่งอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและกระบวนการจ้างงานเพื่อร่วมมือกับภาคเอกชนในการนำพาประเทศไปสู่ความสำเร็จและความมั่นคงทางเศรษฐกิจร่วมกันรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลหารือร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเห็นพ้องผลักดันการปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายลำดับรองและนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลเปิดที่โปร่งใสและตรวจสอบได
9: ้นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนโดยระบุว่าแนวทางที่ภาคเอกชนนำเสนอนั้น สอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนข้อเสนอที่ให้ยกเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติหนึ่งในประเด็นสำคัญที่มีการหารือคือการปฏิรูปกฎหมายลำดับรองทั้งกฎกระทรวงและระเบียบต่างๆใน7กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจและมีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่มากเกินไปรัฐบาลจึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนกระบวนการให้เป็นระบบดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลเปิดหรือ Open Government ที่มีความโปร่งใสประชาชนสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานได้ทุกกระบวนการโดยมอบหมายให้กกต.ไปรวบรวมรายละเอียดของกฎหมายและระเบียบที่เป็นปัญหาเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังขานรับแนวคิดการจัดตั้งหน่วยงานนำร่องโปร่งใสจำนวน4แห่งเพื่อเป็นต้นแบบก่อนขยายผลไปยังงานอื่นทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมสั่งการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาและนักเรียนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
10: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาว่าจากการติดตามข้อมูลข่าวสารพบว่าสถานการณ์โดยรวมยังไม่มีเหตุที่น่าวิตกกังวลประชาชนในพื้นที่ยังคงดำรงชีวิตได้ตามปกติรวมถึงการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วยจึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมย้ำว่าแม้ขณะนี้สถานการณ์ยังเป็นไปตามปกติแต่กระทรวงศึกษาธิการยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องพร้อมมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ชายแดนติดตามสถานการณ์รวมทั้งดูแลความปลอดภัยของสถานศึกษาและนักเรียนในพื้นที่อย่างรอบด้านเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่ชายแดนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขภาพดีวิถีไทยนะวันนี้15แล้วนะครับศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ก็คิดว่าคงสบายดีกันนะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลสุขภาพกันเป็นเรื่องปกตินะเกิดแก่เจ็บนะแล้วก็ตายก็เป็นเรื่องของชีวิตนะธรรมชาติแต่ว่าในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่ก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับดูแลตัวเองนะดูแลตัวเองได้ดีเรียบร้อยก็สามารถที่จะดูแลคนอื่นๆคนรอบข้างได้นะครับสุขภาพสำคัญนะแล้วก็สุขภาพดีก็ไม่มีขายนะต้องเอาใจใส่ต้องดูแลตัวเองนะครับนึกถึงองค์รวมของการดูแลสุขภาพเข้าไว้การป้องกันนะดีกว่าการรอให้เจ็บป่วยแล้วไปรักษานะครับคืนนี้ก็จะเน้นที่แพทย์แผนไทยครับสำหรับรายการสุขภาพดีวิถีไทยค่ำคืนนี้แล้วก็คืนนี้หมอแพรวมานะครับอาจารย์พิษณภาอินแตงจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอาจารย์แพรวท่านมารอแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: เสียงยังสดใสอยู่นะอาจารย์นะ
4: สดใสค่ะ
3: โอเคครับเชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องอะไรมาเล่าให้แฟนคลับเราเชิญครับ
4: ค่ะในวันนี้นะคะก็เตรียมการดูแลนะคะความเครียดในช่วงนี้เนาะก็เป็นแบบในส่วนของการแพทย์แผนไทยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยในส่วนของ OPD เราก็เริ่มมีแพลนหรือว่ามีแผนที่จะเปิดคลินิกใหม่นะคะก็คือเป็นคลินิกนวดนะคะบรรเทาอาการนอนไม่หลับหรือว่าคนที่มีปัญหาจากความเครียดนั่นเองนะก็เลยจะมาแนะนำไว้ก่อนว่าเราเนี่ยจะได้มีการเปิดให้บริการคร่าวๆนี้แหละน่าจะเป็นสักช่วงอีกสักเดือน2เดือนนะคะก็ช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงของการแบบเตรียมพร้อมอยู่
3: เตรียมพร้อมสถานที่เตรียมพร้อมทีมงานทั้งหมดเลย
4: ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าก็ในยุคนี้นะคะคนไข้หรือว่าคนที่ใช้ชีวิตนะปัจจุบันเนี้ยก็มีความเครียดเยอะและทีนี้อ่ะมาหาแผนไทยนะมาหาแผนไทยก็อาการที่พบได้บ่อยอันนี้จริงๆเลยนะก็คือมาด้วยปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกนอนไม่หลับอะไรเงี้ยมีความเครียดนะคะก็จ่ายยาอะไรกันไปนะบางคนก็เป็นแบบคุณหมอแผนปัจจุบันส่งมาอะไรเงี้ยกินควบคู่กันไปได้บ้างนะคะก็พวกยาหงยาหอมอะไรเงี้ยแต่ว่ามีบางกลุ่มเหมือนกันที่กินยาไปแล้วก็อาจจะนอนหลับได้นั่นแหละกินยาแผนไทยกินแล้วก็หลับดีอยู่แต่ว่าก็อาจจะมีการเสริมในเรื่องของการนวดรักษาไปด้วยนวดทำให้แบบกดจุดเนาะกระตุ้นการไหลเวียนกระตุ้นเลือดลมอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะช่วยให้นอนหลับได้ดีมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะ ก็เลยจะมาแนะนำแล้วก็เน้นไปในเรื่องของยาก่อนละกันนะเพราะว่านวดเนี่ยถ้ามีอาการยังไงก็ต้องมาที่โรงพยาบาลเนาะก็มีการตรวจประเมินรักษาอะไรเงี้ยจ่ายยาควบคู่กันไปนะคะเริ่มเลยละกันนะคะ อย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะการเงินการคลังการใช้ชีวิตเนาะแม้แต่สภาพอากาศอะไรเงี้ยจริงๆแผนไทยอ่ะก็คือมองว่ามันเกี่ยวทั้งหมดนั่นแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยกระตุ้นนะคะจากภายนอกหรือว่าความเครียดจากภายในอะไรเงี้ยอากาศร้อนอากาศแบบแปรปรวนร่างกายไม่สุขสบายอะไรเงี้ยค่ะร่างกายก็เกิดภาวะเครียดทำให้เหมือนแบบเลือดลมไหลเวียนได้ไม่ค่อยดีก็มีปัญหาในเรื่องกระทบทำให้แบบกังวลนอนไม่หลับได้อะไรเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงจากแบบร่างกายก็เป็นไปได้เหมือนกันนะจากเด็กเข้าสู่วัยรุ่นจากวัยรุ่นทำงานอะไรเงี้ยหรือแม้แต่วัยทำงานที่เข้าสู่สภาวะเป็นแบบวัยผู้สูงอายุอะไรเงี้ยค่ะร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนก็ทำให้แบบเกิดความวิตกกังวลได้อะไรเงี้ยเนาะการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนการเจ็บป่วยอะไรเงี้ยค่ะอาการของความวิตกกังวลที่จะนำไปสู่การนอนไม่หลับเนี่ยหลักๆก็คือมีทั้งด้านหลังกายจิตใจความคิดอารมณ์นะในเรื่องของความรู้สึกและก็จิตใจเนี่ยเป็นอาการที่แบบเกิดขึ้นได้ง่ายๆเราก็จะรู้สึกตัวอยู่ส่วนบุคคลนะคะส่วนมากเนี่ยที่อาการแสดงนะคนไข้ก็จะแบบรู้สึกว่ามีความกังวลเยอะเนาะมีความกังวลเป็นอย่างมากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทำอะไรก็อึดอัดเครียดอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนแบบอาจจะมีหงุดหงิดง่ายกังวลกังวายอะไรเงี้ยก็จัดเป็นในส่วนของในเรื่องของจิตใจคนที่มีความวิตกกังวลนะคะหรือบางคนก็รู้สึกว่าแบบสิ้นหวังตัวเองไม่มีค่าอะไรเงี้ยทำอะไรก็ดูผิดไปหมดเนาะคิดกลับไปคิดกลับมาอะไรเงี้ยก็เป็นอาการวิตกกังวลนะอันนี้เป็นการแสดงในเรื่องของแบบจิตใจหรือว่าความรู้สึกนะในเรื่องของการแสดงออกทางร่างกายก็มีเหมือนกันคนที่มีความวิตกกังวลแล้วก็มีความเครียดนอนไม่หลับเนี่ยนะเขาบอกว่ามันจะมีการกระตุ้นทำให้การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติโดยเฉพาะระบบประสาทซิมพาเธติกเนี่ยทำให้การทำงานของระบบต่างๆรวนเนาะในร่างกายมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปนะถ้าอาการแสดงในเรื่องของแบบร่างกายนะบางคนที่เป็นแพนิคนะก็อาจจะมีรู้สึกว่าใจสั่นเนาะหัวใจสั่นหัวใจเต้นเร็วเหมือนออกกำลังกายแต่จริงๆเราไม่ได้ออกกำลังกายเนาะมันแบบสั่นอยู่อะไรเงี้ยค่ะบางคนถ้าเครียดมากนะคะก็อาจจะมีอาการแสดงทำให้เห็นได้ว่าเหมือนแบบใจสั่นปุ๊บอาจจะมีรู้สึกว่าแน่นๆหน้าอกนะคะแต่ไม่ได้เป็นโรคหัวใจนะแน่นๆหน้าอกแบบเจ็บหน้าอกอะไรเงี้ยมือเท้าเย็นนะคะเหงื่อออกคล้ายๆจะเป็นลมนะหรือบางคนก็จะมีอาการแบบปวดเมื่อยตามร่างกายเนาะ หรือที่เจอได้บ่อยก็เบื่ออาหารนะกินข้าวไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยอ่อนเพลียคลื่นไส้นะคะ ท้องอืดเนาะชาปลายมือปลายเท้าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทางแผนไทยเขาก็บอกอยู่เหมือนกันว่าอาการนี้เนี่ยนะเป็นอาการทางลมที่เป็นลมกองหยาบเนาะไปกระทบกองละเอียดทำให้มีอาการลักษณะนี้ขึ้นมานั่นแหละหรือแม้แต่กองละเอียดไปกระทบกองหยาบก็ได้เหมือนกันเครียดปุ๊บปวดเมื่อยอะไรเงี้ยเครียดปุ๊บนอนไม่หลับอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นลมกองเล็กกองใหญ่กระทบกันไปนะคะหรือผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องของประจำเดือนก็เป็นปัญหาทำให้แบบฮอร์โมนมันทำให้มีความวิตกกังวลได้เหมือนกันนะแล้วก็จะรู้สึกว่านอนไม่หลับนอนไม่พออะไรเงี้ยอาจจะแบบนอนหลับได้แล้วตื่นมาช่วงกลางดึกแล้วก็หลับต่อยากอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งแบบเจอมาเยอะแล้วว่าแบบนอนไม่หลับหรือว่าหลับมาตื่นกลางคืนตื่นมาเข้าห้องน้ำมาฉี่แล้วหลับต่อไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็คืออาจจะแบบเป็นความเครียดลึกๆที่แสดงออกมาทางร่างกายได้เช่นกันนะคะในเรื่องของความคิดสติปัญญาก็เป็นไปได้คล้ายๆกับในเรื่องของจิตใจนั่นแหละมีความฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิอะไรเงี้ยค่ะลืมง่ายเนาะลืมง่ายสับสนความสามารถในการตัดสินใจลดลงอันนี้ก็เป็นผลของความวิตกกังวลเหมือนกันนะคะในเรื่องของพฤติกรรมที่แสดงออกนะคะก็คนที่มีความเครียดความวิตกกังวลเนี่ยดูได้เลยว่าเขาจะมีลักษณะจิบหน้านิ่วคิ้วขมวดนะรู้สึกว่าแบบดูมีความเครียดอยู่นั่นแหละกระสับกระส่ายนะคะแบบรู้สึกว่ามันมีความเครียดไม่มีความสุขนะคะหรือว่าบางคนก็พูดซ้ำๆในเรื่องเดิมนะใจลอยเคลื่อนไหวด้วยมีจุดหมายอะไรเงี้ยพฤติกรรมแบบถดถอยลงไปอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของพฤติกรรมนะคะในส่วนของความเครียดกับการแพทย์แผนไทยนะคะอย่างที่บอกไปว่าเกิดได้ทั้งปัจจัยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกมีอยู่ในคัมภีร์เหมือนกันนะคะก็คือเป็นแบบพวกคัมภีร์ตรรกศิลาหรือว่าคัมภีร์วรยคศาสตร์เนี่ยเขาก็บอกว่ามันเกิดจากธาตุลมที่มีความผิดปกติไปนั่นแหละนะคะ
3: ครับ
4: ธาตุไฟกำเริบแผนไทยเขาบอกว่า เมื่อไฟกำเริบนะคะอะไรที่เป็นเหมือนไฟก็จะทำให้แบบแสดงออกมาอย่างเช่นวิตกกังวลเนี่ยเป็นธาตุไฟเน
3: า
4: ะการวิตกกังวลโกรธหงุดหงิดอะไรเงี้ยทำมีความร้อนเนาะไปกระทบทำให้ธาตุไฟกำเริบนะคะพอธาตุไฟกำเริบเนาะหงุดหงิดปุ๊บขึ้นบริเวณศีรษะเขาบอกว่าผมแก่ผมงอกได้ก่อนวัยอันควรนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันผิวหนังเหี่ยวย่นอะไรเงี้ยลมไม่ค่อยดีนะหน้าตาบ่องคล้ำอันนี้เนี่ยชัดได้เลยว่าแบบเป็นเกิดจากการที่ไฟมันไปกระทบลมพอลมพัดพาหรือว่าไหลเวียนไม่สะดวกเนี่ยก็ทำให้มีอาการเหล่านี้ออกมานะคะกระทบกันไปทั้งหมดเนาะหรือว่ามีผลต่อหัตถยังนะคะก็คือหัวใจเต้นผิดปกติไปใจวิวใจสั่นเนาะแผนปัจจุบันก็คือเขาบอกว่าหัวใจเต้นหัวใจเต้นเร็วแต่ว่าแผนไทยก็คือเป็นใจวิวใจสั่นนะคะมักจะเจอในผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีความเครียดนั่นแหละนะคะเราก็เลยจะมาแนะนำเป็นสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของคลายวิตกกังวลนะคะก็คือตัวแรกนะตัวแรกเป็นยาตำรับนะก็คือเป็นเกสรทั้ง5หรือว่าเบญจเกสรตำรับนี้เนี่ยจะไม่ได้มีเป็นในรูปแบบแคปซูลหรือชาชงแต่ว่าตำรับนี้เนี่ยค่ะเราจะจัดเป็นในรูปแบบของยาจัดหรือว่ายาเจียดนั่นเองก็คือจะอยู่ที่ร้านยาไทยโพเงินนะคะประกอบไปด้วยดอกมะลินะคะดอกพิกุลดอกบุญนาคแล้วก็ดอกสารพีอ้ออีกตัวนึงเป็นเกสรบัวหลวงนะคะซึ่งแผนไทยเนี่ยจะนำดอกไม้5ชนิดนะคะมารวมกันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันแล้วก็เรียกรวมๆว่าพิกัดเกสรทั้ง5นะคะหลักๆเนี่ยก็อาจจะนำไปใช้เป็นในส่วนของตำรับยารักษาโรคอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตำรับนี้เนี่ยมักจะอยู่ในส่วนของยาหอมเนาะพวกยาหอมเทพจิตยาหอมทิโปสดอะค่ะช่วยในเรื่องของแก้ลมวิงเวียนทำให้นอนหลับได้ดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นในส่วนของพิกัดเกสรจริงๆคนที่มีความเครียดแล้วมีความกังวลอะไรเงี้ยถ้าแบบเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้ถ้าไม่เป็นแคปซูลไม่เป็นแบบการกินแบบยาเคี่ยวอะไรเงี้ยให้กินเป็นแบบชาอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยในเรื่องของผ่อนคลายได้ดีเพราะว่าตัวดอกมะลิเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามีสรรพคุณเนาะมีน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการอ่อนเพลียนะคะช่วยขยายหลอดเลือดแล้วก็ช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจได้ใครที่รู้สึกว่าเครียดกังวลใจหวิวใจสั่นเนี่ยก็ใช้เป็นตัวนี้ได้เลยนะคะดอกพิกุลนะคะดอกพิกุลเนี่ยกลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นออกหอมเย็นหน่อยนะคะแผนไทยมองว่าหอมเย็นเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการบำรุงหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้เป็นตัวดอกพิกุลจัดไปอีกหนึ่งส่วนนะคะก็ใช้บำรุงหัวใจนะคะส่วนดอกบุญนาคกับดอกสารพีเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามีสรรพคุณที่ช่วยในเรื่องของแก้ลมวิงเวียนนะคะบำรุงโลหิตบำรุงหัวใจแก้อาการอ่อนเพลียนะคะใครที่มีอาการใจสั่นเนาะวิตกกังวลใจสั่นร่วมกับแบบรู้สึกจะเป็นลมวิงเวียนอะไรเงี้ยก็ใช้ได้เลยนะคะอีกตัวนึงนะคะเกสรบัวหลวงนะคะเกสรบัวหลวงเนี่ยเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของทำให้นอนหลับได้ดีนะคะถ้าใครที่มีปัญหาในเรื่องของเนี่ยวิงเวียนนอนไม่หลับร่วมด้วยก็คือจัดไปเลยนะคะเป็นตำรับเบญจเกสรนะคะส่วนมากก็เราก็จัดคู่กันไปเลยนะคะห้าชนิดนี่แหละวิธีการใช้หรือว่าวิธีการชงนะคะให้ใช้สมุนไพรนะแบบแห้งนะคะใช้แบบแห้งนะทั้ง5ชนิดนะคะเอามาอย่างละประมาณครึ่งช้อนชาก็ได้นะคะครึ่งช้อนชาอัตราส่วนแบบ1:1:1เลยนะคะ5ตัวนะคะเติมในน้ำร้อนประมาณ250มิลลิลิตรถึง500มิลลิลิตรนะคะแช่ทิ้งไว้ประมาณ 5-7 นาทีพอให้น้ำร้อนของเราเนี่ยมันมีกลิ่นหอมแล้วก็สีของเขาอะค่ะมีสีออกแบบเหมือนน้ำชาสีเข้มๆขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ช้อนกากออกสามารถดื่มได้เลยนะคะมันก็จะมีรสชาติที่แบบหอมอาจจะแบบเย็นๆหน่อยนะสดชื่นหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้มีรสเปรี้ยวหวานฝาดอะไรนะคะใครที่อยากจะเพิ่มเติมรสชาติด้วยการเติมน้ำผึ้งลงไปก็เติมได้เพื่อให้ดื่มได้ง่ายมากขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะตำรับเนี้ยกินไม่ยากเลย นะกินไม่ยากแล้วก็ใช้กันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะอาจจะมีกลิ่นที่แบบเอียนๆบางคนที่ไม่ชอบสมุนไพรอาจจะรู้สึกว่าทานยากมันก็จะไม่ได้หอมไปซะทีเดียวเหมือนพวกแบบชาดอกไม้ชากุหลาบอะไรเงี้ยมันจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่เหมือนกันนะคะก็ช่วยได้ดีหรืออันนี้เคล็ดลับนะใครที่มีอาการใดอาการหนึ่งตามสรรพคุณเราสามารถเพิ่มตัวยาเข้าไปได้อย่างเช่นคนที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับอะไรเงี้ยก็อาจจะเพิ่มเกสรบัวหลวงเพิ่มเข้าไปอีก1ส่วนเป็น2ส่วนอะไรเงี้ยค่ะใช้เกสรบัวหลวงเยอะหน่อยก็ได้ดีเหมือนกันนะก็มาปรึกษาแผนไทยแผนไทยก็จะได้จัดหรือว่าเจียดให้ไปเป็นแบบเฉพาะรายนั่นเองเนาะว่าบางคนอาจจะเป็นส่วนนี้เยอะหน่อยนะบุญนาคเยอะหน่อยบางคนก็อ่ะรู้สึกว่าอ่อนเพลียอาจจะเติมมะลิเข้าไปเยอะหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดไม่ตกกังวลทั่วๆไปก็อัตราส่วนเท่าๆกันนะอันนี้หาซื้อได้ง่ายมีหลากหลายและแหละตามร้านแผนไทยร้านยาจัดยาเจียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปซื้อได้หรือถ้าไม่ได้วิตกกังวลอยากจะดื่มเพื่อช่วยในเรื่องของทำให้ผ่อนคลายบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเนี่ยอันนี้ก็อีกเป็น1ตัวชาที่เป็นแบบยาพื้นฐานสามารถกินได้แบบไม่อันตรายนะสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเนาะกินได้มีปัญหาเรื่องแบบตับไตที่ไม่ได้สูงมากอะไรเงี้ยก็กินได้บำรุงร่างกายไปสลับกับน้ำเปล่าน้ำอุณหภูมิห้องหรือคุณพ่อคุณแม่ใครที่ติดการดื่มชาอะไรเงี้ยชาจีนที่มีคาเฟอีนอะไรเงี้ยค่ะก็ปรับมาใช้เป็นตัวชาสมุนไพรก็ได้เหมือนกันเพราะว่าชาบางตัวเนาะถ้าดูลงไปเนี่ยมันอาจจะกระตุ้นนะมันมีคาเฟอีนกระตุ้นทำให้แบบนอนไม่หลับได้อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นทางเลือกได้อีกเหมือนกันใช้เป็นตัวชาตัวเนี้ยนะคะอ่ะถัดมานะคะเป็นขมิ้นชันนะขมิ้นชันเนี่ยเขาบอกว่ามีการศึกษาในคลินิกในผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้านะคะเขาบอกว่าเปรียบเทียบการใช้สารสกัดขมิ้นชันจำนวน500มิลลิกรัมเนาะปริมาณ500มิลลิกรัมนะคะโดยที่ให้กิน3เวลานะคะหลังอาหารเช้ากลางวันแล้วก็เย็นนะคะเปรียบเทียบกับยาต้านซึมเศร้านะคะก็ทดลองเป็นให้กินเป็นระยะเวลา6สัปดาห์นะคะเปอร์เซ็นต์การตอบสนองผลของการรักษาของผู้ป่วยเนี่ยยาต้านซึมเศร้านะ 64.7% กับสารสกัดขมิ้นชัน 62.5% เนี่ยเมื่อใช้ยาร่วมกันนะทั้งต้านซึมเศร้าแล้วก็สารสกัดขมิ้นเนี่ยก็คือพบว่าให้ผลได้ดีเลยนะคะปัจจุบันเนี่ยขมิ้นชันมีทั้งแบบสารสกัดแล้วก็แบบผงแห้งแต่ถ้าไพพูเบตของเรามีแต่แบบแห้งเนาะไม่มีแบบสกัดแบบเข้มข้นนะคะถ้ากินเป็นในรูปแบบของผงแห้งนะคะก็กินเป็นแคปซูลขมิ้นชันทั้ง2แคปซูลหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนก็ได้นะคะก็ช่วยในเรื่องของลดความเครียดลดความวิตกกังวลได้ทำให้แบบนอนหลับได้ดีเหมือนกันนะคะในเชิงลึกเนาะกินแบบบำรุงร่างกายไปก็ได้นะคะหรือใครที่แบบว่ามีความเครียดแล้วแบบลมในท้องเยอะท้องอืดผะอืดผะอมอะไรเงี้ยคลื่นไส้อะไรเงี้ยนะคะเครียดลงกระเพาะนอนไม่หลับก็ตัวนี้เลยเลือกใช้เป็นขมิ้นชันนะคะก็คือช่วยได้ทั้งในเรื่องของความเครียดวิตกกังวลแล้วก็ระบบทางเดินอาหารระบบย่อยอาหารนะคะอย่างไรก็ตามนะขมิ้นชันเองก็มีข้อควรระวังนะคะก็เหมือนเดิมนะคะห้ามในผู้ป่วยที่เป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีนะคะหญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ในเด็กก็ยังไม่มีประสิทธิผลในเรื่องของความปลอดภัยเนาะก็อาจจะต้องระวังนะคะแล้วก็ในกลุ่มคนที่กินยาละลายลิ่มเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือดก็อาจจะต้องระวังเหมือนกันนะคะขมิ้นชันนี้ใช้ได้เลยนะท้องอืดท้องเฟ้อกับนอนไม่หลับร่วมกับเครียดตรงกระเพาะอะไรเงี้ยให้เลือกเป็นตัวนี้ไปนะคะถัดมาเป็นบัวบกนะคะบัวบกเนี่ยมีการใช้มาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วแหละทั้งในศาสตร์อายุรเวทแผนไทยอินเดียแผนจีนอะไรเงี้ยนะคะบัวบกเนี่ยสามารถบรรเทาอาการโรควิตกกังวลได้อันนี้ก็มีการศึกษาเหมือนกันยกวิจัยมาให้นะบอกว่าการศึกษาการใช้บัวบกนะ500มิลลิกรัมวันละ2ครั้งหลังอาหารนะในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรควิตกกังวลเนี่ยนะคะจำนวน33คนพบว่าเริ่มเห็นผลตั้งแต่รักษาไปได้1เดือนนะคะแล้วก็เห็นผลได้อย่างชัดเจนขึ้นเดือนที่2นะจากการศึกษาผลดังกล่าวว่าเห็นได้ว่าสารสกัดบัวบกเนี่ยช่วยลดความผิดปกติที่เกิดจากความวิตกกังวลได้นะลดความเครียดได้แล้วก็ช่วยลดอาการซึมเศร้าได้นะคะอันนี้ก็ เป็นตัวที่จะนำมาใช้ในผู้ป่วยที่อาจจะมีภาวะวิตกกังวลเบื้องต้นนะคะขนาดการรับประทานนะคะสำหรับผู้ป่วยนะถ้าเป็นในรูปแบบของแคปซูลนะคะของไฮฟูเบตเองเนี่ยเราก็ให้ใช้วันละ 2-3 แคปซูลนะคะได้จะกินวันละ1มื้อละ1เม็ดก็ได้หรือจะมื้อละ2เม็ดก็ได้เช้ากับเย็นนะคะหรือถ้ามีเป็นบัวบกสดนะกินบัวบกสดก็ได้เหมือนกันบำรุงร่างกายอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยากกินตอนเรื่องยาวๆนานๆนะก็ให้ใช้เป็นใบบัวบกสดเนาะนำมาคั้นนะคะแล้วก็รับประทานแบบเข้มข้นวันละ 1-2 ช้อนชาก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นบัวบกแห้งนะก็อาจจะใช้ประมาณ 5-10 กรัมก็เยอะหน่อยนะคะชงกับน้ำเดือด150ซีซีเนาะอุ่นไปประมาณแบบสัก10นาทีให้มันมีความเข้มข้นหน่อยแล้วก็ดื่มเป็นมื้อไป2มื้อเช้า2มื้อ2มื้อนะตอนเช้ากับตอนเย็นได้เลยนะคะแต่บัวบกเนี่ยค่ะมันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นนะคะกินเป็นรูปแบบของน้ำเนี่ยก็อาจจะปัสสาวะบ่อยหน่อยเพราะว่ามันมีฤทธิ์ในเรื่องของการขับปัสสาวะด้วยนะคะสำหรับข้อควรระวังของบัวบกนะคะบัวบกเนี่ยเป็นยาเย็นนะคะไม่ควรกินรับประทานแบบต่อเนื่องเยอะๆนะคะปริมาณเยอะๆถ้ากินเป็นกำๆก็อาจจะต้องกินแบบหยุดบ้างกินบ้างหรือถ้าเกิดใครที่ชอบกินแบบแกล้มน้ำพริกเกล็งเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องกินทุกวันก็ได้นะกินแบบวันเว้นวันวันเว้น3วันอะไรเงี้ยก็ช่วยได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยค่ะในส่วนของบัวบกเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองด้วยนะคะใครที่แบบหลงลืมง่ายเนาะวิตกกังวลร่วมกับหลงลืมง่ายอะไรเงี้ยนอนไม่หลับนะมีความเครียดใช้เป็นบัวบกได้เลยเพราะว่าจริงๆบัวบกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในส่วนประกอบของยาที่สำคัญของไพฮูเบตก็คือยาตำรับยาบำรุงสมองกลีบบัวแดงนั่นแหละนะในกลีบบัวแดงที่เป็นยาได้ใช้บ่อยๆเนี่ยอภัยบีของเราเนี่ยก็มีบัวบกพริกไทยแล้วก็กลีบบัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อได้เลยว่าตัวบัวบกเนี่ยช่วยในเรื่องของบรรเทาความเครียดทำให้นอนหลับได้ดีเหมือนกันนะคะ
3: ครับ
4: แล้วก็ในคนที่มีปัญหาเรื่องท้องเย็นเนาะท้องเย็นบัวบกก็อาจจะทำให้ท้องอืดได้มากขึ้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกเป็นขมิ้นไปนะคะห้ามกินคู่กับยาต้านการแข็งตัวของเลือดเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้เลือดเนี่ยไหลได้ดีมากขึ้นหรือว่าไหลแบบไหลผิดปกติได้ถ้ามีผงมีแผลช้ำง่ายอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ในหญิงของใครที่แบบผู้หญิงที่กำลังจะวางแผนมีบุตรเนาะห้ามกินบัวบกต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานๆก่อนที่จะวางแผนมีบุตรเขาบอกว่ากินต่อเนื่องนานๆเนี่ยอาจจะยับยั้งการตั้งครรภ์ได้นะคะ
3: โอ้ครับ
4: ก็ดูได้นะถัดมานะคะเป็นน้ำมันรำข้าวแล้วก็จมูกข้าวนะคะน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีสารสำคัญที่ช่วยทำให้นอนหลับได้นะคะมีฤทธิ์ที่ช่วยในเรื่องของทำให้ผ่อนคลายช่วยคลายกังวลแล้วก็ช่วยทำให้นอนหลับได้ดีนะคะด้วยสารที่ชื่อว่ากาบานั่นแหละนะซึ่งสารกาบาเนี่ยเป็นสารสื่อประสาทพบในประสาทส่วนกลางก็คือบริเวณสมองนะคะไขสันหลังนะมีฤทธิ์ที่ช่วยในเรื่องของทำให้แบบร่างกายผ่อนคลายคลายกังวลแล้วก็ทำให้หลับสบายนะซึ่งยานอนหลับส่วนใหญ่ของแผนปัจจุบันเองเนี่ยก็ออกฤทธิ์โดยการจับตัวกับตัวกาบาเนี่ยแหละนะคะซึ่งเป็นสารที่พบได้ตามธรรมชาติของน้ำมันรำข้าวนั่นเองเป็นสารตั้งต้นในการสร้างเมลาโทนินนะคะซึ่งเมลาโทนินเนี่ยมันมีหน้าที่ในเรื่องของควบคุมวงจรการนอนของเรานะซึ่งมีส่วนช่วยในเรื่องของการทำให้นอนหลับนะคะนอกจากนี้เนี่ยสารตัวนี้ยังมีฤทธิ์ที่ช่วยในเรื่องของคลายความเครียดคลายกังวลได้ต้านซึมเศร้านะคะต้านอนุมูลอิสระปกป้องสมองนะคะแล้วก็ยังปกป้องเซลล์รับแสงจากจอประสาทตาอีกด้วยเนาะซึ่งขนาดการรับประทานนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากแบบพวกน้ำมันลำข้าวจมูกข้าวอะไรเงี้ยก็ให้กินเป็นในรูปแบบของแคปซูลนะคะกินครั้งละ 1-2 แคปซูลหลังอาหารเช้าเย็นกินได้เลยนะคะหญิงตั้งครรภ์ให้นมบุตรก็ไม่ควรรับประทานของเราก็มีอยู่เนาะน้ำมันลำข้าวให้กินต่อเนื่องได้นะคะมีคนไข้เหมือนกันนะที่เขาแบบกินต่อเนื่องนะคะในเรื่องของการแบบนอนไม่หลับ นะคะร่วมกับคนที่ร่วมกับมีปัญหาในเรื่องของไขมันในเลือดสูงนะเขาก็บอกว่ากินไปแล้วก็นอนหลับได้ดีแล้วก็หลอดเลือดก็สะอาดด้วยไขมันในร่างกายก็ลดลงนะคะ LDL ลดลง HDL เพิ่มขึ้นนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเหมือนกันใครที่แบบมีโรคประจำตัวเนาะไขมันมีความเครียดอะไรเงี้ยก็เลือกตัวนี้ไปน้ำมันลำข้าวนะคะถัดมานะคะฟักทองฟักทองที่ไพโรเวตไม่มีเป็นนิรโทษยานะคะฟักทองเนี่ยมีการศึกษาพบว่ามันช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการซึมเศร้าได้เหมือนกันนะคะโดยที่มีการทดลองในหนูนะแล้วก็ไปสังเกตพฤติกรรมก็คือเอาหนูเนี่ยมาบังคับให้ว่ายน้ำเนาะแล้วก็เหนี่ยวนำทำให้เขาเนี่ยเกิดภาวะซึมเศร้านะซึ่งหนูเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่ลอยตัวนิ่งเสมือนว่าแบบรู้สึกว่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เราก็ให้ฟักทองอบนะคะแล้วก็สารเบต้าแคโรทีนไปนะคะมีผลว่าหนูเนี่ยรู้สึกว่าแบบความเศร้าลดลงนะฮะพฤติกรรมกลับมาสู่ในสภาวะปกตินะฮะประมาณนั้นเขาบอกว่าตัวฟักทองนะคะแล้วก็เบต้าแคโรทีนเนี่ยมันไปช่วยในเรื่องของลดสารการก่ออักเสบในสมองได้อย่างมีนัยสำคัญนะคะเขาก็บอกว่าตัวฟักทองเนี่ยช่วยในเรื่องของลดภาวะซึมเศร้าได้นั่นแหละโดยสรุปนะคะก็กินเป็นยาได้กินอาหารเป็นยาได้นะคะก็ในรูปแบบของนึ่งก็ได้ต้มก็ได้นะคะหรือกินเป็นมื้ออาหารแบ่งกินไปนะคะก็ช่วยในเรื่องของลดความเครียดคลายกังวลได้เหมือนกันนะคะประกอบในมื้ออาหารกินได้เลยนะคะถัดมาเป็นตัวยาที่ใช้จ่ายในโรงพยาบาลนะคะก็คือเป็นตัวยาหอมนั่นเองนะคะจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เนาะเป็นยาหอมตำรับที่ชื่อว่าเทพจิตนะคะตำรับนี้เนี่ยเป็นยาหอมที่มีรสออกไปในทางสุขุมเย็นนะคะซึ่งตัวยาเนี่ยประกอบไปด้วยตัวหลักๆ ก็คือดอกมะลินะคะซึ่งมีดอกมะลิเยอะมากครึ่งหนึ่งของตำรับเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีเปลือกส้มนะคะแล้วก็มีแบบพวกเกสรต่างๆนะคะพวกเบญจเกสรนะคะแต่ว่ามีดอกมะลิเป็นส่วนประกอบหลักนะคะคนที่มีปัญหาในเรื่องของมีลมวิงเวียนนะคะรู้สึกว่าผะอืดผะอมนอนไม่หลับนะคะแผนไทยเราใช้คำว่าหน้ามืดตาลายสวิงสวายนะคะสวิงสวายทางแผนไทยก็คือทางแผนปัจจุบันก็รู้สึกว่าแบบใจสั่นนั่นแหละวิววิวในอกคล้ายจะเป็นลมแต่ก็ไม่ได้เป็นลมนะคะ ก็จะแนะนำให้ใช้เป็นตัวนี้แหละนะคะเป็นยาหอมเทพจิตนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนาะผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียวแบบกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับกลางวันนอนหลับได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ฟุ้งซ่านเดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากนอนก็ชงเป็นตัวนี้ได้เลยนะคะมีฤทธิ์ที่แบบออกไปในทางหอมเย็นเนาะช่วยในเรื่องของบำรุงหัวใจแต่ว่าการออกฤทธิ์หลักๆเนี่ยมันมาจากตัวน้ำมันหอมระเหยที่มาจากดอกมะลินั่นแหละนะคะเพราะว่าตัวดอกมะลิเนี่ยมันช่วยในเรื่องของกระตุ้นทำให้แบบสดชื่นได้นะคะแล้วก็น้ำมันหอมระเหยจากผิวเปลือกส้มก็ช่วยในเรื่องของทำให้คลายกังวลแล้วก็ทำให้สงบนั่นเองนะคะโดยวิธีการใช้นะคะยาหอมเทพจิตแบ่งเป็น2เวลาละกันนะถ้านอนไม่หลับนะคะนอนไม่หลับก็ให้กินช่วงก่อนนอนนะคะประมาณ1ช้อนชาหรือว่าเริ่มต้นที่ครึ่งช้อนชาก็ได้นะชงกับน้ำอุ่นเนาะแต่ถ้าคนที่นอนหลับได้ดีแล้วนะคะรู้สึกว่ามีความเครียดมีความกังวลเนี่ยค่ะก็ให้กินเป็นในช่วงของมื้อเช้าหรือว่าช่วงสายๆนะแผนไทยจะแนะนำแบบนี้ว่าให้กินช่วงเช้าๆหรือว่าช่วงสายๆก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมหรือว่าก่อนที่จะทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่าจิตใจผ่อนคลายมากขึ้นร่างกายผ่อนคลายมากขึ้นนะคะก็ชงกับน้ำสักประมาณครึ่งแก้วก็ได้นะคะดื่มบำรุงไปนะคะก่อนที่จะกินอาหารหรือว่าดื่มกาแฟนั่นเองก็ช่วยในเรื่องของบรรเทาความวิตกกังวลได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนของแผนไทยเราเองเนี่ยนอกจากจะมีการนวดนะมีการจ่ายยาสมุนไพรเนี่ยเราก็จะมีเป็นตัวน้ำมันหอมระเหย นะคะน้ำมันหอมระเหยก็ช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการวิตกกังวลแล้วก็คลายเครียดได้นะคะก็ใครที่มีโรคประจำตัวอยู่เนาะแบบกินยาละลายลิ่มเลือดอะไรเงี้ยกินยาสมุนไพรไม่ได้นะคะก็มีอีกหนึ่งทางเลือกเป็นวิธีการใช้ดมนั่นเองนะคะการดมเนี่ยใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเหมือนกันไม่เป็นอันตรายนะคะตัวแรกนะคะน้ำมันหอมระเหยนะคะก็เป็นตัวลาเวนเดอร์นะคะลาเวนเดอร์เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสมุนไพรซะทีเดียวแต่ว่าในส่วนของการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราก็มีการจับตัวน้ำมันหอมระเหยมาใช้ในเรื่องของการบำบัดคนไข้เหมือนกันนะก็คือใช้ในเรื่องของการนวดนั่นแหละนะคะตัวลาเวนเดอร์เนี่ยค่ะมีฤทธิ์แบบทำให้สงบทำให้ผ่อนคลายนะคะอันนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ยอดนิยมที่สุดสำหรับการนำมาใช้ในเรื่องของความวิตกกังวลนะคะบรรเทาความเครียดได้ทำให้หลับสบายนะคะอาจจะถ้ามีเป็นแบบเข้มข้นก็อาจจะแต้มที่ขมับก็ได้ซ้ายขวาก่อนนอนอะไรเงี้ยนะหรือถ้าเอามาผสมกับน้ำมันที่เป็นแบบน้ำมันนวดก็ได้เหมือนกันนวดเบาๆบริเวณบ่าคอคนที่ทำงานออฟฟิศนะคะแบบปวดคอบ่าไหลออฟฟิศซินโดรมร่วมกับนอนไม่หลับเนี่ยค่ะเราก็หยดน้ำมันลาเวนเดอร์ไปสักนิดนึงก็ช่วยทำให้นอนหลับได้ดีนะคะน้ำมันหอมระเหยตัวแรกตัวถัดมานะคะเป็นตัว

0: เป็นน้ำมันหอมระเหยที่แบบเป็นกลิ่นกลิ่นสังเคราะห์อะไรเงี้ยค่ะการรับกลิ่นของแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันเน
1: า
0: ะแล้วพอเราดมกลิ่นสังเคราะห์ไปเนี่ยค่ะก็อาจจะรู้สึกว่าวิงเวียนได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเป็นแบบของแท้นิดหนึ่งนะคะน้ำมันหอมระเหยกลิ่นตระกูลส้มตระกูลมะนาวเปลือกส้มอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะกลิ่นส้มเนี่ยเวลาเราแบบปอกเปลือกอะไรเงี้ยมันก็จะมีกลิ่นที่ฟุ้งกระจายออกมาใช่ไหมคะน้ำมันหอมแล้วตัวนั้นแหละก็ช่วยในเรื่องของทำให้ผ่อนคลายเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าตัวส้มเนี่ยค่ะมีฤทธิ์เป็นยาระงับประสาทอ่อนๆได้เขาก็จะช่วยในเรื่องของลดความตึงเครียดนะคะจากระบบประสาทนั่นเองนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะถัดมานะคะเป็นน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดนะคะเบอร์กามอตนะมะกรูด
1: oh.
0: มะกรูดเองเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกัน uh-huh. นะคะเป็นโทนส้มเหมือนกันเปรี้ยวๆนะเขาก็บอกว่าช่วยปรับในเรื่องของความเครียดแล้วก็ปรับอารมณ์ได้นะคะถ้าเกิดเป็นกลิ่นโทนเดียวกันอย่างส้มหรือว่าพวกมะกรูดเราสามารถผสมกันได้นะคะมันก็จะไปกลิ่นโทนเดียวกันนะคะหรือกุหลาบเองนะในกุหลาบเนี่ยก็มีส่วนที่ช่วยในเรื่องของทำให้นอนหลับได้ดีอันนี้เนี่ยเป็นกลิ่นประจำของท่านเจ้าพญาเลยนะคะที่อภัยภูเบศเดสปาเนี่ยเราก็มีการใช้น้ำมันหอมระเหยกุหลาบนะผสมกับน้ำมันนวดให้คนไข้อยู่เหมือนกันนะก็ช่วยในเรื่องของผ่อนคลายนอนหลับสบายอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้ได้ดีนะคะ
1: mm-hmm.
0: แต่ว่าตัวกุหลาบเนี่ยมันจะมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงนิดนึงเพราะว่ากว่าจะสกัดหรือว่ากว่าจะได้มาซึ่งแบบแต่ละหยดอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องผ่านกรรมวิธีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอกุหลาบถูกๆต้องบอกเลยว่าอาจจะไม่ใช่ของแท้แล้วก็ดมอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้สดชื่น นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใช้ก็คือราคามันอาจจะสูงนิดนึงก็ลองดูคิดว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้นะคะแต่ถ้าไม่ได้แบบจะใช้เป็นน้ำมันนวดนะคะก็จะมีเป็นพวกน้ำมันหอมระเหยพิมพ์เศษน้ำอะไรเงี้ยเราก็ดูข้างฉลากก็ได้นะคะที่เขาบอกว่าผสมลาเวนเดอร์นะหรือผสมกุหลาบหรือว่าเป็นกลิ่นส้มอะไรเงี้ยค่ะก็ติดกระเป๋าไว้ก็ช่วยในเรื่องของผ่อนคลายความเครียดได้นะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ต้องฝึกแบบองค์รวมอีกเหมือนกันนะคะในเรื่องของการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนนะคะฝึกการควบคุมการหายใจใช้ได้นะคะในส่วนของแผนไทยแล้วก็จะแนะนำเป็นการทำท่าฤาษีดัดตนนะคะควบคุมแบบลมหายใจเข้าออกอะไรเงี้ยก็ช่วยได้นะใครที่มีอาการฉับพลันทันด่วนเนาะรู้สึกใจหวิวใจสั่นอย่างแรกเลยเนี่ยก่อนที่จะใช้ยาก็ฝึกควบคุมการหายใจนะคะก็สามารถช่วยได้นะคะนอกจากนี้ปัจจัยกระตุ้นจากภายนอกอย่างเช่นพวกอาหารนะอาหารบางชนิดเนี่ยกระตุ้นที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดูที่เจอพวกแบบคาเฟอีนอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่ก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นยิ่งใครที่แบบมีความเครียดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ การสูบบุหรี่หรือว่าอาหารบางอย่างอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไปเพิ่มได้เหมือนกันนะคะเบียร์อาหารที่ส่งผลเสียต่อร่างกายอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ฝึกในเรื่องของการคิดนะคิดบวกเนาะแผนไทยก็วางไว้เหมือนกันลักษณะนี้นะคะถ้าลมกองละเอียดไม่กำเริบนะคะมันก็อาจจะส่งผลต่อลมกองหยาบได้น้อยเหมือนกันนะคิดบวกมองโลกในแง่ดีนะคะไม่หงุดหงิดไม่ฉุนเฉียวอะไรเงี้ยลมก็จะนิ่งก็ผัดผ่าได้ดีเหมือนกันนะคะ ประมาณนี้นะคะในส่วนของการใช้ยาสมุนไพรแล้วก็การดูแลถ้าแบบองค์รวมของแผนไทยนะคะ ก็แนะนำกันว่าถ้าใครมีความเครียดอยากจะหาทางเลือกในการดูแลนะคะนอกจากจะมีการใช้ยาก็มาลองนวดดูกันก็ได้นะคะนวดปรับสมดุลอารมณ์นวดคลายกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่อะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะทำให้นอนหลับสบายหรือคลายวิตกกังวลไปได้บ้างนะคะเป็นอีกทางเลือกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพในส่วนของอภัยภูเบศที่กำลังจะเปิดในช่วงนี้นะคะ
1: ครับ
0: ได้ประมาณนี้นะคะ
1: ประมาณนี้อ่ะโอเคงั้นพักเลยนะครับให้ทางอาจารย์แพรวท่านพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับฟังข้อมูลวันนี้ได้ข้อมูลได้ความรู้เยอะเลยนะฮะเกี่ยวกับการเลือกใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพกันเดี๋ยวพักฟังสปอร์ต1ชุดครับฟังสปอร์ต1ชุดแล้วมีข้อสงสัยในข้อมูลที่อาจารย์พูดคุยไปหรือว่าจะเป็นประเด็นสุขภาพเกี่ยวกับสมุนไพรอื่นๆเดี๋ยวโทรเข้ามาได้เลยนะครับคืนนี้เน้นสมุนไพรแพทย์แผนไทยกับอาจารย์แพรวนะครับ02 29

0: 0473นะครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะจบสปอร์ตแล้วโทรมาได้เลยนะครับ022900473ครับ
1: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีจงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: แม่ลืมปิดน้ำ
5: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได
6: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศรเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
7: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
5: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
6: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศรทั่วประเทศ
8: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
9: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
10: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
9: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
10: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
9: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
11: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
15: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
16: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
14: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
15: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
17: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
18: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบ้วนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
17: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
18: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
17: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
18: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
17: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศร
19: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปาก พ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศร
0: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยครับผู้ฟังที่ฟังอยู่จะโทรศัพท์เข้ามาขอคำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยนะครับสมุนไพรไทยยาตำรับไทยต่างๆนะสูตรอภัยภูเบศรเลยนะมีคำถามอยากจะปรึกษาสอบถามโทรเข้ามาได้เลยนะครับผู้ฟังโทรมาแล้วครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
20: อ๋อเจ้าเชียงใหม่ค่ะ
0: อ้าวเชียงใหม่
20: ตา
0: การ
20: ยานนะคะ
0: อ้าวคุยกับหมอแพรวได้เลยครับ
20: ค่ะจะขอเรียนคุณหมอว่าป้าได้หกล้มตั้งแต่วันที่15เดือนเมษาจนป่านนี้แล้วไหล่อ่ะมันยังไม่หายค่ะมันไม่ทราบว่าเป็นอะไรไปหาหมอแล้วหมอก็ไปเอ็กซเรย์ดูแล้วปรากฏว่าก็ไม่มีกระดูกแล้วไม่มีกระดูกเป็นอะไรเกี่ยวกับกระดูกเลยจ้ะแล้วทีนี้ตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งบัดนี้มันยังเจ็บอยู่อะค่ะเท้ามือก็ไม่ได้แล้วก็ยกมือขึ้นตรงๆไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเอามือข้างซ้ายช่วยมือข้างขวายกขึ้นแล้วลงได้แต่เอาขึ้นเองนี่มันไม่ได้อะค่ะมันเกี่ยวกับกระดูกแล้วมันเป็นยังไงหรือเปล่าคะ
0: เหมือนไหล่ติดเลยเหมือนไหล่ติดอ่ะ
21: ยกต้องใช้มือข้างหนึ่งช่วยยกไม่มีแรงเหรอจ๊ะหรือว่ายกแล้วมันปวด
20: ยกแล้วมันเจ็บค่ะปวดมากเลย
21: คุณป้าคุณหมอเขานัดอีกไหมอ่ะจ๊ะ
20: เขาบอกว่าถ้ามีอาการทนไม่ไหวแล้วก็ให้กลับไปหาหมอกระดูกโดยตรง
21: อ๋อยังไม่ได้เจอหมอกระดูก
20: ไปที่ฉุกเฉินค่ะ
21: อ๋อคุณป้าแล้วหลังจากที่กลับมาเนี่ยจะกินยาต่อเนื่องไหมกินยาที่เป็นยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดอะไรเงี้ย
20: ไม่มียาคลายกล้ามเนื้อแต่มีพาราให้หนึ่งแผง
21: อ๋อแล้วได้พักการใช้งานอยู่บ้างไหมจ๊ะหรือทำงานเหมือนเดิม
20: ก็พักเลยเพราะว่าใช้งานไม่ได้เลยเป็นข้างขวาซึ่งตัวป้าเองข้างซ้ายครึ่งซีกเป็นโปลิโออยู่แล้วไม่มีแรงอะค่ะ
21: เอาหรอปวดข้างขวา
20: ต้องใช้ข้างขวามาตลอด
21: อ๋อแล้วก็คือ
20: หาป่อยมาเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยข้างซ้ายมันทำอะไรก็ไม่ถนัดแล้วก็ไม่มีแรงต่างหาก
21: ก็ถ้าพักแล้วใช่ไหมจ๊ะกินยาแล้วทําท่ากายบริหารไม่หมอเขาสอนไม่ยืดอะไรเงี้ยจ้ะ
20: เขาบอกว่าถ้าอาการดีขึ้นให้ยกมือแล้วก็ค่อยๆหมุนแขน
21: ก็ทำตามที่บอกแล้วทุกอย่างละ
20: ยกมือก็ต้องช่วยเอาข้างซ้ายมาช่วยยกมือข้างขวาขึ้น
21: แล้วมีการประคบอะไรอย่างนี้บ้างไหมจ๊ะประคบยาประคบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยมีไหม
20: ก็ไม่มีค่ะพอดีซื้อไอยาสเปรย์กระดูกไก่ดำไว
21: ้
20: ธรรมดาที่เจ็บข้อเข่าแล้วฉีดแล้วมันจะอาการมันจะดีขึ้นแต่มันให้หายนี่มันไม่หายแน่แต่อาการมันบรรเทาขึ้นแต่ทีนี้เอามาฉีดที่หัวไหล่อ่ะมันไม่ได้เรื่องเลยอ่ะค่ะ
21: ไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมจ๊ะแปลว่าก็ดูแลมาระดับหนึ่งแล้วกินยาแล้วอะไรแล้วเน
20: า
21: ะก็ลองดู
20: หมดไปสองแผงแล้วอะค่ะอาการไม่ดีขึ้นเลย
21: ถ้าพักการใช้งานแล้วยังไม่ดีขึ้นก็ลองกลับไปใหม่ตามที่คุณหมอว่าก็ได้นะจ๊ะที่เขาบอกว่าถ้าไม่ดีขึ้นให้มาหาหมอกระดูกน่ะ
20: ค่ะอ๋อต้องกลับไปหาหมอก็ดูก็พยายามอยู่ว่ากินยาก็เปลี่ยนจากพารามากินคู่กับยาเม็ดสีเหลืองเขียวอะค่ะแค่ปวดเหลืองเขียวให้ที
21: ่
20: ดินที่ตาน่ะมันก็ยังดีขึ้นก็ยังเจ็บอยู
21: ่เม็ดเขียวเหลืองด้วยก็เอาอย่างนี้จ้ะถ้าเรา พักแบบจริงๆและพักแบบพักแล้วไม่ได้ทำงานหนักแล้วหรือว่าเนี่ยทำทุกอย่างแล้วมันไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องไปลองหาคุณหมอตามที่คุณหมอเขาบอกนั่นแหละลองไปตรวจเพิ่มดูใช่ตามที่คุณหมอเขาบอกไว้ใช่ไหมจ๊ะเขาบอกว่าถ้าไม่ดีขึ้นให้ไปหาใหม่เนาะ
1: ค่ะ
0: ไปหาลำบากไหมไปหาลำบากไหม

0: มอกระดูกนี้จะถ้าเป็นคนไข้แทรกเนี่ยมันจะช้ามากๆเลยอะค่ะจะเป็นอาจจะเป็นเกือบโบยอะเกือบสุดท้ายอะ
1: เข้าใจ
2: ก็ต้องยอมก็ต้องยอม
1: เข้าใจใช
2: ่ก็ต้องยอมครับก็ต้องยอมเสียสละไปวันนึง
1: เพราะมันไม่หายเนาะเราทำทุกอย่างแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
2: มันก็ต้องยอมเสียสละไปสักวันนึงครึ่งค่อนวันอะนะก็เตรียมตัวไปให้พร้อมเลย
1: แต่ระหว่างนี้ก็พักเยอะๆนะจะพยายามอย่าใช้แขนพยายามอย่าฝืน
2: ยังใช้อยู่ไหมแขนข้างขวายังใช้อยู่ไหมครับ
0: ก็ตอนนี้มันใช้แล้วมันเจ็บแล้วก็ไม่ใช้มาค่ะ
2: แล้วใช้ข้างซ้ายแทนเหรอ
0: ก็ข้างซ้ายมันก็ไม่มีแรงที่จะทำอะไรเลยแค่กับถึงที่ไอ้ที่ถุงแซ่บๆก็ยังตกเลย
2: นั่นแหละสิก็แสดงว่ายังใช้ข้างขวาอยู่ประจำ
0: ไปตั้งครึ่งซีกเลยค่ะ
2: ก็แสดงว่ายังใช้ข้างขวาอยู่ก็ไม่ค่อยได้พักเท่าไหร่ยังใช้ในกิจวัตรประจำวันอยู่เพราะว่าข้างซ้ายมันอ่อนแรง
0: ก็พยายามว่าเวลาขึ้นมานี่ธรรมดาจะใช้ข้างขวาเนี่ยเท้าแขนขึ้นจากเตียงก็ดีจะยืนลงเตียงเนี่ยก็ใช้ข้างซ้ายประยุงด้วย
2: มีใครช่วยอะไร
0: ไม่ใช้ข้างขวาโดยเต็มที่ไม่ใช้ก็ใช้เต็มที่แล้วมันเจ็บ
2: เข้าใจมีคนช่วยทำอะไรแทนได้บ้างไหมที่บ้าน
0: ก็บางทีหลานมาหาตอนเช้าก็จะมาช่วยดึงแขนซ้ายขึ้นนั่งค่ะ
2: ต้องให้เขามาประจำนะ
1: แสดงว่าปวดเยอะดึงเองไม่ไหว
2: ต้องให้เขาต้องให้หลานมาช่วยประจำเพราะว่าถ้าไม่มาช่วยประจำเรายังต้องใช้อยู่ใช้งานข้างขวาอยู่มันก็ยิ่งหายากใหญ่ถ้าหากว่ามีหลานมาช่วยทำ
0: ถ้าพูดถึงใช้ข้างขวาด้วยนี่จะใช้ไม่มากอะค่ะใช้ไม่มากเลยเพราะคือมันเจ็บว่าเราก็จะไม่ใช้มันเลยถ้าเจ็บแล้วก็หยุดเลยอะ
2: มันก็ยังใช้อยู่ไงก็คือมันใช้อยู่ไงก็คือแสดงว่าคุณน้านี่ยังใช้อยู่จนเจ็บถึงหยุดมันก็ยังอักเสบอยู่ตลอดเนี่ยคือเข้าใจอะว่าพยายามจะไม่ใช้แต่ว่าชีวิตของคุณนะยังต้องใช้ข้างขวาอยู่เพราะข้างซ้ายมันไม่มีแรงเมื่อยังใช้งานอยู่แล้วก็ใช้จนเจ็บแล้วก็หยุดมันก็ไม่หายครับแสดงว่าไม่ได้พักอย่างจริงจังผมถึงแนะนำว่าให้หลานมาช่วยดูแลให้เยอะขึ้นการพักผ่อนการพักข้างขวาเขาจะได้พักเต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้น
0: ค่ะ
2: ได้ทำได้ไหม
0: ค่ะ
2: ให
0: ้พยายามแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวก่อนเราจะดูว่าคิวอายุรกรรมนี่มันคิว15อายุรกรรมนี่มันรับจำนวนจำกัดเหมือนกันสองไม่เกิน200คนเหมือนกันคนจะเยอะมากเลย
2: ของเราได้คิวอยู่แล้วคือเดี๋ยวคุณนะเดี๋ยวไม่จบของคุณนะได้คิวอายุรกรรมวันที่20อยู่แล้วใช่ไหม
0: ค่ะ
2: ก็ไป
0: คิวติดแน่คิวตรวจติดแน่แต่ว่าต้องตรวจปัสสาวะกับตรวจเลือดด้วย
2: อันแหละก็ไปตามที่หมอเขานัดไปทำตามที่ก็หมอเขาให้ทำตามทุกอย่างเลยเสร็จแล้วควรจะไปแจ้งหมออย่างนี้ควรจะต้องไปแจ้งคิวเกี่ยวกับหมอกระดูกยังไงครับอาจารย์พอจะแนะนำยังไง
1: ไม่แน่ใจว่าที่โรงพยาบาลเหมือนกันไหมแต่โดยปกติอะค่ะโดยปกตินะก็อาจจะแจ้งกับคุณหมออายุรกรรมนั่นแหละเดี๋ยวเขาก็จะมีการส่งต่อเพิ่มเติมไปเอง
2: ไปแจ้งกับทางทีมที่เขารับบัตรอะ
1: แต่ถ้าพยาบาลถ้าความชัวร์เนาะต้องถามเจ้าหน้าที่
2: ใช่ใช่ไปถาม
1: หรือตรงนั้นแหละ
2: ไปถาม
1: ที่อยู่ตรงนั้น
2: น่ะไปถามเจ้าหน้าที่ที่รับบัตรว่าเราต้องการตรวจตรงนี้เพิ่มด้วยเนี่ยจะให้ค่อยแนะนำให้ฉันหน่อยได้ไหมยังไงนะจะได้ทำจะได้ไปวันเดียวแล้วเคลียร์ให้เรียบร้อยนะ
0: อ๋อจะได้ไปโรงพยาบาลทีเดียวเลย
2: ใช่จะได้ไม่ต้องไปหลายรอบมันไหนๆก็ไปแล้วก็เสียเวลาสักวันหนึ่งค่อนวันก็ได้พาหลานไปด้วยนะ
0: ค่ะค่ะ
2: โอเคนะคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วยังไงมาปรึกษาใหม่
0: ค
2: ุ
0: ณหมอแล้วก็
2: จ้ะ
0: คุณนรงค
2: ์จ้ะมันจะไม่จบเดี๋ยวมันไม่จบโอเคครับ
0: จะโทรแล้วโทร
2: ไม่ติดนะโอเคจ้าอ้าวสู้ๆนะอย่างที่แนะนำไปนะพยายามใช้แขนขวาให้น้อยที่สุดเอาหลานช่วยหลานมาจะตักข้าวทำอะไรก็แล้วแต่ในหยุดใช้ได้หยุดใช้เลยสัก3-4วันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะ
0: ค่ะ

0: ค่ะ
1: อ่ะ
0: ค่ะ
1: โอเคครับหมดเวลาข้ออาจารย์ครับ
0: ค่ะ
1: ครับขอบคุณอาจารย์แพรวครับโอเคครับก็คงได้สายเดียวหมดเวลาพอดีนะอ่ะเดี๋ยวฟังข่าวต่อเลยนะครับโชคดีครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งหารือเกาหลีใต้แก้ปัญหาระงับรับแรงงานไทย4จังหวัดอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
11: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
10: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
11: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งหารือเกาหลีใต้แก้ปัญหาระงับรับแรงงานไทย4จังหวัดพร้อมวางมาตรการระยะยาวป้องกันแรงงานหลบหนีในจ้าง
12: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหากรณีเกาหลีใต้ขึ้นแบล็คลิสต์แรงงานไทยจาก4จังหวัดคือขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามไม่ให้ไปทำงานภาคเกษตรและประมงตามข้อตกลงความร่วมมือ MOU หรือวีซ่า E8 เป็นระยะเวลา1ปีโดยทั้ง2ฝ่ายเห็นตรงกันให้เร่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยฝ่ายเกาหลีใต้จะนำข้อห่วงใยของไทยไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกร่วมกันขณะที่ไทยพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่หากจำเป็นก็พร้อมเดินทางไปหารือกับทางการเกาหลีใต้ด้วยตนเองส่วนสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกาหลีใต้ระงับรับแรงงานไทยจาก4จังหวัดมาจากปัญหาแรงงานหลบหนีในจ้างจำนวนมากโดยเฉพาะแรงงานล็อตล่าสุดที่ส่งไป51คนแต่หลบหนีหายไปถึง30คนคิดเป็นสัดส่วนกว่า159กระทรวงแรงงานเตรียมวางมาตรการระยะยาวป้องกันการหลบหนีในจ้างทั้งการตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมแรงงานให้เข้มงวดมากขึ้นรวมถึงเตรียมนำระบบแอปพลิเคชัน Smart TOEA ของกรมการจัดหางานมาใช้ติดตามแรงงานไทยในต่างประเทศโดยให้มีการรายงานตัวกับกระทรวงแรงงานเป็นระยะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศปลายทางและแก้ปัญหาแรงงานผิดกฎหมายกว่าแสนคนในเกาหลีใต้ให้กลับเข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนิตยาคุณสิมรายงาน
3: กรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งขยายผลคดีกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องภายใน15วันพร้อมตรวจสอบเส้นทางขนส่งและเรือขนน้ำมันต้องสงสัย
0: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าคดีกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายโดยเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องภายใน15วันหลังเร่งตรวจสอบ3ประเด็นหลักได้แก่คลังน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัทน้ำมันในจังหวัดอ่างทองและเส้นทางขนส่งน้ำมันทางทะเลจากภาคตะวันออกสู่ภาคใต้ซึ่งพบความผิดปกติในการขนส่งน้ำมันหลายเที่ยวเรือและมีน้ำมันสูญหายกลางทะเลจำนวนมากเบื้องต้นพบผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลรวมถึงหลักฐานบางส่วนที่เชื่อมโยงถึงกลุ่มนายทุนที่อาจอยู่เบื้องหลังการกระทำผิดพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางภาษีและธุรกรรมทางการเงินเพิ่มเติมนอกจากนี้ DSI ยังเร่งตรวจสอบเรือขนส่งน้ำมันต้องสงสัย3ลำจาก3บริษัทหลังพบพิรุธด้านเอกสารการขนส่งและพฤติกรรมจอดลอยลำกลางทะเลโดยไม่เข้าเทียบท่าแม้ขณะนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงโดยตรงกับคลังน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติมดลภาสุภรสมบัติรายงาน
3: กระทรวงคมนาคมเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาความล่าช้าโครงการท่าเรือแหลมฉบังในสัปดาห์หน้าเพื่อหาข้อสรุปและแนวทางให้ชัดเจน
13: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าในการแก้ปัญหาโครงการท่าเรือแหลมฉบังว่าที่ผ่านมาได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายแบบ Third Party โดยสัปดาห์หน้าจะหารือกับฝ่ายกฎหมายของกระทรวงคมนาคมและการท่าเรือแห่งประเทศไทยเพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและต้องไปในทิศทางเดียวกันก่อนที่จะนำข้อสรุปดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมในระดับนโยบายต่อไปคาดว่าการหารือในสัปดาห์หน้าจะช่วยให้ได้คำตอบที่ชัดเจนเพื่อเร่งผลักดันโครงการให้ดำเนินต่อไปได้อย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมเจ้าท่านายสันเพชรกล่าวว่าได้รับรายงานเบื้องต้นแล้วและได้กำชับให้กรมเจ้าท่าเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเน้นย้ำให้นโยบายการทำงานต้องโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนพศรแก้วคำรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ท่านเคยเจอปัญหากรณีดังต่อไปนี้หรือไม่กรณีที่ดินของท่านไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะหรือเรียกว่าเป็นที่ดินตาบอดเราจะมีข้อกฎหมายและทางแก้ปัญหาอย่างไรกรณีนี้ที่ดินตาบอดกฎหมายจะกำหนดไว้เป็น2กรณีด้วยกันกรณีแรกกรณีที่ที่ดินของท่านถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่ไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้กรณีนี้เช่นท่านมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งนะครับที่ดินของท่านถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่ไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้ท่านผ่านที่ดินแปลงอื่นออกสู่ทางสาธารณะแต่ด้วยความยินยอมของเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงนะครับกรณีดังกล่าวนะครับต่อมาเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงไม่ยินยอมให้ท่านใช้ทางผ่านดังกล่าวออกสู่ทางสาธารณะกลายเป็นที่ดินตาบอดกรณีนี้ในทางกฎหมายนะครับกำหนดให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิ์ทางศาลในการฟ้องขอเปิดทางเรียกว่าทางจำเป็นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการที่จะฟ้องขอเปิดทางจำเป็นดังกล่าวเป็นการกระทบสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงท่านจำต้องใช้ค่าทดแทนให้กับเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงด้วยนะครับส่วนกรณีที่2กรณีที่ที่ดินมีการแบ่งแยกแบ่งโอนไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้นะครับในกรณีนี้เช่นท่านมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งเดิมที่ดินของท่านสาธารณะอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้เพราะที่ดินของท่านมีการแบ่งแยกแบ่งโอนเช่นมีการแบ่งขายบางแปลงออกไปหรือแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นนะครับปรากฏว่าที่ดินแปลงที่ท่านมีการแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ออกไปดังกล่าวเป็นที่ดินที่ติดกับทางสาธารณะเป็นเหตุให้ที่ดินของท่านกลายเป็นที่ดินตาบอดกรณีนี้นะครับในทางกฎหมายก็สามารถที่จะฟ้องขอเปิดทางจำเป็นได้เช่นเดียวกันแต่มีความแตกต่างจากกรณีแรกนะครับกรณีนี้จะขอออกสู่ที่ดินสาธารณะจะต้องฟ้องขอทางจำเป็นจากที่ดินแปลงที่มีการแบ่งแยกแบ่งโอนเท่านั้นท่านจะไปฟ้องเรียกเอาทางจำเป็นจากที่ดินแปลงอื่นไม่ได้และท่านไม่จำต้องใช้ค่าทดแทนให้กับเจ้าของที่ดินแปลงที่มีการแบ่งแยกแบ่งโอนดังกล่าวนะครับท่านจำผมไว้นะครับกรณีที่ดินตาบอดต้องมีทางออกเสมอนะครับถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์เพื่อให้ความช่วยเหลือท่านทางด้านกฎหมายได้ครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาพบให้ความรู้ให้สติปัญญาแล้วก็ให้ความอบอุ่นใจคือฟังแล้วสบายใจแก่ท่านผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราพบกันวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์กลางเดือนพฤษภาคมปี2569ค่ะเสาร์ที่16พฤษภาคมนะคะวันนี้เป็นวันแรม15ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะเป็นวันธรรมสวนะด้วยก็คือวันพระนะคะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านคงเตรียมตัวเตรียมใจเรียบร้อยแล้วที่จะมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะมาสักษาหรือว่าชี้แจงพระธรรมคำสอนซึ่งเป็นต้นฉบับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันแล้วนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจมบานเจมบาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันในการที่จะมาสุมหัวรวมตัวใส่ใจสอบถามพิจารณาไตรตรองทบทวนในคำสอนที่อยู่ในพระไตรปิฎกในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นเนื้อหาคำสอนที่ครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆท่านได้รวบรวมจัดหมวดหมู่ลงบทพยัญชนะแปลเป็นภาษาต่างๆเอาไว้แล้วครูบาอาจารย์เหล่านั้นเอามาจากไหนก็เอามาจากพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งเป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกต่อๆกันมาเราก็นำมาบอกต่อๆกันไปโดยทุกสัปดาห์ก็จะมีพระอาจารย์ก็ไปอ่านมาท่านผู้ฟังก็ไปอ่านมาด้วยแล้วมีประเด็นตรงไหนเข้าใจอย่างไรอย่างไรเราก็มาพูดคุยกันโดยก็จะมีคุณเตือนใจมาร่วมอ่านร่วมพูดคุยกันไปด้วยในทุกวันเสาร์ช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเป็นบ้าน
0: เจ้าค่ะวันนี้จะมาถึงพระสูตรที่40ถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ก็ที่40เป็นบ้าน
0: เจ้าค่ะ
1: แต่เป็นพระสูตรที่อยู่ในหมวดที่มีธรรมะ9ประการกริวันนวกะนิบาตแต่ซึ่งซีรีส์ของเราเนี่ยก็จะไปตามลำดับก็เราอยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่าอังคุตรนิกายซะก่อนในคัมภีร์นี้ก็จะแบ่งเป็นหมวดหมวดที่มีธรรมะ1ประการ2ประการจนถึงตอนนี้เราอยู่ในธรรมะ9ประการก็เรียกนวกะนิบาตใน9ประการเนี่ยก็จะเรียกจะมี150สูตรแล้วก็จะแบ่งเป็นเซต50 50 3เซตแล้วเราอยู่ในเซตแรกที่มีเซต50สูตรแรกและในแต่ละเซตเราก็จะแบ่งเป็นวรรคไปอีกแล้วก็10ข้อมี1วรรค10ข้อมี1วรรคอย่างนี้ก็ยังอยู่ในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับฌานสมาธิก้าวกันด้วยกันในการรวบรวมธรรมะที่เป็นหัวข้อเป็นประการประการอันนี้คือลักษณะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านแยกเป็นข้อเป็นข้อเอาไว้ให้เพื่อที่จะง่ายต่อการจำแล้วก็ครูบาอาจารย์ในสมัยร่วมสมัยพระพุทธเจ้านั้นน่ะท่านก็เห็นว่าอันนี้มันเหมือนกันด้วยกันก็จับมาไว้ด้วยกันแต่ซึ่งก็จึงเป็นเรื่องที่มันจะเกี่ยวข้องกันหัวข้อคล้ายคลึงกันมันก็จะง่ายต่อการศึกษาง่ายต่อการทรงจำพูดถึงพระสูตรนี้พระสูตรข้อที่40เป็นเรื่องของสมาธิ9ขั้นเหมือนอย่างที่เราคุยกันต่อกันมาตามซีรีส์นี้เลย
0: ก็
1: ไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับโลกเรื่องเกี่ยวกับสงครามอย่างข้อ39ที่ผ่านมาเนี่ยสงครามระหว่างอสูรกับเทวดาเนี่ยนะข้อนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะแต่ว่าคือเดียวกันเนี่ยคือสมาธิอ่ะแบบเดียวกันเลย9ขั้นเหมือนกันแต่อุปมาต่างกันโดยข้อนี้อุปมาว่าด้วยช้างนะเอาช้างมาเป็นอุปมานาคะเนี่ยเป็นภาษาบาลีแปลว่าช้างแต่ช้างนี่เขาจะมีหลายศัพท์เนาะใช้คำว่านาคก็ได้ใช้คำว่าหัตถีก็ไ กุญชรก็ได้มีหลายศัพท์ทีนี้ช้างเปรียบยังไงเปรียบเหมือนช้างใหญ่พญาช้างที่เขาอยู่ในป่าแต่ทีนี้อยู่ในป่ามันก็อยู่กับฝูงไงอยู่ในฝูงเนี่ยทั้งช้างพลายช้างพังลูกช้างช้างเล็กอะไรต่างๆแล้วพออยู่กันหลายตัวเนี่ยปัญหามันเกิดแต่ตรงไหนเพราะว่าเดี๋ยวก็ช้างตัวนี้ก็เดินไปข้างหน้าเบียดมาข้างหลังแหมจะกินอะไรเดี๋ยวมันจะทำลายยอดแบบคือตัวเองไปหักกิ่งไม้สูงๆมาอย่างนี้หล่นลงมาเสร็จปุ๊บยังไม่ทันจะกินพวกลูกช้างเข้าใส่ก่อนละแหมมันเลยแบบเบียดเสียดยัดเยียดอยากจะลงน้ำขึ้นจากน้ำมันไม่สบายช้างใหญ่พญาช้างก็มีความคิดว่าอย่างนี
0: ้
1: ก็เลยแมวดีกว่าฮะพลุกพล่านเหลือเกินแล้วตัวเองก็เลยหลีกออกจากโขลงหลีกออกจากโขลงไปอยู่ผู้เดียวทีนี้พออยู่ผู้เดียวนี่สบายยังไงอาจจะหักกิ่งไม้ลงมาก็กินคนเดียวจะเดินขึ้นจากน้ำลงไปในน้ำก็ไม่ต้องมาคอยเบียดเสียดยัดเยียดกับพวกที่จะขึ้นจะลงก็สบายกายสบายใจดีช้างเขาว่าอย่างนี้นะช้างก็มีความ
0: คิด
1: อันนี้เป็นอุปมาเป็นอุปมาแล้วเปรียบกับภิกษุทั้งหลายหรือว่าอย่างเราอย่างนี้ก็ได้เนาะว่าถ้าเราอยู่คลุกคลีคลุกคลีปะปนกันในที่นี้หมายถึงคลุกคลีใครถ้ากรณีของภิกษุก็จะคลุกคลีด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอามาตย์ของพระราชาเดรัจฉีสาวกของเดรัจฉีคือมันคลุกคลีเยอะทำยังไงเอาเราก็หลีกออกคราวนี้ภิกษุรูปนี้ก็หลีกออกไปอยู่ผู้เดียวอยู่ที่ไหนป่าโคนไม้ภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าชาป่าชัดที่แจ้งล้อมฟางไปอยู่แล้วไงตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหรือเดินว่างก็ได้นะแล้วทำยังไงกำจัดนิวรณ์มันกำจัดนิวรณ์ก็มีอะไรบ้างก็มี5ข้อเนาะนิวรณ์ความเพ่งเล็ง1 2พยาบาท3ความง่วงซึม 4. ความฟุ้งซ่านรำคาญใจแล้วก็ 5. ความเคลือบแคลงเห็นแยงกำจัดได้เสร็จปุ๊บก็เข้าฌาน1ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4แต่ละฌานละฌานจนถึง5 6 7 8และ9แต่ละฌานละฌานตั้งใจคำนี้บอกว่าจะเป็นผู้ที่มีใจเบิกบานบำบัดกิเลสดังโรคคันได้โรคคันนะคือเปรียบเหมือนช้างนะช้างที่มีโรคคันแบบไม่เบิกบานใจเพราะว่าอยู่คลุกคลีกันมากแล้วก็เหมือนกับภิกษุที่ว่าพอไปอยู่หลีกเร้นอยู่ผู้เดียวแล้วจิตใจมีความสงบก็บำบัดโรคคันแล้วก็เราก็กำจัดกิเลสโรคคันนี้ก็คือกิเลสที่ว่ามารบกวนจิตใจนั่นเองอันนี้คือพระสูตรโครงของพระสูตรเขาเป็นอย่างนี้ในข้อที่40ทีนี้พอเราฟังแล้วเนี่ยคุณเดินใจอันนี้เรามาคิดดูอันนี้พระพุทธเจ้าพูดเคสของภิกษุใช่ไหมแล้วตัวเราเป็นตัวเราอย่างเงี้ยยังคลุกคลีอยู่ในหมู่บ้านในหมู่บ้านคือเรือนนั่นแหละเดี๋ยวกับพี่สาวน้องชายเพื่อนบ้านคู่ครองลูกโอ้การงานหัวหน้าลูกน้องมันวุ่นวายไปหมดการจราจรมันโอ้โหไม่ได้แบบจะสงบได้เลยโอเคป่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็คือเหมือนช้างที่วุ่นวายนะเขาเรียกว่ามีโรคคันแล้วก็แบบไม่สบายใจนะพุ่งพล่านแล้วก็เหมือนเรามีภาษาต่างๆมากมายเอาทำไงอ่ะเอาคุณก็ไปหลีกเร้นบ้างนะสมัยต่อมาทำไงเราก็มาคิดว่าฉันจะไปอยู่เรือนว่างฉันจะไปอยู่ป่าภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าชาป่าชัดที่แจ้งล้อมฟางนี่คือสเปคในกรณีว่าเป็นเสนาสนะอันสงัดของพระพุทธเจ้านะ
0: เจ้าค่ะในสมัยพุทธกาลนะคะ
1: สงัดที่หลีกเร้นสงัดนี้มีสองอย่างสงัดที่เป็นทางกายคือสถานที่แบบนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ความสงัดทางใจที่เป็นชั้นหนึ่งถึงชั้นเก้าอย่างนี้ให้เกิดความสงัดทางใจอันนี้ถึงจะดีเปรียบเหมือนช้างพลายช้างพญาช้างตัวนี้แล้วก็คือ เหมือนเวลาเราบางทีเราไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมไปสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเดือนนี้แล้วก็ต้นปีปลายปีกลางปีบางคนก็ไปปีหนึ่งหลายครั้งเพื่อหาความสงบใจโดยใช้สถานที่เนี่ยเป็นตัวช่วยประเด็นที่น่าสนใจในพระสูตรนี้อีกจุดหนึ่งคุณใจก็คือว่าบางทีความสงบใจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาจากที่ที่มันสงบก็ได้ตอนนี้เราได้เคยคุยกันมาในพระสูตรก่อนๆ นะรู้สึกถ้าเราไปตอนต้นๆของหมวดนี้เลยจะประมาณข้อ1ข้อ2 10ข้อแรกนะถ้าอาจารย์จะไม่ผิดเรื่องของพระเมขิยะพระเมขิยะนี่สุดจะอยู่ในข้อที่3ตอนนี้อยู่ข้อที่40นะถ้าเรากลับไปดูย้อนในข้อที่3นะข้อที่3เรื่องท่านพระเมขิยะเนี่ยพระอาจารย์เอามาได้ฟังในช่วงคลังพระสูตรด้วยนะเพราะมันมีเรื่องพระสูตรที่น่าสนใจตรงนี้เพิ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองมาให้ท่านฟังเมขิยะสูตรเนี่ยพูดถึงพระเมขิยะที่เป็นอุปถัมภ์ของพระพุทธเจ้าเนาะแล้วก็ขอไปหลีกเร้นในป่าที่มีความสงัดเงียบแต่ว่าจิตใจนี่โอ้โหถูกกลุ่มลุมฟุ้งซ่านไม่สงบกามราคะเข้าแทรกวุ่นวายอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นนะก็จ
0: ะ
1: ไม่ฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เพราะว่าสงบกายมันไม่ได้หมายความว่ามันจะสงบใจได้ด้วยไง
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จะต้องมีเครื่องมืออื่นๆที่จะทำความสงบใจให้ได้เพราะฉะนั้นคนที่ถ้ามีจิตใจสงบแล้วเนี่ยคุณตาใจอยู่ที่ไหนเขาก็ทำความสงบได
0: ้อันนี้จริงเจ้าค่ะ
1: ได้อยู่นะทีนี้ถ้ามันบางทีมันนั่นนี้นวลมากบางทีเราก็ต้องไปเติมพลังบ้างเขาจะมีคำว่าไปชาร์จพลัง
0: ไปชาร์จแบตนะคะไปชาร์จแบตนิดนึงเข้าคอร์สปฏิบัติธรร
1: ม
0: อันนั้นแหละปฏิบัติได้เยอะเลยเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์
0: สงบจริงๆเจ้าค่ะ
1: แล้วก็ไม่ใช่หมายความว่างั้นถ้าเราอยู่วุ่นวายอยู่ครองเรือนในบ้านเจอคนนั้นคนนี้เราจะทำความสงบไม่ได้ก็ไม่ใช
0: ่
1: ก็ต้องทำให้ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าบอกว่ามันมากจริงๆอ่ะเนี่ยเจอภาษานั่นนี่โน่นเราก็ควรจะไปหลีกเร้นบ้างเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นสองจุดนี้ก็แยกกันแล้วก็เกี่ยวเนื่องกันมันก็ไม่แยกกันแต่เกี่ยวเนื่องกันเพราะว่ามันก็คือกายใจของเราเองอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านอยู่คลุกคลีกับภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยท่านเจอคนเยอะแยะบางทีท่านก็ไปหลีกเร้นและทำเป็นตัวอย่างแต่ไม่ใช่ว่าตอนที่ท่านเจอผู้คนมากมายท่านจะจิตใจฟุ้งซ่านก็ไม่เป็นแต่ว่าก็มีเวลาไปหลีกเร้นบ้างเพราะเราก็ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเราก็ทำตามก็จะได้ประโยชน์อีกประการหนึ่งที่พระอาจารย์ใหญ่จะตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้ก็คือว่าสำหรับท่านผู้ฟังที่ฝึกปฏิบัติบางทีเราทำงานเนี่ยนะเจอคนนั้นเจอคนนี้แล้วมันก็แบบวุ่นวายไม่สงบไอ้ตรงที่วุ่นวายไม่สงบทำให้เราก็เลยไม่ได้ความสงบใจพอไม่ได้ความสงบใจก็เลยว่าโอ้ยฉันอยากจะไปบวชแล้วฉันอยากจะไม่อยากจะลาออกอยากจะทำอะไรที่มันตัดจากตรงนี้ไปเลยนะ
0: okay. อัน
1: นี้มันกลายเป็นสุดโต่งอีกข้างหนึ่งไปแต่คำว่าสุดโต่งเนี่ยหมายความว่าพอเราได้อะไรที่เราไม่ชอบใจเจออะไรที่เราไม่ชอบใจแล้วก็จะปฏิเสธสิ่งนั้นไปเลยเนี่ยจิตของคนที่มีกิเลสหรือกิเลสเนี่ยมันจะหลอกให้เราคิดไปสุดโต่งแบบนั้น
0: mm-hmm.
1: แต่ okay. ทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านคือทางสายกลางแต่หมายความว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้ที่คุณวุ่นวายทำงานนั่นเนี่ยจริงคุณทำจิตให้สงบได้อยู่นะแต่คุณทำไม่ได้ไงถ้าเราทำจิตให้สงบอยู่ในขณะที่เราทำงานเราเจอผู้คนเราก็ทำได้คือมันมีวิธีการที่ทำอยู่ซึ่งวันนี้จะเป็นหัวข้อที่เราจะพูดถึงในข้อที่42นี้ด้วยนะสัมภาทสูตรเนี่ยพูดถึงว่าโอกาสในความบีบคั้นพอเราเจอผู้คนนั่นนี่นี่คือความบีบคั้นเราจะหาช่องหาโอกาสในการที่จิตเราจะสงบได้ยังไงแต่จริงๆแต่จะไปพูดในจุดนั้นแต่ว่าเอาก็ถ้าบอกว่าคุณฝึกดีแล้วเนี่ยคุณทำได้อยู่คุณทำได้อยู่อย่าไปสุดตรงนั้นคิดว่าฉันจะต้องลาออกฉันจะไม่อยู่มาแล้วฉันจะไปบวชเลยแต่เป็นผู้ชายกับบวชพระเป็นผู้หญิงกับบวชชีอย่างเงี้ย
0: ก็เจ้าค่ะ
1: มันสุดโต่งคือจะว่าไม่ใช่สุดโต่งแบบการประพฤติพรหมจรรย์ไม่ดีนะไม่ใช่นะแต่หมายว่ากิเลสมันจะพาไปกิเลสจะพาไปแล้วทำให้เราแบบไปติดไม่ติดตรงนี้ก็ติดตรงนู้นอ่ะเพราะนี้ต้องระวังเพราะว่าทางสายกลางเนี่ยมันจะดีที่สุดระวังกิเลสมันหลอกให้เราไปติดจุดอื่นโดยเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นข้ออ้างหมายถึงเอาความดีมาอ้างให้กิเลสมันมีช่องเติบโตต่อไป
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็ต้องบาลานซ์กันตรงนี
0: ้เจ้าค่ะเพราะบางทีไปบวชแล้วก็ยังจิตไม่สงบก็มีเยอะนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามันอยู่ในใจของตัวเองอะเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช
0: ่ไม่ว่าเหมือนอย่างที่พระอาจารย์เคยเปรียบเทียบไว้เหมือนที่ว่าเขาสุนัขที่ว่าเขาเป็นขี้เลื้อนนะเจ้าค่ะก็โทษว่าไปอยู่ใต้ต้นไม้ก็คันอย่างนี้ก็ไปที่น้ำอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะปรากฏว่ามันคันอยู่ที่ตัวเขา
1: ใช่
0: เขาไม่ทราบเขานึกว่าไปโทษสารที่อย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะที่พระอาจารย์เคยเปรียบเทียบให้ฟังเจ้าค่ะ
1: เดี๋ยวผ่านก็เคสที่พูดถึงเมื่อกี้นี่เลยคือท่านพระเมกียะอย่างนี้เป็นต้นนะมาบวชแล้วแต่ว่าพอไปอยู่ในที่หลีกเล่นด้วยซ้ำด้วยแต่ว่าจิตฟุ้งซ่าน
0: เจ้าค่ะ
1: อันนี้คือในข้อที่40ข้อที่40ถัดมาก็ข้อที่41ข้อที่41นี่ก็น่าสนใจชื่อว่าตะปุสสะสูตรตะปุสสะสูตรพูดถึงคฤหัสถ์ที่ชื่อตะปุสสะมาคุยกับท่านพระอานนท์คุยกับท่านพระอานนท์คุยกันเรื่องที่ว่ามันจะเป็นไปได้หรอท่านพระอานนท์ที่แบบว่าคือตัวของตะปุสสะเนี่ยเขาเป็นคฤหัสถ์เน
0: า
1: ะแล้วเขาก็มีภรรยามีลูกมีความสุขแบบที่คฤหัสถ์เขาจะมีการกินอาหารเที่ยวนั่นเพลิดเพลินอะไรต่างๆนั่นนี่เนี่ยมันจะเป็นไปได้หรอที่บอกว่าพระภิกษุเนี่ยนะที่ก็เป็นพระหนุ่มๆเนี่ยหนุ่มๆก็รุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยจะมาจิตสงบหลีกออกไปจากกามแล้วก็มีจิตสงบอยู่ในภายในมันผมว่ามันยากอยู่นะเขาว่าอย่าง
0: นี้เจ้าค่ะ
1: เขาว่าอย่างนี้มันจะเป็นไปได้หรอคือแบบตัวเองทำไม่ได้เอาพูดอย่างนี้แล้วกันแต่ตัวเองนี่ทำไม่ได้มันจะเป็นไปได้ยังไงคือเขาว่าเขาทำได้พวกร้านหนุ่มๆเนี่ยมันได้เหรอพวกผมทำไม่ได้เลยท่านพระอานนท์ไหว้ในอุปมาข้อนี้ตะปุสสะสูตรเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจตรงที่ว่าคนที่มาถามเนี่ยคุณเดินใจคือคฤหัสถ์นะคฤหัสถ์นะ
0: เจ้าค่ะ
1: เข้าใจไหมคือคฤหัสถ์ไม่ใช่พระภิกษุมาถาม
0: แต่กลับสงสัยว่าเอ๊ะพระทำได้เหรออะไรอย่างนี้นะคะ
1: ใช่ไหม
0: พระหนุ่มๆเพราะว่าอาจจะวัดจากตัวเองอะเจ้าค่ะว่ายังชอบในเรื่องของกามโลคีต่างๆรื่นรมทั้งหลายแหละความบันเทิง
1: ก็จึงเป็นเรื่องที่ท่านหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยเคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้แต่ว่าพอมาถามเรื่องสมาธิอะไรอย่างเงี้ยหรือเรื่องนิพพานอะไรเงี้ยคนที่ถามส่วนใหญ่ไม่เป็นท้าวสกเทวราชนี่ก็เป็นผู้ที่อิ่มเอิบด้วยกามอยู่เหมือนกันก็เป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์มาถามแต่ส่วนที่พระภิกษุจะมาถามเนี่ยไม่ค่อยมีไม่มีเลย
0: คือ
1: ท่านตั้งข้อสังเกตไว้ว่าอย่างนี้นะซึ่งพระอาจารย์ก็มีข้อสังเกตว่าอย่างนี้คิดว่าก็ในเทศเรื่องพวกนี้เรื่องทำสมาธิเรื่องอะไรคือพระภิกษุเขาคุยกันเป็นประจำอยู่แล้วไง
0: เจ้าค่ะเป็นเรื่องธรรมดาไปหรือเปล่าเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ก็เลยอาจจะไม่ได้มาเป็นเรื่องที่ต้องมาถามไงเป็นเฉพาะเจาะจง
0: เจ้าค่ะ
1: แต่สำหรับคฤหัสถ์เนี่ยเขาจะไม่ได้ยินเรื่องพวกนี้กันอยู่เป็นประจำก็ได้ยินเรื่องทานเรื่องศีลอะไรเงี้ยแต่พอเรื่องจิตสงบเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ฟังไม่มีเวลามาใส่ใจก็เลยต้องมาถามจุกจิกถามจุดนั้นถามจุดนี้ก็เลยเป็นสตอรี่เป็นเรื่องเป็นพระสูตรที่ให้เราเห็นว่าคนที่ถามนี่มีแต่คฤหัสถ์ก็ได้และนี่ต้องเป็นข้อสังเกตไว
0: ้เจ้าค่ะ
1: ทีนี้ประเด็นที่พอท่านพระอานนท์รับคำถามเดี๋ยวคุณเดินใจเตือนด้วยนะว่าจริงๆคำถามแบบเนี้ยเป็นจะมีสตอรี่ไลน์ที่คล้ายๆกันอยู่ในมัชฌิมานิกายก็มีนะซึ่งเดี๋ยวพอพระอาจารย
0: ์
1: พูดตะปุสสะสูตรเสร็จปุ๊บก็จะเอาเรื่องมาในมัชฌิมานิกายเนี่ยจะมาอธิบายมาเปรียบเทียบกันด้วย
0: ดีเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: ในที่นี้ ทั้งสองคนก็จึงพากันไปหาพระพุทธเจ้าทั้งท่านพระอนุนทั้งตับุษคฤหบดีแล้วไปถามตรงนี้แหละว่าเนี่ยก็พระหนุ่มที่ว่าจิตใจมันควรจะน้อมไปในทางกามเนี่ยแต่ทำไมเขาถึงน้อมไปทางเนกขัมมะคำว่าเนกขัมมะหมายถึงลุยออกจากกามมันเป็นไปได้ยังไงพระพุทธเจ้ายาวเลยคราวนี้ยาวเลยก็จึงพูดถึงการเข้าสมาธินี่เป็นเรื่องที่สำคัญเลยการเข้าสมาธิทั้ง9ขั้นนะว่าทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าสมาธิไหลไปได้แล้วพอฟังตรงนี้นะเราจะต้องเอามาเปรียบเทียบกับเรื่องของแม่โคด้วยนะซึ่งแม่โคเราจำได้อยู่ว่าตอนต้นๆของหมวด9นี่เลยคาวีสูตรเปรียบอุปมาว่าด้วยแม่โคปีนภูเขาเดี๋ยวมันจะมาเกี่ยวข้องกับตรงนี้เรามาทำความเข้าใจในตับุษาสูตรนี้ซะก่อนพระพุทธเจ้ายกตัวพระองค์เองตัวท่านเองตอนเป็นโพธิสัตว์เป็นโพธิสัตว์เนี่ยโอ้โหอิ่มเอิบเรียบพร้อมด้วยกามทั้งหลายเป็นเจ้าชายเนาะมีภรรยาด้วยมีลูกด้วยจิตเนี่ยมันก็ยังน้อมไปในทางกามประเด็นคือแล้วท่านทำได้ไงทำไมแบบไม่ไปในทิกในขมาได้ไงทำไมเออท่านก็มาคิดท่านก็เลยมาเล่าลำดับการปฏิบัติลำดับความคิดของท่านเนี่ยให้ฟังเราให้ท่านพระอานนท์แล้วก็ตับุษาฟังนะมี6ขั้นตอนแล้วตอนแรกทำไมจิตไม่สงบทำไมจิตมันยังคิดอยู่ในกามอยู่ทำไมแต่มาคิดอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะนั้นจะรู้ได้ว่าตัวเองมีกามต้องมีสติก่อนแล้วถูกป่ะ
0: จะ
1: รู้ได้ว่าตัวเองไม่มีความสงบต้องมีสติก่อนแล้วถูกป่ะก็ต้องมีสติแล้วถ้าไม่มีสติเนี่ยจะไม่รู้นะคุณใจก็ว่าไม่มีสติหมายความว่าคุณก็ยังเพลินไปอยู่คุณยังยินดีในกามอยู่จะไม่ได้มาสนใจว่าจะต้องไปหลีกออกจากกามทำไมไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจใส่ใจเพราะว่าไม่มีสติเพราะว่าเพลินไปในกามนั้นนะเพลินไปแต่ว่าพอมีสติปุ๊บเออทำไมจิตเรามันเข้าสมาธิไม่ได้นะแต่ทำไมยังคิดไปในเรื่องกามนะก็มาคิดว่าอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยอ๋อก็จึงได้ความรู้ข้อนี้ขึ้นมาจึงได้ความรู้ข้อนี้ขึ้นมาว่าเพราะโทษในกามทั้งหลายยังไม่ได้เห็นเลยยังไม่ได้รู้รสเลยและอนิสงส์ในการหลีออกจากกามก็ยังไม่ได้ทำให้ทั่วถึงยังไม่ได้เสพยังไม่ได้เจริญให้มาโดยเหตุนี้แหละจิตจึงไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในเนกขัมมะทั้งที่รู้อยู่ว่าเนกขัมมะเนี่ยมันดีมันสงบแสดงว่าโทษของกามยังไม่ได้เห็นอนิสงส์ของเนกขัมมะหมายถึงปีติสุขที่เกิดจากวิตกวิจารยังไม่ได้เลยทำยังไงเอาทั้งนั้นเราต้องมาทำสิงั้นเราน่าจะมาทำแต่ไม่ดีคือทำอะไรทำให้เห็นโทษของกามทั้งหลายทำให้ได้รู้อนิสงส์ของเนกขัมมะแล้วเสพอนิสงส์นั้นให้มากพิจารณาเห็นโทษในกามให้มากจิตมันจะเลื่อมไปแล่นไปเลื่อมใสและแล่นไปเลื่อมใสในเนกขัมมะต่อมาได้ทำให้อย่างนั้นทำให้มากแล้วด้วยเหตุ2ประการนี้นั่นก็คือเห็นโทษและรับอนิสงส์เห็นโทษของสิ่งที่เราว่าเอ๊ะมันไม่ดีเห็นอนิสงส์ของสิ่งที่เราว่าเอ๊ะมันดีทำให้มากๆและทำให้มากๆ
0: เจ้าค่ะ
1: พอทำให้มากๆแล้วจิตจึงเล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่ได้จึงสามารถตั้งอยู่ในปฐมฌานได้เบสิกมีแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นนะมันก็คือมีสติใช่ไหมมีสติว่าเราไม่มีอะไรเรามีอะไรแล้วเรามีความฟุ้งซ่านเรามีกามเราไม่มีอะไรเราไม่มีฌานหนึ่งแล้วไงต่ออันที่สองคือมีปัญญาว่าแยกแยะว่าอะไรไม่ดีอะไรดีใช่ไหมแยกแยะได้ละว่าอันนี้ไม่ดีเป็นงี้ดีเป็นงี้เราก็ต้องรู้ถึงเหตุแห่งความที่จะออกจากไม่ดีให้ไปดีก็ให้เห็นโทษแล้วก็ให้มาเสียอันที่สองแล้ว1มีสติ2มีปัญญาและ3มีความเพียรก็ทำให้เห็นโทษนั้นอย่างมากๆทำให้ได้อานิสงส์นั้นอย่างทั่วถึงและจิตก็จึงไปได้ความเพียรก็มีแต่พอความเพียรมีปุ๊บจึงบรรลุในฌานขั้นที่1ขึ้นมาได้คำถามตรงนี้นะคุณใจว่า เอ๊ะก็ในเมื่อเราไม่ได้ฌานหนึ่งใช่ไหมเราไม่ได้ฌานหนึ่งตอนนี้เราไม่ได้ฌานหนึ่งก็ยังมีกามอยู่แล้วเราจะไปเสพอนิสงส์ของฌานหนึ่งได้ยังไงก็เราไม่ได้ฌานหนึ่งเข้าใจ
0: ปะยังไม่ได
1: ้โทษในกามก็ได้ยุก็คิดตามที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้กามเปรียบเหมือนเขียงสับเนื้อกามเปรียบเหมือนสุนัขแทะกระดูกกามเปรียบเหมือนของในความฝันเอล่าอนิสงส์ในเนกขัมมานี่คืออะไรโอ้ก็อันนี้สงคือมีปีติสุขที่เกิดจากวิตกวิจารไงเราจะไปเสพได้ไงก็ในเมื่อเราไม่ได้คุณก็พยายามสิตรงเนี้ยคุณพยายามไงไอ้ความพยายามตรงเนี้ยมันจึงเป็นความเพียรเพราะนั้นความพยายามตรงนี้มันต้องเริ่มจากน้อยๆก่อนคือหมายว่าเราพยายามมากๆเลยแหละแต่เราจะได้น้อยๆก่อนเราก็จะได้นิดหนึ่งได้นิดหนึ่งมันมีปีติตรงนี้นิดหนึ่งมีปีติตรงนี้นิดหนึ่งตรงนั้นนิดหนึ่งเราก็เสพตรงนั้นให้มันมากขยายมันออกแล้วเราใส่ใจไปตรงไหนสิ่งนั้นจะมีพลังไง
0: เจ้าค่ะ
1: เราใส่ใจไปตรงไหนสิ่งนั้นจะมีพลังตรงนี้สติเราก็จะเพิ่มพลังขึ้นมาสติเพิ่มพลังขึ้นมาความเพียรเพิ่มพลังขึ้นมาสมาธิมันก็ตามมาไงสมาธิตามมาคือได้ฌานที่หนึ่งได้ฌานที่หนึ่งโอเคอันนี้คือจากศูนย์มาหนึ่งศูนย์นี่คือกามนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ศูนย์นี่มากามซึ่งมันยังไม่จบก่อนนี้เท่านี้ในตัมปุสาสูตรท่านบอกว่าพออยู่ด้วยวิหารธรรมคือฌานที่หนึ่งเนี่ยพออยู่ด้วยวิหารธรรมคือฌานที่หนึ่งคือได้จนแบบสบายใจแล้วอยู่อย่างดีนะทำให้มากเจริญให้มากละแต่ปรากฏว่ามีอาพาธมันมีอาพาธอาพาธนี่คืออะไรอ๋อก็คือความกดดันที่เกิดจากความคิดที่ไปในทางกามเนี่ยมันยังแทรกมาอยู่ยังมีความคิดที่เป็นในทางกามยังแทรกอยู่เป็นอาพาธขึ้นมาเหมือนคนที่ร่างกายสบายแล้วแบบหายดีไม่ได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรแต่ว่ามีอาพาธเกิดขึ้นแทรกแสงเกิดขึ้นแทรกแสงเป็นความกดดันจะทำยังไงจะทำยังไงท่านก็เลยมาคิดต่อว่างั้นจากหนึ่งต้องไปสองตะกี้จากศูนย์มาหนึ่งนะหนึ่งต้องไปสองทางที่ดีก็อย่าไปคิดอะไรมันเลยแต่ถ้าคิดเรื่องดีๆเป็นวิตกวิจารมันดันมีอกุศลวิตกแทรกมาด้วยหรือวิตกคือหมายถึงความตรีตรึกเนา
0: ะ
1: ความตรีตรึกซึ่งในที่นี้จะหมายถึงสิ่งที่เป็นกุศลเนาะแต่พอเราตรีตรึกเรื่องเช่นคุณให้ทานฉันเคยไปถวายกฐินผ้าป่าตรงนั้นนี่เป็นจากานุสติอันนี้เป็นดีมันเป็นสิ่งที่เป็นกุศลใช่ไหมโอ้ฉันมีความสุขจังเลยก็มีปีติสุขขึ้นมานะจากเรื่องที่เราไปให้ฐานนั้นทีนี้แต่ปรากฏว่ามันมีความคิดในทางการพยาบาทเบียดมาแทรกตรงไหนบางทีเราคิดถึงเรื่องที่เราให้ทานมาแล้วปรากฏแม้ทานวันนั้นเนี่ยฉันแจกทานนะโอ้ยมันมีคนบางคนมาแย่งกันคนแย่งกันเดี๋ยวเขาก็ด่ากันด้วยโอ้ยมันก็เลยคิดเป็นพยาบาทกับพวกนั้นไปทำไมมันมีความคิดแบบนี้แทรกขึ้นมานะเอางี้ในที่นี้ก็อย่าไปคิดอะไรมันเลยให้มีแต่ปีติสุขไว้จบวิตกวิจารไม่ต้องมี
0: นี่
1: คือจึงเป็นแนวจากศูนย์จากหนึ่งไปสองไงจากหนึ่งไปสอง
0: ขึ้นฌานสองนะคะ
1: ใช่แต่ว่ามันไม่ไปมันไม่ไปทำไมไม่ไปแต่ก็มาคิดแบบเดิมอีกอ๋อที่ไม่ไปเนี่ยเพราะว่าโทษในวิตกเรายังไม่ได้นำมาทำการคิดยังไงมาอานิสงส์ในปีติสุขหมายถึงว่าปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกเนี่ยเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตมันจึงไม่ไปตรงนี้นะมันจะมาเริ่มเหมือนกับเรื่องของแม่โคปีนบุเก่าตัวที่ฉลาด
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นพอจิตไม่ไปทำไงอ่ะก็เอาโทษของฌานที่หนึ่งมาคิดให้มากแล้วก็มาโทษนี่หมายความว่าเฮ้ยวิตกวิจารมีโทษด้วยเหรอมีเอาอนิสงส์ของสมาธิชนิดที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารมาให้ได้มากเสพอนิสงส์นั้นให้อย่างทั่วถึงเห็นนี่เห็นทางไปไงคุณได้ใจเข้าใจไหมสมมติว่าเฮ้ยเรามาตันตรงนี้นะเรามาตันตรงฌานที่หนึ่งหรือฌานขั้นไหนหรือสมาธิขั้นไหนก็แล้วแต่ที่ถ้าเราตันนะ ตันนี่คือหมายถึงว่าเราก็ติดอยู่เนี่ยเราก็ติดอยู่เนี่ย
0: อ
1: ันนี้คือคุณติดแล้วนะคำว่าคุณติดก็คือคุณไม่รู้ทางไปไหนมันมีช่องไปอยู่มันมีช่องไปอยู่ซึ่งจะต่อไปในสัมปาทสูตรพระสูตรข้อที่42ต่อไปนี่นะทีนี้วันตอนเนี้ยที่ท่านบอกว่าช่องไปยังไงนะก็เห็นโทษของไอ้สิ่งที่ผ่านมาเห็นอานิสงส์ของที่จะไปข้างหน้าเห็นโทษของสิ่งที่ผ่านมาเห็นอานิสงส์ของที่จะไปข้างหน้าแล้วมันไม่ใช่ว่ากระโดดไปไกลนะเอาขั้นติดกันเนี่ยนะตอนแรกบอกว่าเฮ้ยเรามีอานิสงส์ของฌานที่หนึ่งไม่ใช่เหรอแล้วทำไมตอนนี้มาพูดถึงโทษของฌานที่หนึ่งนี่ไงว่าทุกสิ่งเนี่ยคุณใจมีทั้งก็เรียกว่าอานิสงส์หมายถึงข้อดีของมันเนาะแล้วก็โทษนั้นต่ำซามของมันนั่นก็เรียกว่านิสารณะโทษนั้นต่ำซามมีคุณมีโทษทุกอย่างเลยนะมีคุณมีโทษหมดแต่ว่าประโยชน์หรือโทษที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน้อยมากสัดส่วนเป็นยังไงถ้าเราเปรียบเทียบเรื่องของกามเช่นคุณไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นมีความสุขทางตาทางหูมีประโยชน์ไหมมีข้อดีไหมมีสิมันให้ความสุขเราใช่ไหมสุขนี่ก็ดีอยู่แล้วใช่ปะแต่โทษมันก็มีตรงที่ว่าโอ้โหมันเป็นการบีบคั้นเนี่ยมันเป็นความสุขที่เหมือนกับเราเกาเราเกาแล้วมีความสบายจากการเกานิดนึงแต่มันจะเวอะหวะมันจะเป็นแผลมันจะแสบตามมาโอ้โทษมากมันก็จะเป็นเหมือนกับกามที่สุขนิดนึงแต่ว่าโทษที่เกิดจากการถูกเบียดเบียนการที่เสียงจะต้องผิดศีลการที่จิตของเรามันจะเศร้าหมองจะมีมากพวกอะไรที่มีโทษมากประโยชน์น้อยนี่เราไม่เอาก็จึงแนะนำพระพุทธเจ้าจึงแนะนำให้มาเสพความสุขจากสมาธิสมาธิในที่นี้ขั้นที่หนึ่งวิตกวิจารมีปีติสุขดีไหมดีมีโทษไหมมีประโยชน์มีมากแต่โทษมีน้อยแต่โทษของสมาธิในขั้นที่หนึ่งคือโทษของก็เรียกว่ามรรคแปดหมดเลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: โทษของมรรคแปดหมดเลยเนี่ยก็คือความที่ว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปได้มันไม่ได้ยั่งยืนมั่นคงถาวรกามก็เหมือนกันน่ะก็ไม่ยั่งยืนมั่นคงถาวรแต่โทษมันมากกว่าแต่โทษข้อนี้ก็มีด้วยในการที่ว่าไม่เที่ยงโทษอย่างอื่นยังมากกว่าอีกในการที่จะพาไปนรกได้พาไปไม่ดีได้มีการเบียดเบียนกันได้นี่คือกามแต่สมาธิขั้นที่หนึ่งเป็นต้นไปสวรรค์นะโอ้ประโยชน์เยอะไปนรกไม่ไปนะปิดโทษประตูนี้แต่มันก็ยังมีตรงความที่มันไม่เที่ยงไงโทษน้อยนั่นแต่ประโยชน์มากอันนี้คนเสพควรทำไม่มากควรทำไม่เจริญเพราะนั้นเรามาเห็นโทษของฌานที่หนึ่งตรงไหนตรงที่วิตกวิจารทำไมอ่ะมันจะนำเอาจริงๆมันเป็นกุศลวิตกอยู่แล้วมันเป็นความตรีตรึกในทางกุศลอยู่แล้วแต่บางทีมันจะดึงเรื่องที่เป็นอกุศลมาได้นี่คือโทษของมันแต่มันไม่เที่ยงมันพลิ้วไปได้อ๋องั้นไม่เอาดีกว่างั้นไม่เอาวิตกวิจารใช่ดีแล้วอานิสงส์ของปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกวิจารก็เสพให้ทั่วถึงจิตก็จะนอนไปเองเล่นไปเองตรงนี้และตรงนี้แหละจึงเป็นคำที่เราอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปคุณใจในความที่ว่าทำไปเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองตรงนี้แหละทำไปเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองเนี่ยมันไม่ใช่ไงคุณใจมันไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นเองแต่ว่าคุณต้องแบบจงใจตั้งเจตนาน
0: ึ
1: กน้อมจิตไปใช่ตรงน
0: ี
1: ้นึกน้อมจิตไปว่าเอ้ยงั้นฉันจะไปพิจารณาตรงเนี้ยทำไมอ่ะก็ฉันต้องการให้ตรงนั้นมันเกิดไงคือไม่ใช่ว่าเราทำมั่วๆซั่วๆเดี๋ยวมันก็เกิดเองไม่ใช่แต่เราdeliberately เจาะจงลงไปเฉพาะเดี๋ยวต้องเอาขั้นที่ติดกันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวกระโดดข้ามขั้นเหมือนแม่โคปีนภูเขาตัวที่ไม่ฉลาดก็ไม่ได้อีก
0: ต้องเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมเจ้าพระอาจารย์
1: ใช่ใช่ใช่เดิน
0: ตามลำดับเจ้าค่ะ
1: ทีนี้พอพิจารณาเนาะให้จุดสองคือจิตเราจะแล่นไปเลื่อมใสตั้งไปในฌานสมาธิขั้นที่สูงขึ้นไปและจุดสองที่เราต้องการเลื่อนขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันมีปัญหาณปัจจุบันประเด็นคือถ้าเราไม่เห็นปัญหาเราจะแก้ปัญหาไม่ได้คุณใหญ่ ถ้าเราไม่เห็นปัญหาเราจะแก้ปัญหาไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องแบบโอ้โหเข้าจนชำนาญระดับหนึ่งนั่นก็ย้อนกลับไปที่แม่โคเนาะว่าแม่โคเนี่ยเขาจะต้องวางเท้าหลังอย่างดีนะถ้าวางเท้าหลังไม่ดีไปวางเท้าหน้าวางไม่ดียกเท้าหลังก็ไม่ได้อีกก็คือเหมือนกับคนที่ว่าต้องเข้าชั้นหนึ่งได้ทำนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีคำนี้เลยทำนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีจึงจะเลื่อนไปข้างหน้าได้ไอ้ที่ว่าด้วยดีดียังไงโอ้คุณต้องมีสติเห็นไอ้ความกดดันอาพาธที่เกิดขึ้นนี้เปล่าคุณทำเป็นนิมิตหมายถึงว่าเข้าได้เมื่อไหร่ก็ได้ให้แบบได้ตั้งไว้แล้วด้วยดีในที่นี้ก็คือ
0: ชำนาญใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ทำจนชำนาญ
1: ทำจนชำนาญทำให้ได้อย่างทั่วถึงแต่ทำไม่ได้อย่างทั่วถึงทั่วถึงก็คือทุกเอเรียบอดทุกเวลาสถานที่ได้ต่อเนื่องยาวนานตามเวลาที่เรากำหนดได้ก็รายละเอียดพวกนี้ไปอีกตอนนี้พอทำได้แล้วนะเข้าจาก1มา2ได้ก็จะเป็นการดีนะเห็นอานิสงส์ของ2นะคือปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกวิจารปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกวิจารกับปีติสุขชนิดที่มีวิตกวิจารมันต่างกันไหมเราต้อง
0: ต่างแน่นอน
1: ใช่ไงเราต้องเข้าใจว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่นะมีความแตกต่างกันอยู่ทีนี้พอเราเห็นความแตกต่างข้อนี้จิตเราจะน้อมไปเลื่อมใสตั้งอยู่ได้เรากลับมาเปรียบเทียบกับเรื่องของแม่โคปีนภูเขาอันนี้คือพระอาจารย์ก็จะกลับมาเปิดในคาวีสูตรซึ่งคาวีสูตรเนี่ยอยู่ในข้อ35นี่เองเราเพิ่งพูดกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเนาะข้อ35ข้าวีสูตรพูดถึงการที่ว่าทำฌานที่หนึ่งเนี่ยรู้จักเขตรู้จักขอบเขตรู้จักแดนเข้าฌานหนึ่งเนี่ยมีวิตกวิจารทำนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีทำนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีและคีย์เวิร์ดตรงนี้ที่ไม่เหมือนกับตัมปุสสสูตรก็คือเธอไม่ติดใจในทุติยฌานจึงบรรลุทุติยฌานนั้นไม่ติดใจในทุติยฌานจึงบรรลุทุติยฌานนั้นถ้าเราอ่านคำตรงนี้แล้วเราไม่เข้าใจใช่ป่ะเอ้ยมันมาตอบในข้อที่41นี่เลยนะเอาข้อที่41มันมาตอบคำถามนี้ยังไงเอาก็แสดงว่าเวลาที่ตรงนี้ทำไมจิตมันไม่แล่นไปไม่เลื่อมสายไม่ตั้งอยู่ได้ในฌานที่2ทั้งนั้นที่เห็นอยู่ว่าฌานที่2นั้นสงบแต่เวลาคุณจะเข้าฌานที่สองเนี่ยคุณไม่ใช่ว่าฉันต้องได้ฌานที่สองฉันต้องได้ฌานที่สองไม่ใช่นะคุณต้องเห็นโทษในฌานที่หนึ่งและได้รับอานิสงส์ของฌานที่สองไงเห็นโทษในฌานที่หนึ่งได้รับอานิสงส์ของฌานที่สองตรงนี้แหละจึงชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ข้องขัดอยู่ในฌานที่สองจึงเข้าฌานที่สองได
0: ้
1: ให้พระอาจารย์ย้ำอีกครั้งไอ้การที่บอกเราบอกว่าเดี๋ยวมันก็เกิดเองแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าไปเจาะจงเอาสิ่งนั้นใช่คุณไม่ได้จะไปเจาะจงเอาฌานที่สองว่าฉันต้องเข้าฌานที่สองให้ได้เพราะนั่นจะเป็นการข้องขัดอยู่ในฌานที่สองแต่สิ่งที่เราต้องทำคืออย่าไปข้องขัดอยู่ในฌานที่สองคำนี้ไม่ใช่หมายความว่าเดี๋ยวมันก็เกิดเองไม่ใช่แต่หมายความว่าคุณต้องเห็นโทษของฌานที่หนึ่งแล้วได้รับอานิสงส์ของฌานที่สองให้มากเห็นช่วงโทษของฌานที่หนึ่งนะคือวิตกชนิดที่เป็นกุศล
0: พิจารณ
1: าว่ามันมีอกุศลมาแทรกอยู่บ้างแต่ถ้าตรงนั้นเราไม่ได้ทำมาให้ดีเราไม่เห็นโทษเราจะเข้าฌานสองไม่ได
0: ้
1: อีกทีนะสมมติถ้าฌานหนึ่งคุณทำมาไม่ดีแล้วคุณจะไม่เห็นโทษของฌานที่หนึ่งข้อนี้เพราะอะไรก็ฉันได้ฉับฉวยฉันก็ได้ฉันก็ดีฉันก็ว่าดีแล้วฉันจะไปฌานสองแต่ถ้าคุณไม่เห็นโทษของฌานหนึ่งตรงไหนนะตรงที่วิตกวิจารมันมีอกุศลวิตกมาแทรกอยู่ถ้าไม่ได้เห็นโทษตรงนี้เราจะมาคิดนึกให้มากมันไม่ได้เพราะเราไม่ได้คิดนึกในโทษของวิตกที่อยู่ในฌานที่หนึ่งที่มันจะเอาอกุศลวิตกมาด้วยให้มากแล้วเราก็ไม่ได้เห็นอานิสงส์ของปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกวิจารเราจะเข้าฌานสองไม่ได้นั่นชื่อว่า คุณจะติดอยู่ในฌานที่สองเพราะว่าฉันอยากได้ฌานสองแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ไงจิตมันไม่แล่นไปก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่ได้แล้วทำไงถึงได้ก็อย่าไปข้องขัดอยู่ในฌานที่สองหมายความว่าคุณต้องเห็นโทษจากฌานที่หนึ่งแล้วก็จะรับอานิสงส์ฌานที่สองพอได้อานิสงส์และเห็นโทษของอันก่อนเนาะแล้วก็อานิสงส์ของอันถัดไปเราจะเข้าฌานที่สองได้เราจะเข้าฌานที่สองได้เพราะฉะนั้นจิตของเขาเนี่ยจะไม่ได้ว่าฉันต้องเข้าให้ได้ฉันต้องเข้าให้ได้ไม่ใช่แต่ฉันต้องได้อานิสงส์เอาอานิสงส์ของเขาและเอาโทษของอันก่อนหน้านี้ที่เราอยู่ก็คือที่เราอยู่เนี่ยคือเราอยู่ในขั้นที่หนึ่งเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะเข้าสู่ฌานที่สองได้มันเข้าสู่ฌานที่สองได้ทีนี้ทำให้มากเจริญให้มากนะทำให้มากเจริญให้มากได้เห็นโทษในวิตกแล้วก็เห็นอานิสงส์ของปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกก็จะเข้าได้แล้วแพทเทิร์นก็จะเป็นไปอย่างนี้ไปตลอดเลยคุณใจไปจนถึงขั้นที่9นู่นเลย

0: ตัวที่ไม่ฉลาดเพราะกูจะแบบ
1: เ
0: ด้งๆแบงหน้าเลยแล้วก็ตรงปัจจุบันกูยังไม่เห็นโทษมันไม่ได
1: ้ก็ติดกับบนภูเขาเลยนะเจ
0: ้
1: าค
0: ่
1: ะไปไหนก็ไม่ได้เจ้าค่ะ
0: ก็จะมีผลทำให้สภาวะจิตจะเป็นอย่างนี้คือเดี๋ยวบางทีก็ได้เดี๋ยวบางทีก็ได้ไม่ได้แล้วก็ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงทีนี้อยากจะอธิบายพระสูตรนี้เป็นข้อสุดท้ายในข้อที่42เพราะมันจะเกี่ยวข้องกันเรื่องนี้เป็นเรื่องดีๆมากๆ
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นเรื่องที่ก่อนนั้นเราได้พูดถึงถ้าพระอาจารย์ไม่ผิดน่าจะเป็นข้อที่37เนาะข้อที่37เนี่ยพูดถึงวิธีบรรลุช่องว่างในทีแคดข้อที่42สัมภาทสูตรนี่ก็คือคำนี้เลยนะว่าด้วยวิธีบรรลุช่องว่างในที่ขับแคบนะสัมภาทสูตรนี่ขึ้นหมวดใหม่แล้วนะ
1: เจ้าค่ะเป็นข้อที่42
0: ใช่ใช่เจ้าพันเดี๋ยวกลับไปที่41นิดนึงนะอยากจะสรุปตรงนี้ว่าเขาก็ไล่ไปไงไล่ไปจากขั้นนั้นขั้นนี้จาก0มา1 1มา2 2มา3 3มา4แต่ประเด็นคือไอ้ที่ว่าเราคิดว่าเราตันอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยสมมติว่าอุเบกขาแล้วฉันทำไงต่ออย่างเงี้ยนะตรงนี้แหละที่ว่างั้นคุณต้องเห็นโทษของอุเบกขาสินี่แหละคือการที่เราจะไปต่อได้มันจะมีช่องที่เราไปอยู่ช่องตรงนี้แหละที่เราจะพูดถึงในสัมมาทัศน์ว่าช่องนี้คืออะไรทีนี้พอเขาไล่ไปเรื่อยๆในข้อ41เนี่ยนะไล่ไปจากปฐมฌานจากกามเนาะไปปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตฌานจตุตฌานก็มาอากาสัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญาณสัญญายตนะแล้วก็สัญญาเวทายตานิโรธเราไล่กันไปตามลำดับอย่างนี้อย่างนี้เลยสิ่งที่เป็นอาพาธของขั้นปัจจุบันขั้นปัจจุบันสิ่งที่เป็นอาพาธคือไอสมาธิที่มันจะตกไปในขั้นก่อนหน้านี
1: ้
0: เช่นสมมติตอนนี้อยู่ฌาน4อย่างเงี้ยนะมันก็จะมีอาพาธคือมันจะมีปีติมาแทรกมาในอุเบกขาหมายถึงว่าอุเบกขาล้วนๆเนี่ยมันจะมีสุขแทรกมาในอุเบกขานั้นได้ทำยังไงเราต้องเลื่อนขึ้นอย่างเงี้ยก็ไล่ไปแต่จนถึงเนวสัญญาณสัญญายตนะแล้วก็สัญญาเวทายตานิโรธก็คือจบละไม่มีอาพาธใดๆตรงนี้พระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าไม่มีอาพาธใดๆเกิดขึ้นละ
1: จบค่ะ
0: แล้วก็พูดถึงตัวพระองค์เองว่าถ้าตัวพระพุทธเจ้าเองเนี่ยยังไม่ได้จะเข้าสมาบัติทั้ง9ขั้นนี้ทั้งโดยเดินหน้าคืออนุโลมและถอยหลังคือปฏิโลมเนื่องจากไม่ได้เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าได้เลยแต่ท่านเนี่ยทำแล้วเข้าออกเดินหน้าถอยหลังเดินหน้ากระโดดไปกระโดดมาพุ่มความบูมบ้ได้ยังมีความชำนาญจึงเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าได
1: ้อืมชัวร์ค่ะ
0: ทีนี้ในตัปปุสสานะพอฟังเทศเรื่องนี้คุณใจเขาก็ไม่ได้บอกว่าในตัปปุสสานี้บรรลุธรรมขั้นไหนๆนะไม่ได้อธิบายจริงว่า
1: ไม่ได้บอกไว้
0: แล้วก็เป็นเรื่องที่บอกอ๋อแนวทางมันมีอยู่ในความที่ว่าถ้าเราถูกบีบคั้นอยู่ในเรื่องของกามทางออกมีอยู่นี่ก็จะเป็นข้อที่42ต่อมา
1: เจ้าค่ะ
0: 42สัมภาทสูตรวันนี้เราจะจบตรงนี้จะเอาเรื่องนี้ให้ได้พูดถึงการบรรลุช่องว่างคำว่าช่องว่างนี่คือโอกาสในที่คับแคบนี่คือจุดที่มันบีบคั้นสถานการณ์ก็คือเป็นเรื่องที่เทวดาชื่อปัญจาลจันทะเทพบุตรปัญจาลจันทะเทพบุตรนี่มาหาท่านพระอุทายีมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังท่านพระอุทายีก็เลยมาถามท่านพระอานนท์ว่าเทวดาองค์เนี้ยเขาพูดอย่างเงี้ยมันยังไงนะและโดยคำพูดที่เป็นคาถาและคาถาคือเป็นคำกลอนตรงนี้ก็บอกว่า
1: พระพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้ทรงหลีกเลี่ยงอยู่ทรงเป็นมุนีผู้ประเสริฐได้ตรัสรู้ฌานแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีพระปัญญากว้างขวางได้ทรงรู้วิธีบรรลุช่องว่าง

0: ในที่คับแคบ
1: โอเคนี่คือคำกล่าวของเทวดาชื่อปัญจาลักษณ์จันทะเทพบุตร
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็คำนี้เลยคุณใจที่บอกว่าความว่างโอกาสก็ใช้ว่าโอกาสะแล้วก็คำว่ารู้นะตรัสรู้ก็คืออนุพุทโธอนุพุทโธสัมภาเทคือเขาใช้คำนี้นะสัมภาเทคตังโอกาสังอวิทาภูริเมทโสภาษาสั้นตรงนี้ก็คือในความคับแคบในการหยิบคั้นคือสัมภาเทโอกาสังคือโอกาสโอกาสในความบีบคั้นเราถูกบีบคั้นอยู่เราถูกอัดอั้นอยู่เราถูกแบบต่อเข้ามาทุกด้านเลยเราจะมีช่องตรงไหนไปได้บ้างนี่คือข้อนี้เลยคุณใ
0: จแ
1: ต่ข้อนี้เลยว่าความคับแคบในที่นี้คืออะไรแล้วก็โอกาสหรือช่องว่างนั้นน่ะคืออะไรท่านพระอนุนก็เลยอธิบายบอกว่าความคับแคบนี้คือกามคุณ5ไงมันถูกบีบคั้นจากตาหูจมูกลิ้นและกาย5อย่างอัตถกถาก็เพิ่มเติมในส่วนที่ว่าถ้าทางสำหรับนักบวชเนาะนักบวชเนี่ยไม่ได้มีกามคุณ5ละก็อาจจะมีเรื่องของนิวรณ์ทีนี้คำอธิบายตรงนี้ที่พูดถึงการบีบคั้นเนี่ยคือกามคุณ5เนี่ยก็เป็นนัยยะที่ถูกต้องแน่นอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนบอกไว้เองว่าสำหรับกรณีผู้ครองเรือนเนี่ยมันถูกบีบคั้นมาแล้วด้วยเรื่องของกามนะกามเนี่ยเป็นตัวบีบคั้นแล้วบรรพชาคือโอกาสว่างในคำนี
0: ้
1: บรรพชาคือโอกาสว่างจะใช้โอกาสสั่งนี่เลยโอกาสว่างเพราะอะไรเพราะคนที่อยู่ครองเรือนจะมาขัดเกลากิเลสให้เหมือนหอยสังที่เขาขัดมันอย่างดีแล้วเนี่ยมันไม่ได้ง่ายถ้าใครเราจะออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนการออกจากนี่คือช่องว่างที่ไปทีนี้ช่องว่างตรงนี้ในที่นี้การบวชแล้วก็ในระยะหนึ่งนี่คือเป็นข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาแล้วทางใจล่ะคืออะไรก็ตรงนี้เลยว่าทำไมมันถึงมาอยู่ในหมวด9ก็คือฌานขั้นที่1ถึงขั้นที่9ไปเลย
0: อืมใช่ค่ะ
1: เป็นช่องว่างเป็นช่องเขาเรียกว่าเป็นโอกาสเป็นทางที่เราจะไปได้เห็นไหมคุณดูมันจะสอดคล้องกันหมดเลยนะตั้งแต่อุปมาว่าด้วยเทวดากับอสูรเขาลบกันนี่เขาตามหากันนี่เขาไล่ล่ากันนี่พอเทวดาเข้าไปในภพของเทวดาพวกมารจะไม่ตามเข้าไปอสูรจะไม่ตามเข้าไปอสูรพอเข้าภพของอสูรพวกเทวดาจะไม่ตามมันได้ช่องแล้วมันได้ทางที่จะกลับไปแล้วเราต้องปิดไม่ให้มันกลับไปได้แต่มันดันกลับไปได้เลิกมารก็เหมือนกันว่ามารจะตามช่องนี้ไปไม่ได้นะมารจะตามหาจิตของเราใช่ไหมมันจะมากวนเราให้เราคิดไปในทางการพยาบาทเบียดเบียนนั่นนี่คือการแบบวุ่นวายนี่คือกิเลสมารแต่พอเราเข้าสมาธิตึงปุ๊บมันไปไม่ได้เราหลุดช่องนี้แหละคือที่ความคับแคบมันจะมาหมายถึงว่าความบีบคั้นเนี่ยมันจะตามไปไม่ได้
0: อืมเจ้าค่ะ
1: เอาแล้วช้างอ่ะช้างก็นี่ไงเขาช้างอยู่คลุกคลีปะปนกันช้างเล็กช้างใหญ่เขาไปหลีกเล่นเลยไปหลีกเล่นเลยก็เหมือนภิกษุเนี่ยอยู่คลุกคลีปะปนกันมีเรื่องกังวลนั่นนี่ทำไงก็ไปหลีกเล่นแล้วก็สบายใจได้เฮ้ยมันเขาทำกันได้จริงเหรอตักพุทธะก็เลยบอกพระพุทธเจ้าก็เลยบอกได้สินะเพราะว่าคุณต้องอย่าไปข้องขัดอยู่กับที่เราจะไปแต่ให้สร้างเหตุคือเห็นโทษและให้ได้อานิสงส์เห็นโทษและให้ได้อานิสงส์คุณจะไปได
0: ้เจ้าค่ะ
1: ตรงนี้แหละคือจึงเป็นโอกาสเป็นช่องเป็นทางที่เราจะไปได้ซึ่งมันก็คือองค์8นั่นเองอ่ะคุณใจ
0: คืออริยมรรคมีองค์8ใช่ไหมคะใช่ค่ะ
1: องค์8อันประเสริฐ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อริยะคือประเสริฐ8อย่างเนาะก็คือสมาธิสัมมาสังกัปปะทีนี้คุณจะทำสมาธิได้คุณต้องมีสติใช่ไหมคุณมีสติบวกความเพียรคุณจะได้สมาธิสติความเพียรมันก็ต้องมีพื้นฐานมาจากกายวาจาศีลต้องบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นศีลเราก็ต้องมีมาอยู่ก่อนแล้วคุณถึงจะมาตั้งสติทำความเพียรแล้วได้สมาธิได้เพราะสมาธิเนี่ยมันจึงเป็นจุดที่รวมกันทั้งหมดขององค์8อย่างนี้เข้ากันเป็น1ก็เรียกว่าสัมปชัญญะสมาธิไง
0: เจ้าค่ะ
1: นี่แหละคือช่อง คือโอกาสคือทางที่พอเราตันอยู่ตรงไหนเนี่ยนะเราจะมีทางไปคุณใจแล้วเราถูกบีบคั้นอยู่ด้วยเรื่องของกามอย่างแบบทุกวันนี้การทำมาหากินบางทีมันยากขึ้นไม่ว่าจะค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานแพงขึ้นกินอยู่อะไรทุกอย่างมันแพงขึ้นหมดแต่ยังทำมาหากินก็ยากขึ้นด้วยบีบคั้นเข้ามาแล้วเขาเนี่ยทำไงอ่ะแล้วจะไปทางไหนอ่ะท่านทางมรรคแปดมรรคแปดมันกว้างมากนะทำยังไงนะเราลงมาดูคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแจกแจงว่าไงเรื่องทำมาหากินทำยังไงทำยังไงเราถึงจะไม่กลัวภัยที่เกิดจากการเลี้ยงชีพทำยังไงเราถึงจะมีความสบายใจมีความเบาใจสี่อย่างได้ทำยังไงจิตเราถึงจะมีความสงบอยู่ได้แต่ในสถานการณ์ที่มันน่าจะวุ่นวายแต่เราจะมีความสงบได้ด้วยความสงบที่มีในจิตของเราจะทำให้เราหาหนทางคิดหาแนวในการที่จะแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าดำเนินชีวิตของเราไปยังไงโอกาสทางมันจึงปรากฏขึ้นมาในใจตรงนี
0: ้เจ้าค่ะ
1: ด้วยอำนาจของสมาธินั่นเองรวมนาของสมาธิก็คือมรรคแปดที่รวมกันเข้ามาในจิตของเรานั่นเอง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นในการทำสมาธิเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทำสมาธิอย่างเดียวไงคือเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเฮ้ยฉันก็มาตันอยู่สมาธิขั้นเนี้ยตั้งนานแล้วนะแสดงว่าคุณทำสมาธิอย่างเดียวนั่นไม่ใช่สัมมาสมาธินะเพราะถ้าสัมมาสมาธิเนี่ยจะต้องมีปัญญาอยู่ด้วยนะคุณจะแสดงว่าคุณต้องเห็นความไม่เที่ยงในแม้อุเบกขานั้นอ่ะแสดงว่าคุณไม่เห็นความไม่เที่ยงในอุเบกขามันก็ไปต่อไม่ได้มันก็ตันตึกเนี่ยแต่ถ้าเราใส่ปัญญาเข้าไปว่าอ๋อมันอุเบกขามันมีโทษอยู่นะอ๋อมันบางทีไปคิดเรื่องปีติมันมีสุขไหลมาเออถ้าเราเห็นตรงนี้ปุ๊บนั่นคือช่องที่เราจะไปต่อได้ใช่ไหมมันจึงเป็นทางที่เคยเป็นโอกาสเป็นทางเป็นช่องที่จะทำให้เราแม้ถูกบีบคั้นเหมือนตันแล้วแต่ไม่ตันนะเออ
0: เจ้าค่ะ
1: ยังมีทางไปต่อได
0: ้ยังแบบมีทางเล็ดรอดต่อไปได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่สัมภาเทที่แปลว่าความคับแคบมันจึงหมายถึงตรงนี้แบบมันมีทางไปแน่นอนอย่าไปคิดว่าแบบบางคนเนี่ยคือว่าฉันไม่มีทางไปแล้วตายดีกว่าฆ่าตัวตายซึ่งคุณคิดผิดความคิดนี้ไม่ถูกมีช่องทางอยู่มีโอกาสอยู่ในพระศาสนานี้พระพุทธเจ้าสอนไว้เราไปตามทางนี้เราก็จะพ้นจากทุกข์ได้นั่นเองเดี๋ยวพัก
0: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็เป็นอันว่าวันนี้ในรายการธรรมรับอรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกท่านผู้ฟังก็คงจะได้เพิ่มพูนสติปัญญาแล้วก็ได้เห็นถึงความเรียกว่าเชื่อมโยงอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้แจกแจงมานะคะว่าในพระสูตรต่างๆตามพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะสอดคล้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะขัดกันเลยแล้วก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจกระจ่างขึ้นก็คือเหมือนท่านอธิบายเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแม่โคเป็นในเรื่องของโขงช้างหรืออะไรต่างๆเนี่ยพอเราฟังแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของฌานตั้งแต่ฌาน1ถึงฌาน9เลยว่ามีทางไปอย่างไรอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเพิ่มความรู้ปัญญาของเราได้มากทีเดียวสำหรับหลายๆท่านที่ทำสมาธิแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราตันอยู่ตรงนี้เราจะไปต่อทางไหนวันนี้ก็คงจะได้รับความกระจ่างแล้วจากการชี้แจงของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะคะค่ะเวลาในรายการธรรมรับอรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าวันเสาร์นี้หมดลงแล้วค่ะดิฉันคงต้องขอถือโอกาสนี้นำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเสาร์หน้านะคะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่า

0: งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ติดตามการพัฒนาในพื้นที่และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ติดตามการพัฒนาในพื้นที่และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
8: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการพัฒนาในพื้นที่และพบปะประชาชนในวันนี้โดยจะเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบึงนาจารตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพก่อนลงพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเมืองมรดกโลกและโบราณสถานเขาครั่งนอกติดตามการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดในช่วงเย็นจะเดินทางไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569พร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามการพัฒนาพื้นที่เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาวันที่28มิถุนายนนี้กำชับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสตั้งเป้าลดข้อผิดพลาดให้เป็นศูนย์
9: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ว่ากกต.มีความมั่นใจและมีประสบการณ์ในการจัดการเลือกตั้งพื้นที่พิเศษทั้ง2แห่งนี้ซึ่งจะดำเนินการทุกขั้นตอนให้เกิดความเรียบร้อยที่สุดในส่วนของการบริหารจัดการหน่วยเลือกตั้งได้เตรียมซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือกปน.อย่างเข้มข้นโดยเฉพาะกระบวนการนับคะแนนและการขีดคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งซึ่งจะต้องเปิดเผยให้ประชาชนสามารถมองเห็นและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนยกเว้นเพียงหมายเลขในหีบบัตรเลือกตั้งที่เป็นความลับตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือจากภาคประชาชนให้ช่วยกันสอดส่องการทำงานของเจ้าหน้าที่หากพบว่าเจ้าหน้าที่รายใดเจาะจงกระทำผิดจะมีการขึ้นบัญชีดำทันทีโดยกกต.ตั้งเป้าหมายสูงสุดคือการไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำเหมือนในการเลือกตั้งที่ผ่านมาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเชิญชวนประชาชนร่วมงานจ็อบแฟร์แอสซูรินงานดีที่บ้านเกิดเสริมสร้างอาชีพให้ผู้กู้ยืมเงินมีรายได้และสามารถชำระหนี้คืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เชิญชวนผู้กู้ยืมเงินนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานจ็อบแฟร์แอสซูรินงานดีที่บ้านเกิดเพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลด้านอาชีพตลาดแรงงานและแนวทางการประกอบอาชีพที่หลากหลายสามารถเลือกเส้นทางได้อย่างเหมาะสมมีรายได้และมีความสามารถในการชำระหนี้คืนกยศ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในงานมีการรับสมัครงานจากนายจ้างและสถานประกอบการมีตำแหน่งงานมากกว่า 5,000 อัตราควบคู่กับการแนะแนวเส้นทางสู่อาชีพในการสร้างรายได้และต่อยอดอาชีพในอนาคตนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาด้านการกู้ยืมเงินและชำระหนี้ได้ที่บูธกยศ.โดยสามารถเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่22ถึง23พฤษภาคมนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณสวนป่ารีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์กยศ.เชื่อมั่นว่าการส่งเสริมการมีงานทำควบคู่กับการพัฒนาทักษะอาชีพจะช่วยให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถมีรายได้ต่อยอดสู่ความมั่นคงในอนาคตและสามารถชำระหนี้เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้รุ่นน้องได้ต่อไปอติพลสัทธพรมมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์16พฤษภาคม2569แรม15ค่ำเดือน6ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ตาสุคนครับ
1: และอยู่กับไอวรินอนันทเมธด้วยนะคะกับวันเสาร์วันนี้วันที่หลายๆคนมีความหวัง16พฤษภาคมวันแห่งความหวังทุกคนนะคะสามารถมาหาแสงแห่งความหวังจากรายการพวกเราได้เอาอาจจะมีใบอะไรก็ได้ไม่รู้แต่ว่าแค่
0: ตีความเอาละกัน
1: นะคะก็มาฟังพวกเราได้ค่ะจาก FM 92.5 MHz นะคะ AM 819 AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศแล้วก็ตอนนี้Facebook นะคะข่าวยามเช้าไลฟ์เรียบร้อยแล้วสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็แชร์เลขกันได้ที่หน้าเพจนะคะ
0: ครับผมตอนนี้วันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนมีพี่อุเทนพงษ์พันธ์ใจอยู่กับเราในวันนี้แล้วก็ทีมงานนิวมีเดียนะครับพี่ฟิลพี่โบ๊ทพี่แดนอยู่กับเราในวันนี้ด้วยนะครับก็วันนี้วันที่บอกวันแห่งความหวังเนอะคือวันหวยออกเอาพูดง่าย
1: ๆ
0: แต่ว่าการตีความอะไรก็ขึ้นอยู่กับท่านเองแต่ว่าอย่างที่บอกว่าจริงๆการเสี่ยงดวง
1: เนี่ย
0: ก็อาจจะเอาแต่พอดีเนอะหมายถึงว่าแบบอาจจะต้องประมาณตัวเองด้วยนิดนึงอะไรแบบนี
1: ้มีเงินอยู่ในกระเป๋า500บาทและคิดว่าจะมีใช้ไม่ถึงสิ้นเดือนแล้วแต่ว่าเอามาลงทุนก่อนอย่างนี้ก็อาจจะต้อง
0: ไม่เราง
1: วดนิดนึง
0: แล้วงวดนี้คืองวดกลางเดือนนะ
1: ใช่
0: ไหมล่ะ
1: ต้องเบรกนิดนึงนะเพราะว่าเงินเดือนมันอาจจะเหลือแบบนิดหน่อยแล้วนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคาดเดานะพวกเรื่องเลขเรื่องหวยเรื่องอะไรแต่เรื่องนี้เขาไม่ต้องคาดเดาเพราะเขาพยากรณ์เรียบร้อยแล้ว
0: เขาเก่ง
1: ไหมวันนี้
0: อากาศใช่ไหม
1: พยากรณ์อากาศน้องต้นจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะเขามีหนังสือ
0: ประกาศ
1: ออกมาแล้วประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเขาบอกว่าประเทศไทยตอนนี้นะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าจะมีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569ที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ก็เหมือนเดิมค่ะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกที่สะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากรวมถึงพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็ใกล้ทางน้ำผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะแน่นอนแล้วว่าพอเวลามันเกิดฝนตกหนักแบบนี้ประเทศไทยจะมีหลายๆพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับน้ำ อย่างที่เราทราบดีกันไม่ว่าจะเป็นอยุธยาสุโขทัยส่วนใหญ่จะเป็นเมืองเก่าไห
0: ม
1: น่าจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเมืองที่มีน้ำล้อมรอบด้วยประมาณนั้นนะคะก็รวมถึงกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปริมณฑลเอามาดูในเรื่องของทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยกันบ้างตอนนี้มีกำลังแรงขึ้นนะคะโดยทะเลอันดามันตั้งแต่ตอนบนจังหวัดภูเก็ตเนี่ยขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรโอ้แสดงว่าปีนี้คลื่นสูงพอสมควรเลยนะคะ3เมตรนี่ไม่ใช่น้อยๆนะนะคะแล้วก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยแล้วก็พวกเราที่เป็นชาวเมืองเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการอยู่ภายใต้สิ่งปลูกสร้างที่อาจจะไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็ป้ายต่างๆรวมถึงต้นไม้ด้วยล่าสุดที่เจอในโซเชียลนั่งรับประทานอาหารอยู่แล้วต้นไม้หักกิ่งไม้ทับน่ะอันนั้นอันตรายนะนะคะ
0: อาจจะต้องระมัดระวังกันเพราะมีทั้งฝนทั้งลมเนอะนะครับแล้วก็นอกจากนี้วันที่17ถึง21พฤษภาคม17คือพรุ่งนี้เนอะอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงสักนิดนึงเนื่องจากเหมือนที่พี่ไอบอกไปว่าเรื่องของอิทธิพลของลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเนี่ยทำให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นซึ่งจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลเนี่ยมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและอาจจะไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำท่าจีนในช่วง17ถึง21พฤษภาคมรวมไปถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรรวมไปถึงเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และก็ถนนพระราม2นะครับแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำเค็มรุกล้ำส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำด้วยสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงก็ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเนอะสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมแล้วก็สมุทรสงครามเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง17ถึง21พฤษภาคม2569ครับ
1: แล้วก็เรื่องของการเฝ้าระวังเนี่ยเราก็จะมีการประกาศเตือนเป็นระยะระยะนะคะมีการปักธงแดงบ้างอะไรบ้างเพื่อเป็นการเตือนว่าต้องยกของขึ้นที่สูงแล้วหรือเปล่านะคะก็รับฟังจากทางทีมงานคุณภาพของพวกเรานะก็ฟังได้หมดแหละที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลนะคะก็จะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เพราะตอนนี้เนี่ยอุ้ยพวกข่าวปลอมอะไรก็เยอะแยะมาก
0: เยอะมากอย่างที่เมื่อ 2-3 วันก่อนที่เราเจอข่าวปลอมกันเยอะมากเรื่องวันประกาศวันหยุดยาวแล้วคือเป็นสิ่งที่หลายคนทักมาถามผมเยอะใช่แล้วทักมาถามผมเยอะมากแม้กระทั่งในแวดวงคนที่ทำงานสื่อด้วยกันเองเนี่ยก็งงว่ามันจริงมันมีหรอคือเขาประกาศกันไปตั้งแต่เมื่อไหร่ซึ่งปรากฏว่าสรุปโดยภาพรวมก็คือเขาไม่มีการประกาศอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้วันหยุดยาวฟันหล่อ2ช่วงคือช่วงต้นเดือนหน้าก็คือวันที่2มิถุนายน69เป็นวันจันทร
1: ์
0: นะเป็นวันฟันหล่อวันนึงเพราะวันที่3เป็นวันหยุดเป็นวันที่วันที่3คือวันอังคารเป็นวันหยุดแล้วปรากฏว่าเอ้ยมันมีวันฟันหล่อคือวันจันทร
1: ์
0: แล้วก็อีกวันหนึ่งคือวันศุกร์ที่31กรกฎาคมก็เป็นวันฟันหล่อวันหยุดเหมือนกันอะไรแบบนี้ซึ่งยืนยันนะตอนนี้ก่อนนะว่าเขาไม่มีประกาศ
1: หยุดยาวใช่ไหมคะ
0: แต่ท่านอยากจะลาเองก็ลาได้
1: ก็ใช้สิทธิ์อะไร
0: เออก็แล้วแต
1: ่ลาพักผ่อนลากิจนะก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะวันนี้นะมีคุณประคองใจสิริบอกว่าธรรมะสวัสดีวันนี้วันพระเออใช่วันนี้วันพระด้วยนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะต้องซื้อหวยแต่รวยด้วยการประหยัดครับเอออันนี้อัปเดตเขาอัปเดตให้เราเรียบร้อย
0: รวยด้วยการประหยัดก็จริงนะ
1: ค่ะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราช่วยการประหยัดได้นะคะนั่นก็คือรถพุ่มพวง
0: เออยงได้ยงดีอ่ะ
1: แต่จะบอกว่านอกเหนือจากรถพุ่มพวงเมื่อวานนี้ดิฉันก็เข้าโซเชียลมามีเรือพุ่มพวงด้วยเดี๋ยวค่อยมาเมาจริงๆน่าสนใจมากมาดูในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยรถพุ่มพวงกันบ้างดีกว่าค่ะอธิบดีกรมการปกครองนะคะได้ปล่อยคาราวานรถพุ่มพวงคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยรถภาระค่าของชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่อำเภอสามโคกปทุมธานีอย่างที่เราทราบกันว่าทุกวันศุกร์จะมีโครงการไทยช่วยไทยที่หน้าอำเภอของแต่ละอำเภอในทุกจังหวัดเลยนะคะโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้มีการริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาร่วมกับรัฐบาลของเราและตอนนี้ค่ะนายรณิชาโคสาสิวิไลนะคะอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟค่ะโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่ว่าการอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะพร้อมกับที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อเดินหน้านโยบายช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าครองชีพแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพดีราคาประหยัดแล้วก็เข้าถึงชุมชนได้ด้วยเห็นไหมบอกแล้วว่าประหยัดจริงๆผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงค่ะซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเรียกได้ว่ากระจายสินค้าให้เข้าถึงประชาชนเนี่ยในพื้นที่ต่างๆเลยแล้วก็มีการเยี่ยมชมบูธจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยนะคะพบกับผู้ประกอบการรถพุ่มพวงจะเรียกได้ว่ารถพุ่มพวงตอนนี้นะกลายเป็นผู้ประกอบการเต็มตัวละนะโอ้น่าสนใจมากนะคะแล้วก็ร่วมปล่อยขบวนรถพุ่มพวงด้วยนะคะและแน่นอนว่าโครงการไทยช่วยไทยรถภาระค่าของชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเนี่ยก็ร่วมกับจังหวัดปทุมธานีโดยมีว่าที่ร้อยตรีธีรพลโชคนำชัยนะคะแล้วก็มีทางด้านของนายอำเภอสามโคกนายเทพสุริยาสะอาดด้วยก็ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดประมาณ 3,800 คันมาร่วมมือกันรวมถึงไปรษณีย์ด้วยอย่างที่บอกไปว่าไปรษณีย์เนี่ยเขาก็อยู่ในจุดนั้นเช่นเดียวกันถ้าใครซื้อของขวัญของฝากอุปโภคบริโภคอยากส่งไปต่างจังหวัดได้ไหมได้เรามีไปรษณีย์อยู่ตรงนั้นเลยนะคะราคาพิเศษด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะจะมีการรับสมัครแล้วก็คัดเลือกรถพุ่มพวงในพื้นที่ต่างๆจะมีการดำเนินการตั้งแต่เมื่อวานจริงดำเนินการตั้งวันละ15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะ30วันก็สามารถไปดูกันได้ว่ามีรถพุ่มพวงไหนบ้างนะคะก็อย่างที่บอกไปก็คือจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มทางเลือกในการจับจ่ายสินค้าใกล้บ้านนั่นเองค่ะ
0: ครับผมก็พูดถึงเรื่องรถพุ่มพวงจริงๆก็ถือว่ามีความผูกพันกับช
1: ุ
0: มชนกับอะไรแบบนี้เนื่องเวลาแบบว่ากับข้าวมันครับกับข้าวอะไรเงี้ยมันก็เออ
1: เสียงคุณเหมือนนะถ้ามีคุณมีทรโข่งปุ๊บคุณก็เหมือนเลยนะ
0: ไม่เพราะว่าเวลาแบบเด็กๆเนาะเวลาแบบบางทีคุณแม่ก็ขี้เกียจไปจ่ายตลาดอะไรอย่างข้างนอกอะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะก็อาศัยรอรถพุ่มพวงเข้ามาในซอยในชุมชนอะไรแบบนี้เนอะเพื่อให้มาแบบว่าเออมาเอาของมาแล้ว
1: กับ
0: เออผักผักต่างๆหรืออะไรแบบนี้
1: สดแล้วสดด้วยนะเขาสดด้วยแล้วก็มีกับข้าวสำเร็จรูปด้วยถ้า ปกติส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเสาร์อาทิตย์อยากจะตื่นสายกันก็ไปซื้อมาเก็บไว้แล้วก็ค่อยกินพูดถึงรถพุ่มพวงเมื่อสักครู่นี้ทางไว้ที่เรือพุ่มพวงก็คือจะมีชาวเรือที่อยู่บนเรือนะคะที่เขาเป็นเรือขนสินค้าเรือลากสินค้าเป็นเรือที่ลากเรือสินค้าอีกทีนึงเคยเห็นนะตามแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าแม่น้ำที่ออกปากอ่าวต่างๆแล้วรู้ไหมว่าเขาจับจ่ายใช้สอยทำอาหารการกินยังไงถ้าเขาไม่ขึ้นบกเขาจะมีเรือเหมือนรถพุ่มพวงเลยแต่เป็นเรือแล้วเวลาที่เขาจะซื้อเนี่ยเขาจะโบกผ้าค่ะคนที่อยู่บนเรือ
0: คือคนที่อยู่บนเรือจะโบก
1: ผ้า
0: ว่าจะเอาของ
1: ใช
0: ่
1: เพื่อที่จะให้เรือให้เรือพุ่มพวงเนี่ยมาเทียบเรือของตัวเองแล้วเขาก็ลงไปที่เรือพุ่มพวงแล้วก็จับจ่ายใช้สอยเหมือนรถพุ่มพวงเลย
0: ก็ลงฟิวตลาดน้ำ
1: ใช่ไหมตลาดแต่ว่าเขาโบกเลยนะ
0: โบกแล้วก็พายไปเนี่ยหรอ
1: ไม่พายด้วย
0: เป็นเครื่องเรือเครื่องยนต์
1: เป็นเรือเครื่องยนต์แล้วมาเทียบกับเรือสินค้าแล้วเขาก็กระโดดลงไปที่เรือพุ่มพวงแล้วก็ซื้อของใช่เขาทำเป็นคลิปมาด้วยจะบอกว่าโลกโซเชียลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูดีๆเราก็จะเห็นอะไรที่มันแปลกแล้วก็แตกต่างแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้ไม่ดีก็เป็นดาบสองคมได
0: ้ค่ะพูดถึงเรื่องโซเชียลจริงๆโซเชียลช่วงนี้ก็มีพูดถึงกันเยอะเพราะว่ากำลังรอการติดตามเรื่องของการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าสรุปแล้วเนี่ยไทยเราจะได้ดูบอลโลกไหมซึ่งก็มีมติครม.ออกมาคือตอนนั้นนี่บอกจะมีอนุมัติงบไหมยืนยันว่ายังไม่มีการอนุมัติงบใดๆเนอ
1: ะ
0: แล้วก็มีแค่ครม.เขามีมติเห็นชอบให้ทางกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละในการที่จะประสานเนอะในการที่จะขอในการที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ที่จะมีขึ้นในเดือนหน้านี้ล่าสุดมีอัปเดตเรื่องนี้นิดนึงน
1: ะ
0: ล่าสุดทางกรมประชาสัมพันธ์เองเขามีการประชุมหารือฟีฟ่าแล้วนะเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ซึ่งตอนนี้ยังปิดดีลไม่ได้นะซึ่งจากตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12พฤษภาคมอย่างที่บอกไปล่าสุดเมื่อวานนี้นางสุทธิไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายพรพิทักษ์แม้นสิริและนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงนายคเชนกันนิกาและนางสาวอรัญญาเกตแก้วที่ปรึกษารวมไปถึงผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดมีการประชุมหารือแล้วก็เจรจาผ่านทางระบบออนไลน์กับผู้แทนสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเพื่อพิจารณาเงื่อนไขแล้วก็ค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในไทยผลการหารือเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับแม้ว่าราคาตามข้อเสนอของฟีฟ่าในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นไปตามอัตรามาตรฐานสากลแต่งบประมาณที่ไทยจะต้องจ่ายเพื่อการนี้เนี่ยจำเป็นต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายด้านไม่ว่าจะเป็นสภาวะทางเศรษฐกิจเนอะรวมทั้งจากการศึกษาข้อมูลการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มีแค่ค่าลิขสิทธิ์เท่านั้นแต่คือมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาษีค่าใช้จ่ายด้านเทคนิคหรือด้านปฏิบัติการต่างๆซึ่งจะต้องใช้งบประมาณจากผู้สนับสนุนเพิ่มเติมอีกพอสมควรซึ่งห้วงเวลาเนี่ยกระชันชิดเนอะเพราะอย่างที่บอกไปเดี๋ยวแข่งกันเดือนหน้าแล้วอาจจะไม่ทันการแต่ว่าอย่างไรก็ดีด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์เองจึงจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบต่อไปนะครับ
1: แน่นอนมันก็เกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณด้วยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขสัญญาต่างๆด้วยอ่ะมาดูในเรื่องของท่านรัฐมนตรีประจำของเรานะคะท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อสักครู่นี้ก็ได้พูดถึงท่านด้วยนะคะแล้วก็ท่านก็ได้ติดตามเคสในเรื่องของโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเอาคุณจากฟีฟ่ามาโซลาร์เซลล
0: ์ไม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่
1: เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามเช่นเดียวกันและนอกเหนือจากเรื่องนี้มีเรื่องอื่นที่น่าติดตามเอามาเรื่องนี้ก่อนมีการติดตามโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะหลังมีการร่วมวงกันหารือในเรื่องของพลังงานไม่ว่าจะเป็นทางด้านสมอสคบนะเตรียมยกระดับอุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะด้วยซึ่งโซลาร์เซลล์เราได้พูดถึงกันหลายๆครั้งมากนะคะในเรื่องของโอกาสในการติดโซลาร์เซลล์โดยการนี้ค่ะได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็นางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงศ์นะคะเลขานุการเนี่ยได้เร่งติดตามจากกรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเมื่อวานนี้เองค่ะท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีนะคะได้ร่วมประชุมกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยปลัดนะอู้หลายๆคนเลยนะหลายๆพื้นที่เลยด้วยซ้ำนะคะไปร่วมไม้ร่วมมือกัน รวมถึงการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยแล้วก็สคบไปบูรณาการกันค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคร่วมกันหาแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะซึ่งทางด้านของท่านสุภมาอิสระภักดีเนี่ยได้กำชับให้สคบนะคะเดินหน้ายกระดับธุรกิจรับจ้างติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาแล้วและอุปกรณ์โซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะเพื่อปกป้องผู้บริโภคในทุกขั้นตอนแล้วก็ใครนะคะที่ประสบปัญหาจากการติดตั้งโซลาร์เซลล์สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แล้วก็แอปพลิเคชัน OCBP Connect นะคะหรือเว็บไซต์ www.ocpb.go.th นะคะหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะทีนี้ถามว่าเอาแล้วก่อนหน้านี้ทางด้านของโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาไม่ได้มีการกำชับหรือว่าไม่ได้มีการมีนโยบายแบบนี้หรอก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องใหม
0: ่
1: สำหรับประเทศของเราบางบ้านก็ติดบางบ้านก็ไม่ติดพอรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเขาได้บอกว่าอยากสนับสนุนให้ติดเพราะว่าหนึ่งจะได้ประหยัดค่าไฟนะคะแต่ว่าการติดเนี่ยจะต้องมีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยได้มีการเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญ
0: า
1: เหมือนการสร้างบ้านเวลาสร้างบ้านก็ต้องมีผู้รับเหมาต้องทำสัญญาเนาะเพราะฉะนั้นการทำโซลาร์เซลล์ก็ต้องควบคุมสัญญาเช่นเดียวกันและตัวโซลาร์เซลล์เองตัวแผงโซลาร์เซลล์เองก็ต้องเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากไปการเฉพาะเหมือนหม้อหุงข้าวที่มีมอกเหมือนแอร์คอนดิชเนอร์ที่ต้องมีเบอร์5แบบนั้นเป็นต้นนะคะนี่แหละค่ะคือการพัฒนามาตรฐานอุปกรณ์หรือว่าสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงเนี่ยอะไรหลายๆอย่างที่รัฐบาลอยากจะให้ประเทศไทยของเรานะคะมีมาตรฐานเพิ่มขึ้นค่ะ
0: ยิ่งช่วงนี้พอหลายๆคนเริ่มศึกษาเรื่องโซลาร์เซลล์นะแล้วก็อย่างที่บอกไปอย่างของเคสล่าสุดที่ท่านรัฐมนตรีสุภมาศดูคือบางคนบอกว่าทำไมพอติดแล้วปรากฏว่าค่าไฟไม่ได้ลดเลยอย่างนี้คือมันก็ต้องดูว่าอุ๊ยมันได้มาตรฐานจริงหรือเปล่าเขาเลยต้องเข้ามากำกับดูแลเรื่องนี้เนาะ
1: เพราะว่าการติดโซลาร์เซลล์เนี่ยไม่ใช่แค่ติดไปมันมีกระบวนการภายในนะรับแสงได้ขนาดไหนแล้วก็เอาไป
0: รายละเอียด
1: ใช่ค่ะต้องลองดูกันค่ะ
0: ครับผมอ่ะอีกหนึ่งเรื่องที่พูดกันในโซเชียลเหมือนกันเรื่องของเมื่อวันก่อนเนี่ยมีการจัดอยู่ดีๆก็มีการมีข้อมูลออกมาในโซเชียลเนื้อเรื่องของการจัดอันดับหน่วยงานที่ปรากฏว่าเป็นหน่วยงานที่พูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือหน่วยงานที่ติดสินบนจำนวนการติดสินบนแล้วออกมาเป็น10อันดับแล้วเป็นชื่อหน่วยงานรัฐ10อันดับแบบนี้โอ้โหตายแล้วกลายเป็นว่ามีดราม่า
1: แล้วหน่วยงานรัฐแต่ละหน่วยงานเนี่ยเราก็ทำงานร่วมกับพวกท่านหมดเลยเพราะว่าเราต้องทำงานร่วมกับ20กระทรวงเนาะน้องต้น
0: ใช่ซึ่งหลายๆหน่วยงานเมื่อวานนี้มีการออกมาแถลงเนอะเรื่องความโปร่งใสของหน่วยงานของท่านเองด้วยเนี่ยนะครับอย่างกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าให้ความสำคัญนะกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกมิติแล้วก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทุกรูปแบบนะครับซึ่งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบทันทีเมื่อพบเบาะแสถ้าพบว่ามีการกระทำผิดจริงจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรวมทั้งยกระดับความเข้มงวดในการกำกับดูแลลดช่องว่างที่อาจจะนำไปสู่ความไม่โปร่งใสได้แล้วก็ทางกระทรวงพาณิชย์เองเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเนี่ยแล้วก็ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานมากยิ่งขึ้นผ่านการประเมินความพึงพอใจการแจ้งข้อเสนอแนะและการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆของกระทรวงเพื่อร่วมกันสร้างระบบการบริการที่โปร่งใสแล้วก็ยืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการทำงานอย่างต่อเนื่องไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบนะครับ
1: กระทรวงพาณิชย์และต่อมาที่กรมป่าไม้เลยนะคะเขาได้แถลงการเมื่อวานนี้อย่างที่น้องต้นบอกว่ามีหลายหน่วยงานมากที่ออกมาแถลงนะคะในส่วนของตัวเองได้แถลงการยืนยันความโปร่งใสว่าไม่มีนโยบายสนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบนะคะถ้าเกิดว่าพบการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบเนี่ยจะดำเนินการทางวินัยแล้วก็กฎหมายอย่างเด็ดขาดเลยโดยทางกรมป่าไม้ได้ออกมาชี้แจงในกรณีนี้เช่นเดียวกันไม่แน่ใจว่าอันดับที่เท่าไหร่ที่เขาจัดนะแต่ไม่ได้หมายความว่าอันดับที่เขาจัดน่าจะเป็นเช่นนั้นจริงๆนะคะแต่ว่าเขาจัดกันเองนะ
0: ค
1: ือทางด้านของกรมป่าไม้เนี่ยบอกว่าถูกจะอ๋อกรมป่าไม้ถูกจัดในลำดับที่10ซึ่งอันดับที่1เนี่ยเป็นกรมควบคุมมลพิษเดี๋ยวเรามาว่ากันในกรมควบคุมมลพิษนะเขาบอกว่ามีการติดสินบนเฉลี่ยต่อครั้ง 67,500 บาทแต่อันนี้ไม่รู้เอาข้อมูลมาจากไหนเหมือนกันนะทางด้านกรมป่าไม้ก็เลยต้องขอยืนยันเจตนารมณ์อย่างชัดเจนของตัวเองนะคะว่ากรมป่าไม้ไม่มีนโยบายสนับสนุนหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเลยทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมด้วยโดยยึดลั่นหลักธรรมา ภิบาลความโปร่งใสแล้วก็ความทุจริตนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกรมป่าไม้ก็ให้ความสำคัญกับการบริการราชการที่เป็นไปด้วยความถูกต้องแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะถ้าเกิดว่าพบการเข้าข่ายที่ทุจริตเนี่ยประชาชนสามารถที่จะร้องเรียนได้เลยนะคะหรือว่าใครที่มีพฤติกรรมไม่ชอบพฤติกรรมที่จะเรียกร้องนะคะสินบนต่างๆโทรมาได้ที่สายด่วน1310กด3ตลอด24ชั่วโมงย้ำอีกครั้ง1310กด3ตลอด24ชั่วโมงหรืออย่างที่บอกศูนย์ดำรงธรรมก็สามารถไปได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: คือจริงๆผลเนี้ยคือออกมาจากการที่ภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.เนี่ยก็คือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยนะครับโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันนะเพื่อกกร.และเพื่อนไม่ทนเขาเปิดผลการสำรวจความเห็นภาคเอกชนเนาะในการโปร่งใสการปฏิบัติการราชการของภาครัฐเขาบอกว่าไปสำรวจผู้บริหารและตัวแทนภาคธุรกิจ401คนทั่วประเทศตั้งแต่26มีนาถึง10เมษา
1: เขาทำแบบสำรวจ
0: คือไม่รู้ว่ามีการแบบสำรวจหรืออะไรยังไงซึ่งพออย่างที่บอกว่ากรมควบคุมมลพิษเนอะอันดับหนึ่งเลยแล้วเขาบอกว่าอันดับหนึ่งเนี่ยมูลค่าสินบนสูงสุดเนี่ย 122,160 บาทต่อครั้งนะ
1: เดี๋ยวนะ
0: ต่อครั้งแล้วปรากฏว่าเมื่อวานกรมควบคุมมลพิษเนี่ยออกมาแถลงด่วนเลยเขาบอกว่าคือเขาก็บอกว่าออกมาชี้แจงอ่ะนะเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยอยากรู้ว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยได้มาอย่างไรเอกสารพยานหลักฐานได้มาถูกต้องหรือไม่มีกระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลอย่างไรเพื่อที่กรมควบคุมมลพิษเนี่ยจะได้นำข้อมูลมาตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่สังกัดของกรมควบคุมมลพิษคนใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือเปล่าโปร่งใสเป็นธรรมอะไรยังไงแล้วเขาบอกว่าเขาขอเอกสารหลักฐานเนี่ยสำรับรองสำนักถูกต้องด้วยนะให้ทราบภายใน7วันนะซึ่งถ้ากกร.ไม่มีข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ทุจริตเนี่ยการแถลงข่าวการแถลงข่าวของกกร.จะทำให้กรมควบคุมมลพิษเนี่ยได้รับความเสียหายมากเลยนะเนี่ยแล้วเขาอันดับหนึ่งอ่ะนี่ก็แม้มันกลายเป็นว่าเอ้ยแล้วคือเขาอยากรู้ว่าข้อมูลเนี่ยมาจากไหนนะครับถ้าไม่มีหลักฐานที่เกิดขึ้นเนี่ยขอให้แสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยด้วยการแถลงข่าวหรือค่ะหรือให้ข่าวกับสื่อมวลชนเพื่อที่จะขอโทษกรมควบคุมมลพิษอย่างเป็นทางการอันนี้ทางกรมควบคุมมลพิษเขาแถลงมาแล้วเขายืนยันว่าเบื้องต้นเดินหน้าปฏิบัติการภารกิจด้านกรมควบคุมมลพิษอย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติยืนยันว่าไม่มีการเกิดการรับสินบนอะไรอย่างแน่นอนเลยของกรมควบคุมมลพิษ
1: ทีนี้พอบอกว่าตัวอย่างสำรวจตัวอย่างผู้บริหารและตัวแทนภาคธุรกิจเราก็เลยไม่แน่ใจว่ามีแบบสำรวจเนี่ยเข้าไปสำรวจในในพื้นที่หรือว่าในตัวแทนของหน่วยงานของท่านหรือเปล่าหรือภายนอกหรือเปล่านะคะก็อาจจะต้องทางด้านของกกร.จริงๆก็การทำโพลแบบนี้มาเนี่ยถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแหละแต่ว่าจะต้องมีหลักฐานที่มันชัดเจนแล้วก็มีการอาจจะพูดคุยกันนะคะ
0: ไปลองติดตามกัน
1: นะคะว่า
0: จะเป็นอย่างไร
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเราเพลินนะพอเรื่องนี้เราเพลินเราต้องไปติดตาม
0: ตีของร้องข่าว
1: แล้วนะคะไม่รู้คุณคลึกแก้วพี่ปูวันนี้
0: น่าคุณปู
1: เหรอคุณปูเหรอคุณพี่ปูเหรอคะเดี๋ยวไปฟังพี่ปูบุญมา
0: คร
1: ับ เล่ากันค่ะว่าวันนี้ตีของร้องข่าวมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ย โอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
8: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานเรื่องการปล่อยตัวชาวจังหวัดสุรินทร์ที่ถูกทหารกัมพูชาจับตัวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงกรณีที่นายโยธชาวจังหวัดสุรินทร์ที่ถูกทหารกัมพูชาจับตัวไปนั้นได้รับรายงานว่าได้รับการปล่อยตัวเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องส่วนทางด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่นายโยธสายน้อยราษฎรที่สูญหายภายหลังเข้าไปหาของป่าในพื้นที่บริเวณห้วยสำเริงตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งต่อมาก็ทราบว่าถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชานั่นแหละจับตัวไปครับแล้วก็นำไปควบคุมภายในเรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยว่าตั้งแต่รับทราบข้อมูลทางกองทัพภาคที่2ก็ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศแล้วครับใช้กลไกการประสานงานในทุกระดับกับฝ่ายกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวเพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือราษฎรไทยรายดังกล่าวอย่างเต็มที่แล้วครับแล้วล่าสุดทางกองทัพภาคที่2ก็ได้รับตัวนายโยธกลับสู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษครับโดยมีพลตรีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ตัวย่อว่าอย่างนี้ซึ่งท่านก็เป็นหัวหน้าคณะของฝ่ายไทยและพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC เป็นหัวหน้าคณะของฝ่ายกัมพูชาเลยครับร่วมสังเกตการและก็อำนวยความสะดวกในการส่งราษฎรไทยกลับสู่ประเทศไทยประเทศไทยแผ่นดินแม่ครับพี่น้องโดยความสำเร็จดังกล่าวในการช่วยเหลือคนไทยในครั้งนี้นั้นก็สะท้อนถึงประสิทธิภาพและความสำคัญของกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับต่างๆที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนระหว่างกันซึ่งทางกองทัพบกก็ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องแล้วครับควบคู่ไปกับมาตรการเตรียมความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของกองกำลังป้องกันชายแดนของกองทัพบกนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเปิดโครงการที่ชื่อว่าเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยปี2569สนับสนุนการใช้พลังดนตรีพัฒนาเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างสำนักงานพระคลังข้างที่และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยผ่านบทเพลงลูกกรุงลูกทุ่งและเพลงไทยร่วมสมัยกันด้วยครับและในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวชื่นชมความสามารถของเยาวชนไทยแล้วครับโดยระบุว่าโครงการนี้เป็นเวทีสำคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านความมีวินัยความมุ่งมั่นและความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์อีกทั้งบทเพลงไทยยังจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาติกันด้วยซึ่งทางรัฐบาลก็พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่แล้วครับเพื่อใ ให้เยาวชนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านบทเพลงที่สะท้อนความเป็นไทยนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงความสำคัญของสุนทรียภาพทางดนตรีว่าจะช่วยสร้างความละเมียดละไมให้กับจิตใจก่อให้เกิดสติปัญญาและสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมกันด้วยและก็ยืนยันอีกว่าหากภารกิจเอื้ออำนวยก็จะเดินทางไปร่วมเป็นกำลังใจให้แก่เยาวชนในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่31ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของผลการหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านโดยประเทศไทยก็หวังให้การเจรจาสันติภาพนั้นลุล่วงครับซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วได้เปิดเผยผลการหารือดังกล่าวนั้นนำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ที่สาธารณรัฐอินเดียเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ว่าประเทศไทยนั้นได้แสดงความเป็นห่วงสถานการณ์สงครามที่มันยืดเยื้อและก็ส่งผลกระทบไปทั่วทั้งโลกแล้วครับซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศอิหร่านได้เล่าถึงสถานการณ์ล่าสุดที่มีความพยายามเจรจาสันติภาพกับสหรัฐอเมริกาซึ่งก็มีความคืบหน้าด้วยดีแล้วครับได้ข้อยุติในหลายประเด็นเลยทีเดียวแต่ว่ายังมีอีกหลากหลายประเด็นที่ยังค้างคากันอยู่ซึ่งฝ่ายอิหร่านเองก็หวังแล้วครับว่าทางฝ่ายสหรัฐและอิสราเอลจะยึดมั่นในการสร้างสันติภาพจนนำไปสู่การยุติความขัดแย้งได้ในที่สุดนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรองนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้กล่าวด้วยว่าประเทศไทยได้แสดงความกังวลเรื่องการเดินเรือว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุสจะยุติลงเมื่อใดขณะที่ฝ่ายอิหร่านก็แสดงความเข้าใจในประเด็นนี้แหละครับว่าการขนส่งต่างๆทั้งเรือบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงและปุ๋ยผ่านช่องแคบฮอร์มุสเป็นเส้นทางการขนส่งที่สำคัญต่อประเทศไทยและประเทศอื่นๆพร้อมระบุอีกว่าหากการหารือกับสหรัฐอเมริกามีความคืบหน้าก็สามารถยุติความขัดแย้งได้ในไม่ช้านี่แหละครับก็จะมีการยกเลิกการปิดช่องแคบฮอร์มุสกันต่อไปซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากว่ามีเรือที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ในขณะนี้เป็นจำนวนมากมายก่ายกองเลยทีเดียวครับและต่อไปโอมานและอิหร่านก็จะต้องร่วมกันในการบริหารช่องแคบฮอร์มุสโดยเน้นในเรื่องเสรีภาพการเดินเรือและความปลอดภัยในการเดินเรือกันด้วยครับแล้วจนถึงขณะนี้ยังมีเรือไทยที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่อีกประมาณ 7-8 ลำด้วยกันและมีเรือ 2-3 ลำด้วยกันที่ผ่านมาได้เรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันก็ได้รับทราบจากฝ่ายโอมานว่าในขณะนี้ทางอิหร่านต้องการความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมอย่างเช่นเวชภัณฑ์และยาจึงได้แจ้งกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านว่าประเทศไทยเราก็พร้อมแล้วครับที่จะส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมให้แก่ทางอิหร่านผ่านทางประเทศโอมานในไม่ช้านี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับไปกันที่เรื่องของการสั่งการสคบโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกันหน่อยกรณีเกี๊ยวทิชชู่ร่วมกับทางอย.เพื่อคุมเข้มความปลอดภัยด้านอาหารและก็ย้ำว่าผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายสามารถร้องเรียนเพื่อรับการเยียวยาทางแพ่งได้อย่างเต็มที่เลยครับพี่น้องเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยไอ้เกี๊ยวทิชชู่มันเป็นยังไงครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบตัวย่อว่าอย่างนี้ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่มีผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่นพบสิ่งแปลกปลอมลักษณะคล้ายกระดาษทิชชู่ปะปนในไส้เกี๊ยวปลาครับพี่น้อง ซึ่งกำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์กันยกใหญ่เลยทีเดียวครับโดยได้มีการกำชับให้คณะที่ปรึกษาและเลขาธิการสคบคุ้มครองผู้บริโภคนี่แหละบอกว่าให้ไปติดตามข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดกันหน่อยตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้เน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญเลยครับแล้วจากการตรวจสอบในเบื้องต้นของสคบนั้นทางสคบก็ได้ส่งทีมลงพื้นที่บริเวณบึงแก่นนครซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุนั่นแหละครับเพื่อที่จะสุ่มตรวจร้านจำหน่ายเกี๊ยวทอดและเกี๊ยวนึ่งเกือบ30ร้านด้วยกันแต่ว่ายังไม่พบความผิดปกติใดๆทั้งสิ้นแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งติดต่อผู้เสียหายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน

อาหารที่มันไม่บริสุทธิ์หรือเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันต่อไปพร้อมทั้งยืนยันอีกแล้วครับว่าทางสคบก็พร้อม 100% ที่จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเรียกร้องสิทธิ์เยียวยาทางแพ่งให้แก่ผู้เสียหายอย่างเต็มที่แล้วครับและพร้อมกันนี้ได้ฝากถึงผู้ประกอบการบอกว่าให้รักษามาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยในทุกขั้นตอนกันด้วยพร้อมทั้งได้แนะผู้บริโภคบอกว่าให้สังเกตสุขลักษณะของร้านค้าก่อนเลือกซื้อหากพบสิ่งแปลกปลอมก็ให้เก็บหลักฐานแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีทันใดอย่าปล่อยไว้โดยเด็ดขาดครับก็ทำยังไงนะครับก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย.เขาแหละหมายเลขคือ1556 1556หรือจะเป็นสายด่วนของสคบก็หมายเลข1166 1166หรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ของสคบทุกช่องทางอันนี้ก็แจ้งได้ทันทีทันใดเช่นเดียวกันครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการหารือกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งได้ย้ำว่าประเทศไทยนี้พร้อมที่จะส่งแรงงานภาคการเกษตรเมื่อสถานการณ์เหมาะสมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้การต้อนรับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยและคณะในโอกาสที่ได้เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีหลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569พร้อมหารือความร่วมมือในด้านแรงงานระหว่างประเทศไทยกับอิสราเอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานความคืบหน้าความตกลงด้านแรงงานและแนวทางความร่วมมือในอนาคตกันด้วยครับโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของประเทศไทยก็ได้เปิดเผยผลการหารือในครั้งนี้แหละครับว่าประเทศไทยเองและอิสราเอลก็มีความร่วมมือด้านแรงงานที่ใกล้ชิดและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกันอยู่แล้วซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศแล้วครับพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าทางกระทรวงแรงงานของประเทศไทยก็พร้อมทำงานร่วมกับฝ่ายอิสราเอลอย่างใกล้ชิดกันด้วยเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านแรงงานให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแหละครับแล้วในปี2569กระทรวงแรงงานเขาก็ตั้งเป้าว่าจะจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศจำนวน 130,000 อัตราด้วยกันซึ่งอิสราเอลก็ถือเป็นหนึ่งในตลาดแรงงานที่สำคัญในลำดับต้นๆแล้วครับโดยทางประเทศไทยก็พร้อมที่จะคัดเลือกแรงงานที่มีคุณภาพมีทักษะแล้วก็ตรงตามความต้องการของนายจ้างกันด้วยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นหากสถานการณ์มันเอื้ออำนวยประเทศไทยก็หวังแหละครับว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องจำนวนแรงงานภาคการเกษตรที่อิสราเอลต้องการในปี2569โดยเร็วที่สุดแล้วครับเพื่อให้สามารถวางแผนจัดส่งแรงงานไทยให้มันสอดคล้องกับความต้องการจริงๆแล้วในขณะเดียวกันร่างความตกลงด้านแรงงานฉบับใหม่ระหว่างไทยกับอิสราเอลก็อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อหาข้อสรุปกันต่อไปแล้วครับและพร้อมกันนี้ยังขอให้ทางอิสราเอลดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานไทยอย่างเหมาะสมกันด้วยรวมไปถึงให้แรงงานนั้นสามารถเข้าถึงพื้นที่ปลอดภัยและที่หลบภัยในกรณีฉุกเฉินต่างๆพร้อมทั้งได้ประสานงานกับหน่วยงานไทยอย่างรวดเร็วด้วยครับหากเกิดสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อแรงงานชาวไทยเพื่อให้สามารถดูแลและคุ้มครองแรงงานไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องต่อไปที่เกี่ยวข้องกับอากาศกันหน่อยรัฐบาลเขาเดินหน้าแก้ปัญหา PM 2.5 ข้ามพรมแดนเชิงรุกแล้วครับผนึกกำลังประเทศเพื่อนบ้านตั้งวอร์รูมติดตามหมอกควันจุดความร้อนฮอตสปอตเพื่อยกระดับความร่วมมือในระดับภูมิภาคกันต่อไปพี่น้องที่รักทั้งหลายครับทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และมลพิษข้ามพรมแดนอย่างต่อเนื่องและครับตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการความร่วมมือทั้งภายในประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้านกันด้วย
เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนกันต่อไปแล้วจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมก็พบและครับว่าจุดความร้อนหรือภาษาปากิจที่เขาเรียกว่าฮอตสปอต

ซาปอร์ตนั่นแหละครับมีจำนวนหนึ่งนั้นเกิดจากการเผาทั้งในประเทศไทยเองและการเผาของประเทศเพื่อนบ้านที่มันเป็นหมอกควันข้ามแดนเข้ามาด้วยครับทางกรมควบคุมมลพิษเขาก็ได้ร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนาไปดำเนินโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าหรือวอร์รูมในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อยกระดับการติดตามวิเคราะห์และบริหารจัดการปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนอย่างใกล้ชิดกันต่อไปแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นในปี2567ได้มีการจัดตั้งวอร์รูมณแขวงบ่อแก้วแขวงไซยบุรีสปป.ลาวและจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมากันด้วยครับขณะที่ในปี2568นั้นก็ได้ขยายความร่วมมือเพิ่มเติมแล้วครับณแขวงหลวงน้ำทาสปป.ลาวจังหวัดเซียงตุงกรุงเนปิดอและล่าสุดเมื่อวันที่6ถึง10พฤษภาคม2569ก็ได้มีการจัดตั้งวอร์รูมณจังหวัดตองยีประเทศเมียนมากันด้วยครับพี่น้องแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ครับในทางปฏิบัตินั้นก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองระหว่างประเทศไทยและเมียนมากันอยู่แล้วเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันและลดปัญหาหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนอย่างยั่งยืนในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับเอายังไงก็ลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีมาดก็ต้องยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าไอ้หิลาก่อนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: 6 นาฬิกากับอีก50 นาทีนะครับโอ้ถ้าใครได้ดูไลฟ์สดเมื่อกี้ผมเห็นผมนอนเอนเลยอ่ะ
1: แล้วก็คือไอ้บอลเอ็นสะบัดผมเวอร์
0: เรานึกว่าเขายังไม่ตัดภาพมานะอ่ะก็ถือว่ายามเช้าไง
1: ยามเช้า
0: พอยามเช้าอีกสักนิดนึงนะ6 โมงกับอีก 51 นาทีนะขอสวัสดีคอมเมนต์สักนิดนึงต้องบอกว่าคอมเมนต์เนี่ยไหลไปเร็วนะเราอาจจะอ่านได้ไม่ครบทุกท่านต้องขออภัยจริงๆแล้วก็เมื่อกี้ขึ้นค้างแล้วพอรีเฟซปุ๊บคอมเมนต์แตกหายไปหมดเลยขออภัยจริงนะครับมีพี่กิตติการบอกว่าจากตำบลตาลเตี้ยเมืองสุโขทัยเช้านี้อากาศโปร่งใสฝนไม่มีตกค่ะอากาศร้อนค่ะเออแต่เราเข้าสู่ฤดูฝนยังเป็นทางการแต่ว่าเดี๋ยวรอเออแต่ร้อนอย่างเมื่อวานกทมเนี่ยร้อนมาก
1: เมื่อวาน
0: ร้อนมาก
1: เมื่อวานกลับบ้านพัทยาไปทำธุระโอ้โห
0: ร้อนไหม
1: ร้อนมากแบบร้อนจนแสบผิวมันไม่ใช่ความร้อนแบบสมัยก่อน
0: อ
1: ะคุณเข้าใจคำว่าความร้อนสมัยก่อนนะกับความร้อนสมัยนี
0: ้คือความร้อนสมัยนี้มันรู้สึกมันร้อนแบบแสบผิว
1: ร้อนแสบผิวนะคะร้อนเหมือนมีสารเคมีอยู่ในตัวตลอดเวลาเลยมีใครอีกบ้างนะคะคุณมาลีสวัสดีน้องต้นน้องไอรินค่ะจริงๆเมื่อสักครู่เนี้ยเห็นคอมเมนต์แบบยาวๆแล้วก็คอมเมนต์แบบว่าอัปเดตสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละพื้นที่เนี่ยเยอะเลยนะแต่อย่างที่บอกพอเราจะมาอ่านปุ๊บ
0: หายไปแล้วขออภัยจริง
1: มีใครบ้าง
0: มีพี่วันดีธรรมสวัสดีนะครับมีพี่จิราพินจิรพิญญาธรสาริสานะครับพี่สุเทพพี่สุวิทย์
1: พี่ทิพพวรรณสวัสดีข่าวยามเช้ากำลังอยู่ที่วัดค่ะ
0: อุ้ยสาธุ
1: สาธุค่ะแต่วัดอะไรนะดักขนนนะคะตำบลธรรมามูลค่ะทำบุญวันพระ
0: สาธุนะคะ
1: อนุโมทนาบุญค่ะ
0: มีพี่
1: ส
0: ุ
1: พิชนะเช้านี้ฝนไม่ตกนะคะ
0: พี่สุพิชพี่บอยสุนทรพัฒน์สวัสดียามเช้าครับพี่ชัยนาทาวนี่คุณชัยนาทาวเขาอยู่บางละมุงชลบุร
1: ี
0: นะ
1: แต่ว่าเป็นโปรไฟล์ชัยนาทาวเหรอ
0: ไม่ชื่อชื่อเฟซ
1: แล้วอยู่บางละมุงบางละมุงเป็นยังไงบ้างคะ
0: มีพี่คมสันพี่ทองสาย
1: ค่ะ
0: นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ
1: คุณทองพูนดีนอกบอกว่าสวัสดีครับวันนี้ท่านนายกอนุทินจะมาพุเตยงามบ้างจะมาพุเตยงานบ้างไฟก็ภารกิจของท่านนายกนะคะภารกิจท่านนายกก็เยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะวันนี้นางรองบรรยากาศมืดครึ้มเย็นสบายดีครับนี่แหละเป็นตัวแทนของพื้นที่ที่ฝนจะตกละ
0: อันนี้ของผมเนี่ยค้างละคอมเมนต์ผมค้างที่พี่พงศักดิ์นะเนี่ย
1: คุณพงษ์นเรศปราบสกุลคุณต้นเล่นโทรศัพท์เพลินเลยนะคะเขาเห็นความจริงของคุณแล้วนะ
0: เอ็นนั่งเอนอนเอ็นเลยนะขออภัยจริ ง
1: ๆคุณเอกมากเลยค่ะก็ถือซะว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงไม่ใช่ AI แต่อย่างใดก็แล้วกันนะคะ
0: ไปติดตามข่าวกันต่ออีกสักนิดนึงอีกเหลืออีกประมาณ6นาทีนะเดี๋ยวเราข้ามขออนุญาตข้ามไปเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเลยละกันนะเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้ล่าสุดเองเขาทางกระทรวงสาธารณสุขเขามีการเพิ่มโรคติดต่อเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14นะครับเบื้องต้นเนี่ยในการสอบสวนโรคเนี่ยนะครับเบื้องต้นโรคเขามองว่าที่มีมติเนี่ยเนื่องจากว่ามองว่าโรคที่มีความรุนแรงสูงแล้วแพร่ผ่านละอองฝอยทางเดินหายใจบางชนิดแพร่จากคนสู่คนได้และเป็นประเด็นที่ทั่วโลกเนี่ยให้ความกังวลโดยให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มอาหารทางระบบทางเดินหายใจและกลุ่มอาการทางไตอันนี้คือเกณฑ์ที่เขาไอ้นี่มานะครับและล่าสุดก็คือฮันตาซึ่งฮันตาเนี่ยเบื้องต้นเขาบอกว่าพอเขาประกาศว่าเป็นโรคติดต่อเป็นโรคติดต่อที่อันตรายลำดับที่14เนี่ยนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะดูอาการถ้าสมมติว่ามีเกณฑ์ที่เข้าก็คือมีไข้มากกว่า38 องศาแล้วมีอาการอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเช่นหนาวสั่นปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าถ่ายเหลวเนี่ยตรวจพบความผิดปกติอย่างน้อย1 ข้อก็ต้องเข้าไปเรียกได้ว่าสอบสวนโรคแล้วต้องรายงานภายใน3 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ต้องกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง42 วันนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ายังยืนยันว่าไทยเราเองเนี่ยยังไม่ได้พบผู้ป่วยโรคหันตาเนอะแล้วก็ถ้ามีประวัติสัมผัสกับสัตว์ฟันแทะพวกหนูนาหนูบ้านหรือกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้วมีอาการไข้สูงเนี่ยอาจจะต้องรีบไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติการเดินทางด้วยนะครับ
1: หลายๆคนอาจจะมีความเข้าใจผิดว่าสัมผัสกับสัตว์หนูแทะเนี่ยเราติดเชื้อจากการที่หนูมากัดเราหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช
0: ่
1: มันเกิดขึ้นจากการที่มูลหนูสารคัดหลั่งของหนูปัสสาวะหนูแล้วเราไปได้รับตรงนั้นมาเข้ามันสู่แผลก็ได้
0: ใช่คือการกัดเนี่ยมันก็อาจจะโดนน้ำลายนะ
1: ใช่โดนน้ำลายแต่ว่าใดๆก็ตามแต่คือ ถ้าสมมติว่าเราไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ปิด
0: อับ
1: อับแล้วก็บ้านรกร้างแล้วมีมูลหนูมีอะไรอยู
0: ่
1: แล้วเราจะไปทำความสะอาดแล้วฝุ่นมันฟุ้ง
0: อ
1: ันนั้นมันเข้าได้อันนี้คือเราสามารถได้
0: ร
1: ับ
0: ได้รับเชื้อได้
1: ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในการทำความสะอาดบ้านทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาแนะนำว่าให้เอาน้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยฉีด
0: ไปก่อน
1: ฉ
0: ี
1: ดก่อนใช่ฉีดไปตามบริเวณที่ต้องสงสัยก่อนแล้วก็ค่อยๆโกยให้มันเป็นก้อนพูดง่ายทำไงก็ได้ให้มันไม่ฟุ้งอ่ะนะคะอยู่ดีๆแต่ไม่ใช่เอาน้ำสาดไปเลยนะอันนั้นก็ฟุ้งอยู่
0: ด
1: ี
0: ค่ะนะส่วนอีกเรื่องนึงที่เป็นโรคเหมือนกันคือพิษสุนัขบ้าเพราะว่าต้องบอกว่าปีเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยคนเสียชีวิตเนี่ยนี่ปีนี้เพิ่งแค่เดือน5น
1: ะ
0: แต่ว่าปีนี้ผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเท่ากับปีที่แล้วทั้งปีแล้วนะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะโดยกรมควบคุมโรคเนี่ยท่านก็ได้ออกมาย้ำเตือนนะว่าช่วง4เดือนที่ผ่านมาที่น้องต้นบอกเลยสาเหตุหลักเนี่ยคือมีเชื้อที่วนเวียนอยู่ในพื้นที่ซ้ำซากคือเชื้อมันยังอยู่อ่ะแล้วก็จากรายงานข้อมูลการแพร่ระบาดเนี่ยพบว่าในพื้นที่จังหวัดอะไรบ้างมีระยองนครราชสีมาอุบลราชธานีแล้วก็ตากนะคะซึ่งได้แจ้งไปยังจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วด้วยแล้วก็มีหน่วยจังหวัดที่แพร่ระบาดในปีก่อนๆก็คือบ้านดิฉันเองค่ะ
0: ชลบุรี
1: ศรีสะเกษฉะเชิงเทรานะคะนครราชสีมาแล้วก็ระยองเนี่ยนครราชสีมาซ้ำละเห็นไหมนะคะก็ยังเป็นพื้นที่ยังระบาดอยู
0: ่
1: นะคะแล้วก็ต้องมีการเฝ้าระวังจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยเฉพาะสุนัขแล้วก็แมวเพราะว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่แน่นอนว่าเราเป็นทาสกันเนาะทาสหมาทาสแมวเราเลี้ยงเยอะที่สุดน่ะแล้วก็เชื้อเหล่านี้จะอยู่ในน้ำลายของสัตว์นะคะหากติดเชื้อและอย่างที่บอกว่าด้วยอากาศที่มันเป็นแบบเนี้ยสภาพอากาศแบบนี้อะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็สัตว์เนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบได้แล้วเราก็ต้องมีการฉีดวัคซีนทั้งคนและสัตว์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีกรณีที่ติดเชื้อหรือว่าสัมผัสถูกแผลเราต้องรีบไปหาหมอทันทีนะเพื่อฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันที่ตัวเราแล้วก็วัคซีนของสัตว์เลี้ยงเองด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้รับวัคซีนที่ถูกต้องเนี่ยก็จะทำให้ป้องกันโรคไม่ได้และย้ำให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงสม่ำเสมอในทุกปีกรณีถูกสัตว์กัดหรือว่าขีดข่วนต้องรีบล้างแผลทำความสะอาดแล้วก็ใส่ยาฆ่าเชื้อไปพบแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยงนะคะถ้าเกิดว่าสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของต้องเข้าให้รับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าป้องกันความเสี่ยงเช่นเดียวกันค่ะ
0: จริงๆสัตว์มีเจ้าของเองอย่างที่บอกไปต้องฉีดทุกปีเหมือนกันนะวัคซีนพิษสุนัขบ้าเนี่ยนะครับประมาทไม่ได้อ่ะโอเค6นาฬิกากับอีก58นาทีวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามมากๆเดี๋ยวเราส่งไม้ต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้าวันนี้คุณบุญมา
1: สีมารอแล้วแล้วก็คุณนรนาถแข่งขัน
0: มารอแล้วพร้อมที่จะอ่านข่าวอย่างอ่านข่าวเต็มที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกันก่อน
1: เตรียมตัวไล่พวกเราแล้วเนาะ
0: เราไปกันก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเห็นพ้องผลักดันการปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ
1: ผู้นำสหรัฐคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์ทัพนักกอล์ฟหนุ่มเจ้าภาพสุราษฎร์ธานีคว้าเหรียญทองทั้งบุคคลชายและประเภททีมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมประกาศเดินหน้าปราบทุจริตราชการทุกระดับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญกว่า100รายณทำเนียบรัฐบาลอาทิคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และผู้นำธุรกิจชั้นนำจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ปตท.บริษัทกอล์ฟและกลุ่มเซ็นทรัลเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเป็นฝ่ายรับฟังสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนผ่านนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการจริงเพื่อมุ่งเน้นการสร้างรายได้และการจ้างงานอันจะส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวโดยได้กำชับให้ส่วนราชการทำงานร่วมกับเอกชนอย่างใกล้ชิดและเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
2: ผู้ประกอบการได้มาแนะนำให้ความเห็นในมาพูดรัฐบาลก็จะรับฟังและนำความเห็นข้อชี้แนะข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดเพื่อที่จะทำให้การประกอบการธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งผู้ประกอบการเองกับทั้งประชาชน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเห็นพ้องผลักดันการปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติเร่งปรับปรุงกฎหมายลำดับรองและนำเท